0: ว่าโครงการไทยช่วยไทย plus ครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินรวมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและจะสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปทั้งนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
1: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60 40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
0: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus ได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนในระบบสะดวกยิ่งขึ้นปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุโครงการใหม่4โครงการลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ70
3: แผนการก่อหนี้ใหม่วงเงินที่ปรับปรุงในครั้งนี้คือ 1.48 ล้านล้านบาทในส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมปรับวงเงินขึ้นเป็น 1.62 ล้านล้านบาทลดลง 2.39 หมื่นล้านบาทและในส่วนของแผนการชำระหนี้ปรับครั้งนี้ 5.61 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.76 หมื่นล้านบาทแผนการก่อหนี้ใหม่ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือ 1. เงินกู้เพื่อดำเนินการแผนภายใต้โครงการของพ.ร.ก.นี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในรถงานขับพร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเรียบร้อยแล้วขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.ได้เริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจซึ่งรฟท.จะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการขนส่งทางรางทราบภายใน24ชั่วโมงหลังตรวจเสร็จทั้งนี้หากพนักงานขับรถคนใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมย์บริเวณแยกอโศกดินแดงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันนี้ขณะที่การเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตรฟท.ดูแลรายละ 340,000 บาทผู้บาดเจ็บมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
5: วันนี้เราก็ดำเนินการวันแรกนะครับซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราได้รับสั่งการมาเมื่อวันที่17นะครับวันนี้เราเริ่มวันแรกได้เลยก็ถือว่าเร็วแล้วแต่ศูนย์ของการรถไฟเองเนี่ยมีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศครับวันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติดนะครับในเรื่องของแอลกอฮอล์เราตรวจอยู่แล้วเราเป่าอยู่แล้วครับแล้วเราก็ต้องขยายการทำงานครั้งนี้ออกไปให้ครอบคลุมแล้วอาจมีปัญหาประสาทส่วนไหนก็เดี๋ยวคงต้องรายงานไปที่กรมราง
2: ด้านพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีนอกจากนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายงานส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้และยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
6: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภควันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญสภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่เกิดภัยให้เร่งป้องกันเช่นการสูบน้ำเข้าประปาหมู่บ้านล้างบ่อบาดาลและเพิ่มน้ำสำรองส่วนพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อแจกจ่ายน้ำและเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
4: ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติทุกพื้นที่แล้วหลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายอากาศมากขึ้นทำให้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายลงและกลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ทั้งนี้ช่วงต้นปีหลายพื้นที่ของไทยได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 ทั้งการสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่สภาพอากาศปิดรวมถึงหมอกควันข้ามพื้นที่จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันทุกพื้นที่ของประเทศพบค่าฝุ่นละอองลดลงและกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากถึงดี
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่1บ้านหนองลุมพุกตำบลลืออำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดเชียงรายที่หมู่10บ้านปงบนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5วัดนฤภัยประชาบำรุงตำบลหอมศิลอำเภอบางปะกงจังหวัดชุมพรที่หมู่17บ้านห้วยตาสิงตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
0: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumannii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
4: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อเวลา23นาฬิกา15นาทีของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยมีนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนให้การต้อนรับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและส่งพลังเชิงบวกแก่ประชาคมโลกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างสหรัฐและจีน
11: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากทางการอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังอ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาจะตัดสินใจระงับแผนดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามพลตรีอารีอับดุลอารีฮารีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางอาตามอันบียา แห่งกองทัพอิหร่านออกมาเตือนว่ากองทัพอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐตัดสินใจเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ทีโดสอัดฮานอมกริเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแสดงความกังวลอย่างมากต่อขอบเขตและความรวดเร็วของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาอย่างไรก็ตาม WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล DR คองโกยูกันดาและสหรัฐเพื่อควบคุมและจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะเดียวกันนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย131รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า500ราย
11: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6ต่อ2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า 570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสราบุรีและไปพัชศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่อัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหดเอาชนะนาตาเลียเฟรย์จากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6ต่อ2ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนทะลุผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนักโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนในการพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่จายอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในรายการคีรินจายไปเข้ารอบรองชนะเลิศได้ทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาไปเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายผ่านเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามใจยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมาถึง36อันดับสปอนเซอร์ทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอันดับ4ของเอเชียพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
11: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15 75/2569มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้โดยในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับเลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 นาทีสูงกว่าระดับเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 นาทีสูงกว่าระดับเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 นาทีต่ำกว่าระดับเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
13: 1นาทีกับกปท.บริเวณวงเวียนถือเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสรถเฉี่ยวชนกันได้มากเนื่องจากรถที่วิ่งอยู่ในบริเวณนี้มาจากหลายทิศทางการขับรถเข้าวงเวียนที่ถูกต้องปลอดภัยนั้นให้ผู้ขับขี่ขับรถตามเข็มนาฬิกาโดยต้องให้สิทธิ์แก่รถที่วิ่งอยู่ในวงเวียนด้านขวามือก่อนเสมอส่วนการใช้ช่องทางเดินรถในวงเวียนรถที่เลี้ยวซ้ายต้องเข้าช่องทางซ้ายสุดรถที่ขับตรงไปให้อยู่ในช่องกลางและสำหรับช่องขวาสุดมีไว้สำหรับรถที่จะต้องการจะเลี้ยวขวาหากต้องการเปลี่ยนช่องทางการเดินรถให้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณแก่รถที่ขับตามหลังมาทุกครั้งนอกจากนี้ผู้ขับขี่ต้องสังเกตสัญญาณไฟจราจรบริเวณวงเวียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้าง ใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
15: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นของประเทศไทยเชื่อว่าเป็นบริเวณขอบทวีปที่เป็นระบบหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกาะรูปโค้งและร่องลึกก้นสมุทรที่เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดโครงสร้างธรณีวิทยาต่างๆเช่นแนวคดโค้งแนวแตกรอยเลื่อนการยุบตัวและการยกตัวของแผ่นดินทำให้เกิดภูเขาหุบเขาห้วยที่ราบและแอ่งต่อมากระบวนการผุพังอยู่กับที่การกร่อนและการสะสมตัวทำให้เกิดชั้นหินตะกอนและการขัดเกลาทำให้เกิดเป็นภูมิลักษณ์ต่างๆดังภูมิประเทศที่เห็นอยู่ในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมืองพัทยาเดินหน้ายกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยเพิ่มกล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งเชื่อมศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวันนี้จะพูดคุยกับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาถึงแผนยกระดับความปลอดภัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ปัญหาขยะบนเกาะล้านสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
22: ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกปรเมศค่ะ
23: สวัสดีครับวาสนาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
22: ค่ะท่านนายกคะเมืองพัทยามีแนวคิดอย่างไรในการยกระดับระบบการรักษาความปลอดภัยอะค่ะที่จะเพิ่มกล้อง CCTV เป็นแบบสตรีมมิ่งอะค่ะ
23: ครับก็ในส่วนเนี้ยเรามองว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือนอกจากการที่เรามีทิวทัศน์มีเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญนะครับไม่น้อยไปกว่าเรื่องมิติของสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเราจึงมีโครงการที่ทำกล้อง CCTV เนี่ยจริงๆติดทั้งเมืองเลยนะประมาณ 2,500 ตัวไม่รวมก่อล้านอีกประมาณ200ตัวแล้วก็จะเพิ่มเติมขยายเพิ่มเติมนะครับแล้วหลังจากนั้นที่ผ่านมาพอเราติดตั้งกล้องแล้วเนี่ยเราเลยมีแนวคิดว่าเราอยากจะเชื่อมโยงนะครับเนื่องจากเรามีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เชื่อมโยงให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถดูได้ด้วยแบบเรียลไทม์ครับก็ได้ดำเนินการมาให้ดูได้400ตัวโดยเลือกกล้องต่างๆในจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับ400ตัวได้ดูกันแล้วก็มีการพัฒนาระบบขึ้นมาอีกนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่มนะครับตัวกล้องให้ดูได้เป็นจาก400เป็น600ตัวแล้วก็จะมีการดำเนินการให้ใน600ตัวเนี่ยมีประมาณ50ตัวดูในพื้นที่เกาะล้านได้ด้วยตอนที่กำลังอยู่ในการดำเนินการนะเพราะว่ามันมีประเด็นของไฟร์วอลที่จะต้องมาป้องกันการแฮกระบบครับผม
22: กล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งนะคะแตกต่างจากระบบเดิมอย่างไรแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหนคะ
23: คือกล้องที่มันมาสตรีมมิ่งให้ประชาชนได้ดูเนี่ยก็จะทำอำนวยความสะดวก1เรื่องของการวางแผนจราจรนะครับ2เรื่องของการดูว่าบางครั้งเนี่ยพัทยาเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำรอระบายนะครับก็สามารถที่จะดูแบบเรียลไทม์ได้เลยนะว่าพื้นที่ตรงไหนที่อาจจะมีน้ำขึ้นสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะลดภายใน 1-2 ชั่วโมงในพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากอยู่ประมาณสัก 3-9 จุดเท่านั้นเองนะครับก็จะทำให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนได้สามารถได้เห็นสภาพจราจรแบบเรียลไทม์ครับ
22: ท่านนายกมองว่าการขยายระบบกล้องครั้งนี้ค่ะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้อย่างไรบ้างคะ
23: ก็แน่นอนที่สุดนะครับก็คือการเพิ่มกล้องเนี่ยซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการมหาวิทยาลัยมาศึกษาว่ากล้องที่มีอยู่เนี่ยจะต้องเพิ่มอีกจำนวนเท่าไหร่แล้วกล้องที่เพิ่มหรือที่มีอยู่แล้วเนี่ยควรจะปรับให้ไปอยู่ตรงไหนที่จะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่นะครับรวมถึงเรามีกล้องบางตัวที่ได้ไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของตำรวจ CAB นะครับซึ่งสามารถที่จะดีเทคในเรื่องของเป็นระบบ AI ที่มีผู้ต้องหาที่มีหมายจับเนี่ยที่มีฐานข้อมูลของทางตำรวจส่วนกลางเนี่ย ก็จะเชื่อมโยงไปที่โรงพักพัทยาสามารถที่จะแจ้งได้เลยว่าคนเนี้ยนะครับมีเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักเที่ยวในเมืองพัทยาครับ
22: ค่ะแล้วในอนาคตนะคะทางเมืองพัทยามีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่เช่นอะไรบ้างคะ
23: ก็เราให้ความสำคัญทางเรื่องนี้นะเรื่องความเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งปัจจุบันในเมืองพัทยาเป็นเมืองส่งเสริมด้านสมาร์ทซิตี้อยู่แล้วโดยมีระบบต่างๆที่เข้าไปอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นนะก็คือพยายามที่จะให้มีกล้องเนี่ยที่กระจายกันไปทั่วเมืองพัทยานะครับถ้ามีเหตุเกิดตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะได้หลักฐานที่จะไปแจ้งดำเนินคดีหรือหาตัวคนผิดได้โดยมีหลักฐานเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับที่จะเอาไปขอไปที่โรงพักนะครับแล้วก็มีการติดตั้งไฟสว่างทั้งเมืองนะครับแล้วก็ยังมีระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการความเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับดูมีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่จะจ่ายภาษีแบบออนไลน์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งมีเรื่องของการตรวจสุขภาพแบบเทเลเมดิซีนได้ด้วยนะครับ
22: ค่ะในด้านของสิ่งแวดล้อมล่ะคะเมืองพัทยามีนโยบายหรือมาตรการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยอย่างไรบ้างคะ
23: พัทยามีนโยบายคือพัทยาโกกรีนนะครับเรามีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นโดยเพิ่งไปทำ MOU กับบริษัทปตท. OR นะครับที่จะให้ใช้พื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยที่เป็นส่วนกลางเนี่ยติดตั้ง EV station นะครับเรื่องของการขยายการบำบัดน้ำเสียนะครับในเมืองพัทยาจาก 60,000 เป็น 150,000 คิวนะครับ 150,000 คิวต่อวันแล้วก็ยังมีระบบเนี้ยอยู่ที่เกาะล้านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเฉพาะที่เกาะล้านเนี่ยเรามีขยะตกค้างอยู่ 150,000 ตันตอนนี้ก็ได้ดำเนินการเรื่องการทำ BOT Bill Operate และ Transfer กับบริษัทนะครับในการมีเตาเผาขยะเกิดขึ้นแล้วเพราะในพัทยาก็ต่อไปเนี่ยเราก็กำลังมีแนวทางนี้เพื่อจะทำเตาเผาขยะให้เกิดขึ้นในพัทยาด้วยนะเพราะพัทยาเนี่ยปัจจุบันมีขยะมากกว่า580ตันต่อวันซึ่งถือว่ามากที่สุดต่อตารางกิโลเมตรของประเทศไทยในประเทศไทยนี่มากที่สุดเลยนะต่อตารางกิโลเมตรครับ
22: ค่ะในกรณีของขยะเนี่ยค่ะรวมถึงเกาะล้านด้วยไหมคะที่จะมีแนวทางบริหารจัดการขยะค่ะรองรับนักท่องเที่ยว
23: ใช่ก็อย่างเมื่อสักครู่ได้กล่าวไปนะคือเกาะล้านเนี่ยเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วเพิ่งเปิดใช้เตาเผาขยะเนื่องจากว่าเกาะล้านเองเนี่ยมีปริมาณขยะตกค้างอยู่เนี่ยมากกว่า 150,000 ตันนะครับแล้วก็ขยะเกิดขึ้นเนี่ยต่อวันเนี่ยตามปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับเฉลี่ยประมาณ15-30ตันต่อวันและเตาเผาขยะ2เตาที่ได้ดำเนินการอยู่เนี่ยมีกำลังในการกำจัดประมาณเตาละ25ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมแล้ว50ตันต่อวันดังนั้นเราก็สามารถที่จะดำเนินการในการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับวันละ15-30ตันแล้วก็มีกำลังเหลืออีก20ตันอย่างน้อยเนี่ยไปนำขยะเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับมาทยอยกำจัดเพื่อให้สุดท้ายแล้วนะให้ขยะหมดไปนะครับที่ตกค้างอยู่ที่เมืองครับผม
22: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านนายกปรเมศวร์มีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังนักท่องเที่ยวบ้างคะเชิญค่ะ
23: ครับก็ต้องหนึ่งต้องขอขอบคุณนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยวันหยุดวันนักขัตฤกษ์เนี่ยก็ได้มาเมืองพัทยานะครับเนื่องจากพัทยาเองก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
1: คร
23: ับแล้วเราจริงเราก็พยายามสนับสนุนมิติการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบนะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแน่นอนที่สุดก็คือเมืองท่องเที่ยวชายทะเลนะครับเราเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวแบบครอบครัวเราเป็นไมซิตี้เมืองของการจัดประชุมสัมมนาเราเป็นสปอร์ตซิตี้เมืองของการจัดแข่งขันกีฬาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมา

0: ศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ท่านผู้ฟังคะการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันต่อต้านโดยเฉพาะภาครัฐต้องรื้อระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแม้รัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามการทุจริตแต่หลายฝ่ายเห็นว่าหากไม่รื้อระบบสวยระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างโปร่งใสการแก้ปัญหาจะยังไม่เห็นผลชัดเจนขณะที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอให้ผู้นำประเทศหรือผู้ที่เป็นผู้นำในองค์กรต่างๆเร่งสร้างต้นแบบการเปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดทางให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมตรวจสอบอย่างจริงจังโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันในไทยยังเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างภาครัฐที่มีข่าวจับกุมการทุจริตอยู่บ่อยครั้งสะท้อนว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทุจริตเชิงโครงสร้างที่เปิดช่องให้การใช้อำนาจและผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ง่ายพร้อมยกตัวอย่างวัฒนธรรมอุปถัมภ์ในระบบราชการเช่นการใช้รถหลวงไปร่วมงานส่วนตัวของผู้บริหารระดับสูงซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างไม่เหมาะสมและเห็นว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหยุดพฤติกรรมลักษณะนี้ดังนั้นเห็นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันต้องแก้ทั้งระบบต้องทำให้ข้อมูลของรัฐเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงข้อมูลเป็นดิจิทัลเพราะหากข้อมูลเปิดเผยการโกงจะทำได้ยากขึ้นขณะเดียวกันหากหน่วยงานใดมีการทุจริตผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีปลัดกระทรวงไปจนถึงรัฐมนตรีที่กำกับดูแลต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
5: ต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้มันเป็นดิจิทัลแล้วก็ต้องเป็นระบบที่คอมพิวเตอร์มันอ่านได้ง่ายประมวลผลง่ายเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้ถึงจะเกิดประโยชน์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะขอยกตัวอย่างก็คือว่าเวลามันโกงอ่ะมันจะโกงกันหน่วยงานจะเป็นระดับสำนักงานระดับกรมหรือระดับกระทรวงก็แล้วแต่เราจะไปพุ่งเป้าที่รัฐบาลทำไมไม่แก้ทำไมไม่ทำรัฐบาลมันไม่ใช่กับรายละเอียดที่โกงกันหนักจริงๆเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้มีการทุ่มเทป้องกันคอร์รัปชันในหน่วยงานถ้าลูกน้องผิดอธิบดีโดนเล่นงานลูกน้องผิดผู้อำนวยการโดนเล่นงานอธิบดีโคตรโกงต้องเล่นงานปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงคดโกงต้องเล่นงานตัวรัฐมนตรีอย่างนี้มันถึงจะหยุดครับนี่คือตัวอย่างของการป้องกันคอร์รัปชัน
4: นอกจากนี้ยังเสนอว่ารัฐบาลควรเร่งปฏิรูประบบราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องการเรียกรับสินบนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานที่มีพฤติกรรมทุจริตต่อสังคมและย้ำว่าผู้นำประเทศต้องแสดงความจริงจังเป็นแบบอย่างในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนขณะเดียวกันภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นหากพบการเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตสามารถร้องเรียนผ่านสำนักงานปปช.หรือแอปพลิเคชันวอสฟ้องโกงทันใจเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างจึงไม่ใช่เพียงการจับกลุ่มผู้กระทำผิดแต่ต้องรื้อระบบอุปถัมภ์เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตรวจสอบและลดปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
6: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
7: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับการบริการสาธารณะถนนหนทางโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้า

0: าผลประโยชน์เรื่องถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกฝั่งทุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้พอไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
1: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบป้องกันอุทกภัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอแผนพัฒนาสำคัญทั้งด้านการท่องเที่ยวการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและมาตรการรับมือไฟป่าพลุบาเจาะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงการสำคัญของจังหวัดทั้งด้านการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการรายงานสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะให้ที่ประชุมรับทราบโดยจังหวัดเตรียมผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนอาทิการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนและโครงการก่อสร้างทางเดินวอล์กเวย์บริเวณหาดนราทัศน์ขณะเดียวกันยังเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันอุทกภัยอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับน้ำในเขตเมืองลดผลกระทบต่อชุมชนและเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด
4: มีอยู่2เรื่องเรื่องที่เราต้องเสนอรัฐบาลกำหนดออกมาก็เรื่องการท่องเที่ยวกับเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เราเสนอไปแล้วแต่เรื่องนี้เราจะนำเรียนครม.เพื่อโปรดทราบว่าเราบริหารจัดการปากพุยังไงและมีปัญหาอะไรนำเสนอที่ประชุมครม.เหมือนกัน
3: ทั้งนี้จังหวัดจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะในพื้นที่โครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ยังคงพบความร้อนสะสมใต้พื้นดินเจ้าหน้าที่ต้องเดินหน้าสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดับเชื้อไฟใต้ดินที่ยังหลงเหลืออยู่สำหรับพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสเจาะและยี่งอยังคงเฝ้าระวังเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าเนื่องจากไฟป่าพลุดับได้ยากและสามารถลุกลามใต้ดินต่อเนื่องจึงสั่งจัดชุดราดตระเวนทั้งพื้นที่รอบนอกและป่าลึกควบคู่การใช้โดรนบินตรวจสอบทางอากาศเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำขณะเดียวกันจังหวัดได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ป่าโดยทุกจุดต้องบันทึกข้อมูลบุคคลยานพาหนะและอุปกรณ์ที่นำเข้าอย่างละเอียดพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
4: ก็ได้เชิญท่านนายอำเภอทั้ง3อำเภอมาอำเภอเมืองอำเภอประจอบอำเภอยี่งอได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เชิญผู้บริหารท้องถิ่นเราจะวางระบบในเชิงลึกแล้วว่าคนรัฐเวงข้างในด้วยเมื่อเราจัดคนรัฐเวงเนี่ยจะกันคนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมที่นี่ทุกวันแปดโมงเช้ามารายงานผลว่าแต่ละจุดแต่ละจุด12จุดนั้นมีทั้งทางเข้าและมีใครเข้าบ้างก็จดถ่ายเลขทะเบียนรถถ่ายรูปคนแล้วก็ถ่ายรูปรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้ชัดเจนแต่ละคน
3: ส่วนแนวทางระยะยาวจังหวัดเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพลุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าโดยอยู่ระหว่างประสานกรมชลประทานและสำนักงานกปร.เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำด้วยว่าหากไม่มีการเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาป่าพลุโต๊ะแดงและป่าพลุบาเจาะอาจได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมยืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าปกป้องผืนป่าและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเกิดไฟป่าซ้ำเป็นประจำทุกปีโดยคาดว่าสาเหตุหลักมาจากการลักลอบเผาป่าของประชาชนบางส่วนขณะที่พื้นที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับประชาชนทำให้จังหวัดเตรียมเปิดเวทีหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวลดความขัดแย้งและป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำในอนาคตปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรา

0: กัมพูชาแอบอ้างวัฒนธรรมนำชุดไทยไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐของกัมพูชามีการเคลมวัฒนธรรมในระดับนโยบายทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมเป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบในประเทศไทยขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมร่วมด้านการแต่งกายอยู่เดิมจึงอาจมีความคล้ายคลึงกันในบางองค์ประกอบได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ที่เว็บไซต์ www.fineart.go.th หรือโทร02-164-2501-2เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ท่านผู้ฟังคะฤดูฝนเป็นช่วงที่โรคไข้หวัดใหญ่กลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจึงควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ฤดูฝนมาถึงพร้อมกับการเปิดเทอมใหญ่เมื่อสภาพอากาศที่เอื้อต่อการคงอยู่ของเชื้อไวรัสเข้ากับปัจจัยการรวมกลุ่มของคนหมู่มากโดยเฉพาะเด็กๆในสถานศึกษาจึงเป็นช่วงที่มักเกิดปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในช่วงนี้หนีไม่พ้นโรคไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคณวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไทยก็พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วถึง 175,335 รายมีผู้เสียชีวิตรวม14รายและจากนี้เพิ่งเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งถือเป็นช่วงการระบาดสำคัญของโรคระบบทางเดินหายใจทำให้คาดว่าแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในระยะต่อจากนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกลุ่มควบคุมโรคระบุว่าช่วงเปิดเทอมเด็กนักเรียนต้องอยู่รวมกันจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายทั้งในโรงเรียนรถรับส่งและภายในครอบครัวจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหากต้องติดเชื้อก็ยังสามารถช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงลดภาวะแทรกซ้อนและลดการเสียชีวิตได้ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้แล้ววันนี
4: ้ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบและอีกโรคหนึ่ง RSV นะครับยัง3โรคนี้ก็จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เจอแน่นอนครับในช่วงฤดูฝนแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะครับทั้ง3โรคก็คือกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ากลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงแล้วก็คล้ายคลึงกันทั้ง3โรควัคซีนนะครับเน้นเลยนะครับตอนนี้เดือนพฤษภาแล้วเรามีวัคซีนนะครับให้บริการสำหรับประชาชนทุกสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามารับบริการในสถานพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์อยู่ได้นะครับติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ
3: นอกจากการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนทางที่ดีประชาชนยังควรต้องป้องกันการรับเชื้อโดยการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
4: ด้วยคำแนะนำแล้วนะครับก็เน้นในเรื่องของการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็คือเรื่องของการสัมผัสกับทางฝอยละอองนะครับการสัมผัสก็คือการล้างมือนะครับอาจจะเป็นด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือเป็นใช้สบู่แล้วก็น้ำสะอาดก็ได้นะครับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจก็ในเรื่องของการไอจามปิดปากปิดจมูกนะครับแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ทิ้งลงในภาชนะที่ปิดมิดชิดในตอนที่ท่านป่วยไม่สบายเนี่ยนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการไปทำงานนะครับหรือไปเรียนหนังสือถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติเป็นกลุ่มเสี่ยงอาการไม่ดีขึ้นควรที่จะรีบไปพบแพทย์นะครับแล้วก็แจ้งให้แพทย์ทราบด้วยว่าท่านมีอาการผิดปกติอย่างไรบ้างแพทย์ก็จะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ให้ยาต้านไวรัสในบางโรคนะครับได้อย่างรวดเร็วก็จะเป็นอันหนึ่งที่ฝากเอาไว้นะครับ
3: ฤดูฝนนี้อย่าปล่อยให้ความประมาทกลายเป็นความสูญเสียดูแลสุขภาพรีบรับวัคซีนป้องกันเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลโรคภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
10: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชเนียเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอียเนอุ้มเขตาโอดาเลอมิเนนึมาเนื้อสาวเนวอจ้อยเกเนียอาดูมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: วอสีนักโกนักกาสอปอสอชอขอนักโกลาสับผือขอเนื้อแม่เอขออาดูอาตียาวลวยเชหอวอสีนักโกนักอาสัสเฮอาเตียงนักงาลาและดูเล่าดูอย่าเปลี่ยนไหมหัวหน้าอาจีรับผิดในลักษณะพังงาและวอสีนักอพอเหนียวหม้อเนื้อหนึ่งเจียไหมโยฮัตเอโยโจนาลูอุมาพอนวอสีเชียวมังงน่าอีคอนจานในอัตโนมัติเชียวเอพีดีวอสีอัปปอนเชียวมังงน่าวอสีดอเพลสิญญาเจมอน่าสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
0: อายเนียวที่ขอรู้ว่าในทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาเล่กักก็ชนิดจากกักพีเอ็ม 2.5 กักฮอลดามาเดอายเนียวมีจาโดโมนะทางกระทรวงอเมริกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละคือนักการสบู่จำยองาซุ้มตีตีนีเย่จำยอเยียงจังเลยยังไม่เดเจ้ามาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มตาจังอาเดเย่เนียวถ้าก็พอชมีจ่าอุ้ยฮัลเล่ฮอนเอพีเอ็นสองจุดห้าก็กอฮอลูดาเอออาเกอร์กามาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่อปาเนอร์อันุมาญาณนะมีจ่ามาบีเคเจเดอันอายามก็ดูนะคนนี้อันตีบาลาติเชียในอันสุ่มเชตีบาลางาซีอาคนยิ้มพังหายาโกช่วยกันนี่อาสัวมาคาจะบอกนายย้อนไปยุบไปเจเดเหมือนเหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะฟอลโล่กูโม่มือดาลัญญานีทีมเชียงใหม่และคู่เธอ

0: ยาป้อนาลูอุ้มเฮตาหอดาเงะอุ้มเฮฮาแลพีเอ็ม 2.5 เฮมีดาลางาแลสีลางาอาดีมาเนจังเงดอเจอาปะปะกวางเงเจมีจาเคมีเนฮดดอตอลูช่วยยามดดลาเนมัวฟันเนี่ยมามึงเดเมียนพีลาเขาเบียนาลาฮอเนสาวก็พอป่านก็ขอนี่เปลี่ยนละยังไงอาดีมาโยกานาลูกุมวันเนมีจามาเคนี่ยอฮันเนยับมุนเนยับเผอเลอเธอโลไทยเนเชอเนปุยเกอมีจามีกาพี่เออฮอนเนบอชอมยาลานีอาบอที่ฟอลเวคเขอที่ฟอลเวกุมวันเนมีจาตะเคเดอุมเหมือเนยอฮานาลูเออยู่เหมือนจะชาโดนีย้อนยาผาหนึ่งเหมือเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจะกาเงเด
1: เยื่อนี่เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเชลกะกอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูญาเออยิ่งยิ่วโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแม่เลียวแน่แม่ชนยางาอีนิโอนากาเอซัมโบนาขอนี่จำยองาซูนี่สีโกจำยอโกเยและงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่นี่เอโกเยงา

0: 오보다자
1: 오브초퍼
0: 말송카
2: 뽀뽀
0: 니어송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1490

0: 干那过年不就也过个不里面里的过个啊个啊，也是吃个来哦，阿姐嘛靠多的来没吃过的来哦，像路他那老爷娘的他是干来是我那位吃干娘阿爷娘，我爸好爷娘回来了去了说呢，我爸那大杂工来哦，比对嘛来阿爷娘干么子哦，拍带空干干哦，白山山。การผลิตและเผยแพร่สื่อและงานอย่างเงี้ยหุ่นนักวันนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นเยอะอย่างเงี้ยว่ากลุ่มประชาสัมพันธ์คนในงานอย่างเงี้ยอันนั้นนักวันนี้ตีเขาในซุ้มกันในรอยอย่างเงี้ยกูสิบลายนี่พังอ่ะยากูเชื่อว่ากับซุ้มการค้าเส้นทางเชียงใหม่และงานอย่างเงี้ยเราก็ป้าเออยาเลี้ยงอันนี้ยาเขาเล่นนักวันนี้ที่ชกงแม่นิญญาลอยอย่างเงี้ยก็ป้ามีชุดหุ่นยามีชุดตัวยาเตอร์คนในมือเชียงน้อยสนิทดันดันและก็ยามัวเจียอย่างเงี้ยชุมชนนะเชื่อชุมชนละอาเจียอย่างเงี้ยมันเงี้ยนี่เออหอยยังไงอย่างเงี้ย
1: ต่อตาเจ้าลุยเมื่อนั้นมีอันนี้อาเดียข้าจ้า

0: lo ya nyu do cha ga pa cha ji mu ji a ni e mi ne cha tha nga ya nyu do lu ma ji lo ya nyu yu a na du tha ma ya nyu g la ga yo pho na g la hu ma lo ti to pho ko la facebook pho ko la ma kho do bu ka na ha pho ko ni yo pho na du g la hu ma ya nyu nga ji chi myo ga yo ju na nge nge aji uji fan ka we na hala nga nga chi myo na ko ne a ni mi do le lo na thai pho na ko ni phi ka tu le lo ya nyu chi mu kha ma ma ya nyu อายามกว่านี้เย่ร้านเนี่ยหูร้านก็เนี่ยอยู่จนนักโกรุยทำผู้ไม่ร้อยใหญ่นิวนั่นกับป้างันเนี่ยเล่มเธอแล้วไอ้เนี่ยมาใหญ่นิวเย่เย่ไม่ร้านเลยถือดันอภันหาง่ายใหญ่นิวมิจินาเจมอ่ำมือเย่เย่เลยแม่ใหญ่นิวเจตเนี่ยเย่เย่เลยอุ้มยันเย่เย่ใหญ่จีแม่เลยสิทุ่งเป็นนั่นอยู่กามิโรเจตเนี่ยโกรุอยู่กามานั่นอยู่สงฆ์จิจื้อกะกะใหญ่แม่ใหญ่เนี่ยตัวอินน่ะเย่มาเย่มีสูงก็ป้าร้านง่ายจีเย่เย่แล้วก็แม่เย่เลยจีง่ายนั่นจีร้อยใหญ่นิวนั่นก็ไปจากกาจิเล่เล่มท้าวคนนี้อันที่มันเนี่ยดูรู้ร้อยเยี่ยนอันที่มันอาคารเนี่ยอาคารเต็มเงื่อนเนี่ยอยู่วันนั้นอยู่เจอหน้าอยู่เจอชดเจอที่มันต้องตายากของเงื่อนก็ร้อยของเงื่อนดูรู้เหอะไม่น้องคนละครึ่งของเงื่อนน่าสวัสดิการเห็นละของเงื่อนแล้วไม่น้องเนี่ยห้องมุมน่าร้อยเยี่ยนสวัสดิการเห็นละน่าไม่น้องแต่ยี่เจอตรงไหนยี่เนี่ยยี่เจอเดี๋ยวไปเบิ่มน่าคนละอุจิบักโคโจมจูเม่มาเยียเนี่ยหัวหน้ามินอน่าโยเอ็ดเดอมาลุทับเบียกอันนี้เลยไงเยียเนี่ยมาลุทับเบียกอันนี้เลยเฮ้ยโยเอ็ดเดอน่าอายุมาเลยอัตโนมัติกูรู้โยเอ็ดเดอน่ากูรู้บิลเลอร์มาเลยไงเยียเนี่ยน่ามินอน่าพัดดูกันเลยเยียนิวกับน่ากูรู้เงี้ยมาเลยเล่มทาวนิสโอพัดทุนเนอโยฮ่าหัวหน้าเนี่ยพัดสูเลยเนี่ยรัฐบาลพัดแอพ่างไงเยียเนี่ยกูก็ไปคุจงให้ตัวจีรถทะเบียนใหม่หมดแล้วเอ้พังไงอย่างเงี้ยเธอไม่น่าแต่อาเบเบ่หุ่มทิมแล้วโดนเนี่ยอาชายหุ่มจีทิมแล้วพัดโดนเมียอาเบเบ่หุ่มหน้ามารถทะเบียนก่อนนี่แล้วอย่างเงี้ยกูจะคงเก่าตัวเยอะเดี๋ยวมารถทะเบียนก่อนนี่แล้วยุ่งโสดจุ๋มไอ้พังมึงกูไปเสือง่ะมาหัวหน้าเนี่ยพัดสูงเลยนะอยู่อันนั้นรถทะเบียนจีแล้วพังไงอย่างเงี้ยเธอไม่เนี่ยเฮ้ยแล้วคุกเอาคุกใหม่เล่มพระองค์ยุชนะรถทะเบียนใหม่เลยตุลูโซลิงอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่น่าแต่งยี่จีดูมีอาเบเบ่หุ่มห่อยี่หุ่มหุ่มเลยเอ็นเอ็มอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่รถทะเบียนใหม่เลยแล้วจริงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปคนจูงให้ตุลูสวัสดิการเห็นละเอ็ดตุลูอย่างเงี้ยที่พับอาบียาเอ็ดหุ่นลูที่พับใบเอ็ดเลยอาเมียนสุเมียใบยาทาหุ่นเลยที่เจ็ดที่พับหนูคนในโซเดียอย่างเงี้ยเด็กกึ่งเตอที่พับบาดเจ็บอย่างเงี้ยหัวก็แล้วยุ่งเนี่ยเสียบาดแล้วยุ่งกุ้มเนี่ยที่พับบาดบีบยังเลยลอยอย่างเงี้ยที่ไม่เนี่ยที่พับบาดน้องเอ๋หัวสมยาบาดหัวเอ๋ที่พับสมยาหลานเล็กที่เดินน่ะตัวพันหนูไม่ลอยอย่างเงี้ยที่จีมันหนูของอ่ะอย่างเงี้ยที่พับสมยาแล้วมันหนูของอ่ะที่พับแล้วหนูน่ะของอ่ะที่พับแล้วที่พับแล้วแต่งอ่ะที่ไม่เนี่ยหัวก็ยุ่งหัวแล้วก็ยาทาดูลอยอย่างเงี้ยน่ะสิยาบาดเลพัดโดนมีเนี่ยที่พับบาดเลยกูไปเฉลี่ยไงอย่างเงี้ยที่มีเนี่ยหุ่มคนนี้ญี่ปุ่นดูมีญี่ปุ่นเอ็นเนี่ยมาอย่างเงี้ยที่มีเนี่ยอักนี่น้องว่าจีพัดโดนเลยมั้งที่มีเนี่ยอักหุ่มบิจังพังเลยมั้งอย่างเงี้ยที่มีเนี่ยอันดีมาจีนี่ส่วนนี้อยู่พังเงี้ยแล้วก็พยานหางาเฉยเนี่ยเขาจีก็ไปเสือก็อันจีจีเลยเอพังอะไรรอยอย่างเงี้ยที่มีเนี่ยนี่เชิงอะไรก็น่ะอากาศเนี่ยก่อนเนี่ยไอ้เนี่ยรถทะเบียนเลยเจียวทุ่มงาพามาแล้วรถทะเบียนเนี่ยนักการเหยื่อจู่จะดูแลงานเลยที่มาอยู่หาเลยมาขโมงงานไอ้เนี่ยนั่นรถทะเบียนจึงงานโอ้ใช้เลยงานเลยนักการก็ไปเอ็นเดอร์แม่ไอ้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนี่ชิงาตายเลยไปแล้วนะก็ไปอยู่ก็สัญญาตัวเนี่ยลอยเนี่ยพามาของเงือไอ้เนี่ยของเงือก็จดเนี่ยอายุมาไม่จีไม่ปูเอฟพายจะไม่ลอยเนี่ยตรงนี้เนี่ยกังมาเงยดูอนี่เงยยังเหงาอย่างเงี้ยกังนั่นรถอายุมาญี่ปุ่นเลยแอปปูลามีทุกเมื่อช่วยจีเลพายในลามงาทุกเมื่อนี่เชื่องานเลยเป็นเลยน่ะนักงานเนี่ยที่มาอายุรถทะเบียนงานเลยบิดลงในรถอย่างเงี้ยนักงานมาอายุรถดูแลงานเลยอยู่หายาหอมงาอย่างเงี้ยทุกเมื่อยาลงงานเธอจีรอน่ากูป้างมาเกือบดึกคนละครึ่งเดินคนละครึ่งเลยกูจีน่ะกูจีเลเตอยาจังอ่ะเดี๋ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวที่จีเตอยาจังอ่ะน่ะเฮ้ยจีอยู่นายลงทะเบียนไงอย่างเงี้ยอยู่สิอยู่เอ็มเอ็นเออลงทะเบียนเลยอยู่นักการอยู่รู้อะไรงานเลยอยู่เอ็ดนับยืนยันเลยเอ็นเนี่ยละจริงอ่ะเนี่ยยืนยันนะอยู่ฮะยืนยันนะก็นักการจะดูละไงอย่างเงี้ยสบู่ฮิโร่สบู่ไม่ยากแต่งอ่ะอายุมาเธออันที่มาเจอโคโลอายุมาปากกาไงนะฮามิโร่อย่างเงี้ยอินน้องที่จีอินน้องพ่อปากกาที่จีพ่อปากกาที่จีพ่อปากกาได้ละมิเน 你去俺那边那老有有那个鸡个鸡笼来咯，可叫笼的笼，可拉可笼的笼啦。那干红的也好，人都疼啊！人家个把 AI 呢，怕讲是这 AI 呀的嘛。在那天呢，我老有有 computer 呢，来比卡高那个这 AI 呢，老有有他们呢。把口罩好多久 ？AI 呢？别看讲嘞，什么什么的，看多几只人家什么个都没啊嘞 ？AI 呢？嘞，哎呀妈，个看 AI， 嘞，当他老人家出下门个，嘞 ，computer 呢？个看那个当他那好多呢，别白切的，什么个都没啊嘞呐？嘞，别切多，别切多呢？出啥啥的嘞？别那只人家他们那好可怜，还嘞？你去俺呢？你去我用俺人家好行咯，好行他们呢？你去啊！你去过？你去是？以前你去过安呢？等下人家安呢？对面那个人呢？可能多年又考都又考没了，人家你去啊嘞呐？凶人呢？那不说错了，那不提拨那可能路他边买，路他边买嘞，多路多了那可能五秒啊，提拨在路面呢，那个还多路多了买人家提又干那了，喝铺那不阿的嘛？我吃啊，就我老爷牛，那又铺又火。我吃啊，就去铺个铁啊，泥啊，就咪呢？又干那咪从过了没？对嘛？那大爷啊，看那胡个多老爷牛，他咪呢？提过路啊，又弄那个在路面咯，那个在路面呐，还有马尔拉布特提波呐，提过路提怕啊，啊车啊嘞，提波在路长个就啊，还有马提出毛嘞，那里提烂个。啊，就老单谈是哦，你妈妈是伢咪咯，人家又买了他吧，就单谈是好出毛白提车个啦，你车个啦，嘞都单谈呐。如果提车呢，这都不老买，老买嘞，别那么也老买咩咯，人家他们呢，你妈就过路也老买啊，人家个把个把阿啥啥么那老有啊那老嘞爱谈啊，他们哎呀妈，就老就爱怕么是啊，过年轻啊，过来啊，人家他们呢。龙嘞，你谈那个呀？你请那个那有那葫芦龙呢？我那干嘛就接到了俺嘞？阿弟嘛，看木个摆到了没？人家龙死了，人家了了，多了那后果又哈？这样一面，我们话又嘛就和阿种啊啦，来了不来了？别莫米了，人家他们呢也龙啊，人家那个就不帮我呢啦，那老人家不帮我呢啦那，人家那老人家好似拉 online 了，他们。有明年冬啊，人家考回来了，拉下来了，拉下来了，那老人家，后来体就蛮好了，体啊体蛮好，家里人家排了人家，阿来阿里头个呢，一场呢 AI 呢，那 AI 啊呢，去看 computer 破呢，老人家那家伙呢，嘛查理个呢，比查理排一场呢，老排都等他呢，老人家，阿不个都一场呢，出出个呢，就好呢，葫芦拉皮呢咯，他们呢，好忙个就啊。好忙个就啊，天天个吵呢，葫芦龙啊嘞嘞，天天要啥啥子讲呢？那老人家都那个吵，没啦那个你家里帮啊咯，家里帮呢，和葫芦那个呢，人家有时打和家里木头嘛，个人家嘞嘞，哎呦，个呀钱啊，个钱时打么讲啊嘞，家家子各种啊人家，都我和你拉我来个啦，有木有木吵，有木好有木来看铺那个嘛讲啊人家，就慢慢慢慢家的咯。那一场里面，那过年见面没有家头嘞，都在谈面。人家过年也养啊嘞，俺爷娘干面嘞，妈妈和我干面嘞。马老尼干那老爷娘阿爸都天天啊 video call 嘞，俺嘞天天俺穷个老爷娘阿爸和嘞也胖爷娘。那天等那阿爸嘛胖的都落矮矮哦，啥不带火说说叫的那。没好那买就问俺嘞，没也没好买了，人家那又跟着那，东人家一层人家又去的，一层的人家那个呢，如果把压力呢，磨力呢，那现在家那个呢，那呵啊，哎呦，还差个比两个头那唐军的唐军猛的了，人家唐军的，嘿喏，阿爸，喏阿爸，噶把比毛啦，罗嘛独立俺嘞，怕吃家娘俺爷娘他们呢，和个过年也用俺嘞，怕吃家的了，人家他们呢。天天啊，葫芦也像俺姐爷娘他们那拉我来，他们就，他那拿了，嘛他将来俺爷娘干么子不帮我呢？他弄呢？哎呦嘛，就个子，又就那葫芦见一面，又嘛子葫芦爱多了俺爷娘和个子咯。你嘛，阿哥阿哥阿哥，牛什么买俺老爷牛什么买那不那家有那家面呢？阿姐可也么，妈妈好，姐可也么面，阿姐姐也么俺爷娘嘞。 또 니고야 몰래 드나 요막지 느살레브 아디마네 물레 카오테도 노조 아까 빠야 탐풍아 오일레 디드나 코니 또리야 몸으로 연요 티포나 초야트 아까까에 제 연야 아까까에 티나미아 포 카이엠시 시포 엠시 위포 엠시 또로 초카마 또로 에멜로 티포나 또로 카이냐 지 초야트 나 아까 빠지 헬레 미나노 에밀루루 헤로 지함 므누 코니 티가나 코니 레야 레 시라 팔로 예뇨나 치마 므나 코니 마야 갈라로 나 티포나나 요 마지 헤밀루루트 나가제 아요 마트 밀루루 풀라루나 나가자 나 나가 뚜뚜뚜레 몰라레 메로 예뇨나 홀로 지마 몰라레 나 항아 티드나로 레 유가나 콜로나 아카그트 나 항아 레 나가트 홀로 chen tu me le tu a je ma mola le te bona gula phalo na ga tu tu tu tu le to mola nya ya nya thami ne mi lu lu thu po po a je ma mola le na a yo ma ne e na lo yin yo mi na na na a je ma mola na hu po na nga chu sam te a je yin nya nga ho chu le na sum te nga lo yin yo na na ga ne tu lo bi mola le na lo ko ne lo yin yo ko ne le je le ko ne na mola me je tu na hu po mi na na po na nga te me ma mola nga le nga ya nya thami ne nagabe ajja ma che te ale hu thu me ya nyan ku ma le ku mi lo naga pa ji yo ha hu ji i khon po ajung e thu na le tha chok gu i le nga ya nya ta sa ti le adi ma kha ko ni le me lo mi lu lu na thi ga ta che de le ga chu i ale me lo yin yu hu ko ni a ju ju yo ha ju ju ya jong a na yo hai khon la hu ju na lo yin yu yo hai khon la hu ju na ya ko ngơ yo ha te jo ko ngơ le Helena ta do pe ta jo i e nga ye nya na ta da pe lo na bala u do pe ta jo i re na ji jang e nga na ga na to sani ho je ja to nga je to ni ngu nga lo ye nyu hu go da u ko pa jo i re nga le ga i nge i sani khen le ga lo le yo go le ga lo na da ta nyu na bo na ta nga la ka cho ma ja tha bo lo ko lo de na hu ga na ta do pe je ta jo ye na cho na ka cho ta ja bo mu po na ka cho ta de me ka cho po la le pa le ga gu me go na ta do pe ta jo i re nga ye nya go pa na go pa a ji ko ni to a bo ko ni go i sa ni khe le ga go pa da u de je tha ne lo go jo i re na mi lu lu wa na bo go ne ya khuma ya che do nga ne u pa mo jo de go a kha bu a jo de go ni le go ne ya le ya che do me ye nya khuma lo na ba la ni jo ga ji a bo do pe ta jo je ye nya na sawe fa le nga lo yin sawe fa go do pe ta jo ji mung na a bo do pe pu la na ti po na u ji mi lu pu la lu na ko ni he le a bo la pu la a bo pu la he le ga kha le ga sawe fa pu la ni hong e ba ne yo e mi shu la yin yo thu mi ne a ji ko pi da nya mi ne nga ga do pe ta jo yi le nga ya ya nya na gu pa ga ba ne e tha na ge yo ha ji he me hu na le mi lu lu he go he yo si nge jo na mi ti ko ta di do le nga le he go pa ke ja na ke pu la le le kha ya kha ya le mi lo ye ni ti po na ke ko ni le sa ti ti ho do le ja je ye nya ti mi ne si nya tu na ko ni ke ko ni ya ya ni the i le ko ni ya bi the i nga ne le mi mi lu pu la lu na bo i sa ni re mi lo ye ni ti mi ne ti ka ko ya ya le na lo ngo de na ko ne u pa ngo ngo jo na lo go jo go tu la jo na bo hele a ko khoma ya du nga je nya ko khoma du ne u pa pe che ni ga jo go ne ko pa jo le le to ni lo pu la ngo ngo cha de na yo ka ka ya ma si le ya nya le lo pu la la he ju na wa yo bu mi si nya e le to lo ti de na to lo e me lo lo pu la na ta na ma si la yo ma le cha mi lo to ne is kha ni lu na ko ne a yo ma ko ne le ho le le si le pa lo ye nya tu mi ne tulo silena ko ni le be che ni le a ti a cha cha le he po chi sa ile nga lo inyu go pa di ne le go pa le ya na thai nga nya go jo go du pu a jo na tha jo ji tha jo le kha ya o me mi lu mi ne le u ji mi be be le ga ko ya gu le ji ji pu la pu la pu la le ga ko ya gu le je ha he de na mi lu lu ga ko le khu ga ma bi jo le nga ye ni yo la ga tu le yo ha ji ga tu ga ne a ti ma khu lu a ti ma kha na mi lu lu na bo ti a ti ti lu wa na bo che do wa ne ti nyu ti nyu la khu lu ya ja choi me ne to ya ya ja choi nga ye nya la thia thia ya cho ba me lo ka ne ta na le ga ji mi a thia lu wa ye nya thi mi ne he ti mu le phone ne a kha no do cha ti bi mu le pha phone ma ye nya ti corona da ma ye nyu
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

0: 不仅那有嘛，啊，自己路那有嘛，个灯呢也念的啦，买也念的个板那搞那老也牛，就没有阿松地心啊，就没有地心啊了那，松松果了阿爷呢，就不拍拍嘛也牛，就没有阿松地心啊，松松果了阿爷呢，都过年了，阿就外弄的那卡多阿就走了嘛。ที่ปอนะโยมาเจอเงือเลยบอกเราที่แม่ถ่ายพอในไอ้มา0531753336 0531753336แล้วไงอย่างเงี้ยคือนะกว่านี้จีหาจะรู้เดือดจะอย่างเงี้ยนะก็ชาเดือดจีหาบ่เดือดจีหาบ่เนี่ยแล้วโยมาสบู่จกโยมือจะอย่างเงี้ยนะอาจจะช่วยชาเดือดจะอย่างเงี้ยที่แม่เนี่ยที่มาขาล้อที่มาขาหน้าเลยเธอน่าเล่นมาเดจาบุรอย่างนี้สิทีเลยมหาสิทีมหาสิเทเลยตัวเองยังไม่รู้ฮัลโหลมามือบุรออันนี้มาคุรุอามาได้ยังนะอยู่นะอยู่ชาเลยแม่อย่างนี้ที่มีเนี่ยอยู่ชาดูนะเลยทุ่งยังไงอย่างนี้ที่มีเนี่ยก็ไปปอโซจอดูประเทศดูนะอยู่มีอะไรอย่างนี้คุณแม่ที่ชอบบอกเนี่ยมาได้สนิทเชื่อมีเนี่ยรอยอย่างนี้นะอันนู้นบ้านเนี่ยบ้ามาไปกันนี่รอยอย่างนี้หัวบ้าปอชกันนี่ฮึดเดือดนี่พันเนกูพันบาบินเงาอย่างเงี้ยฮึกจิโร่ฮึดเดือดมาได้ยังสอนนี่เชื่อมีเนร้อยอย่างเงี้ยที่มีเนจิฮาล่ะฮึดจุดฐานะก็อันนี้มาเอกสารสูงอ่ะที่น้องก็ได้บุรอย่างเงี้ยนักทุนเนี่ยจิจิเกลเล่เล่ผมเนี่ยอีเนี่ยฮึดเดือดฮะที่น้องเอกาเนี่ยสุดท้ายยูฮะทุนก็สิสาเลยยานะคนนี้อุ้มยานี่ยานะคนนี้มาดาวมีอันนี้ช่วยเชิงอะไรเราอะไรอย่างเงี้ยคือคนนี้ทุนกูรู้จักงาเลยจากการเนี่ยมาอย่างเงี้ยที่เดือนหน้าคนนี้โมเจอก็บอมดูโลน่าที่เดือนหน้ามาโมคนนี้จอดูโลอย่างเงี้ยที่เดือนหน้าคนนี้แล้วยูฮันนักการยานะยูฮันนักการเนี่ยอาคาประเทศไทยก็เออประกาศงานอย่างเงี้ยก็เอองานน่าอบจเออก็ยูมาเพลเอองานที่มีงานมาจีงานจีก็ไปอบจเพเนฮะดูเลยมาอย่างเงี้ยที่มีเนี่ยจีฮาเมื่อน่าจีฮาจดน่ากลัวจะงานและจะการเนี่ยมาอย่างเงี้ยน่ากำน่ากรณีอันที่มาที่จู่อาจจะจืดแต่โดนอาจจะเปล่าเลยจะการเนี่ยมาอย่างเงี้ยก็มันน่าอยู่น่าสัญญาไม่สัญญาเนี่ยสัญญาคนนี้มาโดดจูมีอะไรแม่อย่างเงี้ยมาโดนอาจจะเปล่าเลยเอเนี่ยมาอย่างเงี้ยมาโดนดูโกโก้ละเจียอย่างเงี้ยดูโกโก้ละน่าที่มาผิวเหรอผิวเหรอนี่เฮานี่กูรู้งานเนี่ยอยู่ๆเฮาละอย่างเงี้ยจุมาดอนี่สีมาดอนโลกูรู้เฮาละกูรู้ปิงานเนี่ยทําไมเนี่ยมาดอลูนะกูรู้ปิงานเจยันยานายฮาอุมาพุล่ะอีเออีสนิมาอีนี่ชะชะยาสางาละอย่างเงี้ยสนิมาอีนี่อัจฉติดนาอีดนาเทนาอีโยคอติดนาสนาสาอีอีหมอกันเนี่ยมาดูชื่อละอย่างเงี้ยเฮาเอเอน่าอย่างเงี้ยเนี่ยก็ชนนี่ก็ไม่มาดูชื่อนี่เราอย่างเงี้ยทำไมเนี่ยอีจูมาโลกะเจ้าอย่างเงี้ยอีจูมาโลนะอันที่มาหัวสีเหรอเราอย่างเงี้ยหัวสีเหรอแหละอีจูมาโลนะอย่างจีน่าเดี๋ยวดิสามงาที่มาโมดูละเหรอเราอย่างเงี้ยทำไมเนี่ยเหรอเนี่ยสาจีนะสมัติปุระเออลุงลุงจีสมัติมาจ้าเจ้าอย่างเงี้ยนะอันที่มาหนึ่งสาเหรอหนึ่งสาจีมาจ้านี่เปลี่ยนยาจีทำไมเนี่ยน่ะอาจจะจุบุระโยเล่โยเล่ยกของอ่ะอย่างเงี้ยไอจุบุระมันรู้นี่กันนะเราติดเชื้อบุระเสียนติดเชื้อบุระกันนะอันที่มาอุณหภูมิร่างกายแล้วอันที่มาแล้วมดดูหัวอย่างเงี้ยไอจุมาลุน่ะรามาอ๋อลูกตุ้งติดเชื้องานเนี่ยก็ช่วยแล้วก็มาช่วยคนนี้มุพาอ่ะช่วยลูกดูเด็กดูลูกมาดูนี่ลอยอย่างเงี้ยทุ่มเนี่ยน่ะก็ไปอาศัยใช้หุ่นจื้อดูเองอาจจะชอบกันโลอิจุมาดลัวนะแบตเตอรี่แล้วไงที่มาเออมือถือแบตเตอรี่ไงที่ขี่เจริญไม่รออย่างนี้ที่ขี่เฮ้ยที่ขี่รูปเองอะไรเนี่ยไม่จุมาดนี่เกิดนะโลแล้วอาที่มาแบตเตอรี่ที่ขี่อยู่นี่นี่ละเจริญถือรออย่างนี้แบตเตอรี่อาที่มาเออนักการ์ดจีเรพายจีเรพายแล้วไงโลที่มาโมดูจีแบตเตอรี่รูปเองอะไรเนี่ยแบตเตอรี่รูปเจริญพายแล้วเฮ้ยมาลูโลดูสนิทดูรออย่างนี้ที่มีเนี่ยอีจูหุ่นน่ะอากุตุคนนี้จูโดดเดลเออแม่ใหญ่เนี่ยอากุตุจ๊กอากุตุโมจ๊กไอ้คนนี้จูน่ะที่เหนือเดียร์ใหญ่เดียร์ที่เหนืออีจูเธอโดดเดลเนี่ยหัวใจจากเธอที่มาหัวใจจากเธอเราใหญ่เนี่ยอีจูจูแม่โดแล้วอีจูที่เกี่ยวโดจีเน่มึงน่ะเฮ้ยอีจูที่เกี่ยวโดจีเน่น่ะที่มาหัวใจจากเธอจานะที่มาโมดูยมือเลยก็ใจใหญ่เนี่ยอีจูจูแม่โดน่ะล่ะอ่ะชอโลกความอ้วนเดือดตัวโลกแอร์ลอยจู่ๆโดดเด่นในที่เกี่ยวแต่ลอยอยู่โดดเด่นใน hoja jai na adi ma umya ni ma jam mo ajiro umya ni ma jam mo ichu hido ang thami lo yanyo thami na ichu na umya ga choba nga yanyo yoga na choba nga yoga na amyo ichu na te email lo yoga na ichu na te gumi adi ma si chang gito ichu ma lo na si hoe le adi ma ma mola nga munu le ayo ma ajiro la hepo jiro tham nga le nga yanyo adi ma mo doho tham nga le nga la hepo adi ma ma mola nga munu adi ma le dongeng nge ko nge sa ho ko nge ichu na te gugu lo yanyo na ma mudu na ije nga ne ije isu su su ije jinga lo na di ma tu ma do lo na isu su ga ya ho me nya isu su tu sitho ni ga me lo nya sitho ni na ho am je cho nam chi pe ya do si ti pu da gu gu gu gu ma ma su ko ni lo ya nya sitho ni ga tho na yo ha mo ju ga ma i ko me nya isu su ga go ho go me sitho ni ga na ho na thiem thai ya do ya nya go pa isu hu si ma be pha mi na ne si be pha na mi mi su nge su tho ni ma ga ju nga le ho ko me ye nyu go pa se bu bu tha to bu tha me ga na lo go si pa sa wa le ga hu ma be mo to ma lo na di man ha e ne te yo ha mo ya ga ya nya mo hu a di man ha e tha lo di man ne ho jo jo na no ko lo i chu ma lo nga le pha ne la me lo mo juga ma iko yo ha sinya na lo ye nyu chu ma lo nga le yo ha sinya na ga gam phaya ga nga ne hu nga no i che ko ma ma ini lo ye nyu he nga chu ma do me i su si thoe nga le na na i chu do phe bi ja le lo ye nyu le kwa chi chi khu do a do a na go su su he si bi pha ji ne a ye ti lo pira na he yo ha mo do e mu da la nga ne yo ha mo do e le mu la tha ne ya nga ye nyu hu ko ni i chu do mnu yo na sinya me to ko ni ha le ma domi ya cha ya nya ma domi le a phi phi de ma je le ene na yo hal pha ma ne na ma me le te ene a mi ne le ma me nga la yo ha mu du yo ha ya ga ya nya yo wa na lo te mi ne hu ko ni ya do a le ene ma ya nyu he ga ne ta na a ya we ji ku ra me kha ye cha e ya le hu ne me ya nyu go pa kha ye cha mu ya pha na ngu na le adu bo ma le na ga thu le thu le kha ye cha pha ne la le le nge a se sam na kha ye cha ya pha ne me ya nyu ga na lo ya nyu a kho phe ne cha ta nga ya nyu i khona phu na ko ne hu na ka le bu tha nga to ne hu a kho phe le nga ne sin ya ga na ngue na ya ha nga thia jo me lo a yo thia mi si a yo thia pha lo ya nyu tu nga la a di ma kha ji ti phu na ti phu le to pho pho ja mi hum na hu na ka le bu tha nga ya nyu ti ko lo na bina da ma ya nyu nga ko ni ga ne ta na wo ma ya nyu yo pho na g lo hu ma bu ko pho ma e pe bu pho ma e ti to pho ma e yo na g lo hu ma le nu ga bi la ne nu ma bi la ne lo ya nyu le a ye le yo pho na bi la nga yo na g lo hu ma ya nyu du tha ma
1: amuni lo le nga ha thi ga o i choma ma mo si nga i che ko la me noi sama ma go le si nga go thon lo la me di o sa sa e mia sama ma mo si nga e i che ko nga o i nga ha do si kha nya ma sa o i mahado si kha nya ma sa nga ya mi lu le le nga lu tho ma ngo a we nga si kha nya go le le le nga do ho ma ngo i be mi su si do ga e wo mi su ga le wo ha do cha bi e te le mi lo nga si de le nga lu thu ma nga a we me so ya yo ti bo o i chu ya ni no ga e na ga i ga la ho we nja mi chi le ya mu a pho ya ni na ga na gon gon la ho nya ba ma ne bo ma nga no ha a chum di 哈我慢的不忙啊喂呀不迷路的那哈提个地慢的不拉米家啊出呀啊那慢的米家出喂不来好我慢慢的那家

0: nhà bỏ đã lên nó nè nó lo mà không chỉ mình giờ mình mới lấy lại cho chị khâu mẹ nó hao ý mình giờ giờ chú lấy lại cho đồng yêu mẹ đi ngã hai nhị lìa già đồng nó hàm đi mười lề lại cho chị khang ấy yêu biết được thì cho họ ở mưa phù yêu biết yêu cho được ấy thì cho họ mình đã chú lề lề cho nó ý nghe ôi yêu biết được thì cho mà họ yêu cho ấy nó chơi yo chơi lu ấy yo cái chữ là nó ở xa xa ấy nha ý học cái đồ học cho chi khăn ấy mà mới học cái mà mới cho chữ ấy khá chi mà đùa lại ya mua à cho đồ da ya ya ui mà u phơi này đó da ya lê ya ý mi già mi chi à mu à phu ý mà họ gọi mà cho lê du à cho u trường ai mi mu ô lo không chi phơi sa mi lê u ý trường nào mà du ấy à lê gau hu tu cho mo do da ya oi mi ja mi chi a mu a pu noi se mi go chu i la da ma ma khe me oi ya sa i la le da ma ma me la oi sa ja nyu so a no mi yo pye de o ti jo i ho wa o no ha yo cho i ya mi ya o le ya sa ya mi ya o me mi ja mi chi ya mu a po wa o de ya mi ya o le ya sa ya mi o i ya mi ya o jo ya be mi no tho me no sa sa e mya ai ya pa o le wo bun ya pa ma chu su mo ma le ya o i o sa e ba nya ai ya mi ya o le ya sa ya mi a cho bê mi đong mai yo yo ma sa le ya mi ja mi ki a mu a pu oi wen na ti ti ko a ti ti cha ne ma li do mi ja mi ki le a mu a pu oi ma ne bo ma nga chum mi họ mang nè bò mang à nhà ba chúng mang nè bò mang sao đó đó cho nhà ở mẹ đi họ mang nè bò mang sao đó đó biểu nhà ai họ nhà ba nhị phiêu chỗ yên thế nhà nhà mẹ ơi nhà chỗ lê bê mi yon bô hô nhà mẹ mi chi a mu a pua nhu yan ni nó gà nó gong gong lê a hô ê sa hô yan a ti sơ du mê đê a chum mi sa hô a gô lê lô yan a phong ai so mu mi lo no ha ti ga di ma ne a chung ma ne bo ma nga we mà nè gà lì xung thê ngùi ngùi ngùi ngùi thả ngà lì nò hà ụ tà
1: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพร้อมแจ้งเตือนประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มวันนี้ถึงวันที่22พฤษภาคมนี
10: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22พฤษภาคมจากผลกระทบของอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
2: คณะกรรมการประกันสังคมนำเสนอบำนาญสูตรแคร์รูปแบบใหม่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
11: นายสัทธรัมธรรมบุษดีรักษาการคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมได้ติดตามความคืบหน้าสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนหลังจากมีการผลักดันมาเป็นเวลานานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีย้ำว่าสูตรแคร์ผ่านกระบวนการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบด้านอีกทั้งยังมีช่วงเปลี่ยนผ่านนาน5ปีหากมีประเด็นใดที่ยังต้องปรับปรุงสามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้ในระยะต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการยังติดตามการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ต้องประกาศการเลือกตั้งภายใน 1-2 สัปดาห์ที่จะถึงนี้เพื่อให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในเดือนสิงหาคมรวมถึงการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์ให้สอดคล้องกับสิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สำหรับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นั้นคณะกรรมการรักษาการจะหลีกเลี่ยงการอนุมัติโครงการหรือภาระผูกพันใหม่เพื่อไม่ให้กระทบต่อคณะกรรมการชุดถัดไปนิตยาคุณสิมรายงาน
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามสัญญาจ้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยาย2เส้นทางช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างเดือนกรกฎาคมนี้
10: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงเข้มช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทและสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงอ่อนช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายาและสถานีเพิ่มเติม3สถานีคือสถานีสะพานพระราม6สถานีบางกรวยกฟผและสถานีบ้านฉิมพลีมูลค่ากว่า 14,720 ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2568 สำหรับขั้นตอนต่อไปการรถไฟจะลงนามสัญญาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายาและช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจากนั้นจะแจ้งเริ่มงานก่อสร้างให้กับบริษัทผู้รับจ้างทั้ง2โครงการพร้อมกันในเดือนกรกฎาคมและเริ่มก่อสร้างประมาณ3ปีกำหนดแล้วเสร็จในปี2572จากขบวนรถที่ให้บริการในปัจจุบันที่25ขบวนเมื่อเปิดให้บริการจะมีการปรับความถี่การเดินขบวนรถให้บริการสอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เปราก็เจอโคโพเปราก็ลือปรากยอสู่หากอสาหากอตาเชกตอเลอจอปาโมสาสมูลอพีตาดิยอพาแกเปราก็ลือปรากยอดิยอพาแกบาจอปาโมโดกเตลอ
1: สปสชก็มาเกตเอาชูเคลเลอร์ปัญญาเปล่าอันนี้คือชีสุอกุดอชัววัคซีนคอติบัตยักมากกว่าแต่มาเจอกิจาซาสุยชูสุยจ่าตาชาชิเชอโซลัสวิกโลปูเอชไอวีสูปูลอไวรัสบีดอสซีมากกว่าตาชาซาดอสวิกโลติเตอร์สุยคนูปูอักโลติเตอร์มากกว่าโรคซึมเศร้าวันโรคมะเร็งกอกปูมะเร็งหนูมะเร็งผิวปูเท่ากันแหละสูปูเฮตาเซญาเลือดร้อยเชื้อโรคสมองเสื่อมมากกว่าลอเกกิจาอันหนูดาเวตามมากกว่าสุยชูสุยจ่าและกิจาดาเวดอตัดร้อยเชื้อเอชไอวีซีกว่าอาทอและใส่ด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกีแม0532853555ใส่ด่วนกมทู1600และใส่ด่วนสุขภาพจิต1323เลิกปากก้องอันเดียวก่อนนี่ล้อง
2: เวดอปูแวกก็ราแฮแกปราตุพูกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปลือดอผากะปลือ PM 2.5 และราโตกอต้นโนหมออูแกทอแต่หือเลอกามาลอกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปลือดอผากะปลือเลเวกิแม่โทรศัพท์เบอร์คอลเลอร์ว่าแย่เซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกี้แม่ปรับพลาลอที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปลือดอผักกระปลือ PM 2.5 ตลอดตักแกล่ะต่อตเนียเครียดเนื้อแควดิซอลเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์แอฟไฟดีตบาชูอูชูแกตาบาปรากรอค่ะตเมอร์เลอร์ชูอูชูแกตาสปอร์สค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะจะทอลเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยกยะคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันนอก่อตาเชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพือกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือฮือกะยะตาเลอร์โอปุโคปะเคอเดือดถอกลิซอลและกะชุกะกะชกอมุโคชุยผักกะพลือโตโอบาน้อง
3: ขอบาทียาและติดเลิศกระจกโอพิลมมันโลตาก็ปลูกก็ต่อมีไม่ดัดเลิศพรมประชาสัมพันธ์คือดูโอทอตัดพิต่ำมาอากอไม่ดัดเลิศโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกรมประชาสัมพันธ์ที่นาพูดนี้รับผู้แหวนหนึ่งคนที่เลือกตัดกุมารุเซนไม่อู่บาดทั้งสุดเด็ดเตะคอตัดกระจกปรากฏในเรื่องการออกแบบนี่หนอเตะคอตัดกระจกที่ก่อนเหลืออากาศเก็บเปียกฝนเล็ดพิลกอดอักบอแล่ปราบทารอไม่ตัดกุมารุเซและคุณในตัดกุมารุเซนพอแพ้และตลอดตัดแล้วศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แฮลโลวีนมือซอวันที่1และถึงแล้ววันที่3มิถุนายนนี้ที่ระโพสแสกตาคุชิคีตับพิตามาอาปูเนปูไว้ดันและตับโตโตโตโจรสาดีซอลเลอร์ชอตอนแล้วตับตะกุบาสุเซการเลือกแกสำหรับสมานและมีพุทธศาสนาเกิดแฮกินหล่อตะกุบาสุเซและถึงแล้วตับโจโพสเสร็จผ่านแล้วบอกโก้กาที่แนวคนนี้บอบปัสยากินาตึกตัดเถือแต่การเลือกตัดกุบาสุเซอปากักหรือการออกแบบตัดเต้อตัดกมูตัดกระจอดตัดเก็บเงินเก็บผลเล็บที่เล็บก่อนนี้และพวกกอล์ฟสันเนาะมือนี้มือซ้อวันที่1และวันที่3มิถุนายนนี่ที่เกิดโทรแจ้งราคุชิคีตลอดตัดเดลศูนย์การค้าเฝ้าเชียงใหม่นี่หรอ
4: ดอปูแวปากัญญาโพหนึ่งเมตรบาทสะสู้อ่อนมืออ่อนเลือดวิทยุกันลือหล่อก่อจะแตะเวกีแม่ตะตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อนมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์0533 276068เมตเมบะ0922468579เซทอบโบลอ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่ง

0: แพอีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อแมญ่าปะกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะจอตาละแก็บดูแก็บโผลและตื่นเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวร์มืออะพาตีพือพีก็กันเนาะบาตุกอดละซะเดือยยาพอโมลาวารัญญาฝ่ายไพโรธเนาะแพเลวิทยุคลื่นหลอกก็จะแต่เวกีแม่สวทเชียงใหม่ตะต่ออีโอแกสก็ละซะตาเชือกตอนเลิกก็คอมือทอชี้แกเนาะควินาริและตุเลอานาริติชีกึนาดอปรากอดอปราเซแพเลวิทยุคลื่นเอเอ็มตุกโทลิกยานุคือกิโลเฮิร์ตซ์วิทยุเลอร์ปะบักโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์เนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลซาดีหนอโทรศัพท์ตัวเดียวตัวจบกระเซประเบิดโทรศัพท์ตัวเบอร์ละล้อ053-276-007วายเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะและรากว่าดอปกาเลอร์ออนไลน์กันหนาดอลเลอร์วิทยุหนอโทรศัพท์แฮเซเจหนอตัวโดตัวโจ๊กไปเลอออนไลน์เซเจดิซอลเลอร์เนอแอดดอเกอร์คือโดกันหนาตาซาวีปอลเลอร์เพลอร์หรือโพธาโพและเพลอร์เนาะตาเชื่อกันต่อเดอโอดิเกตาบาเลอร์อันนาทีเซอร์ชีแบลลูชีตพลาเตอร์พานี้เนาะเดอเกอออทอตาซาวีตาซูมุซาเมอร์เมเลอร์อักเรตาเนาะอกล็อกเล่ลอซาเดอตาเกอเจาะตากูบากูเซเลอร์เฮเตกันนะเนาะอ่ะทุกคนเนี่ยแต่แกก็กล้าลักษณะเปลือยอีและกันนะดอกกว่าตาซาวีเตอร์เพลคิปเลอร์ฮากิกันนะดอตาเกอเจาะตาบอบาให้ขอด้วยเนาะ

Nó cái từ lý ta sao vì tớ phở y sơ dư mỏ nó cho mẹ phô đưa cho sụ lử khỏa nó chờ pha mẹ y mẹ tâm bảo vì sao chú nó và mà đồn trì được anh ấy coi đã tạm à nụ cú nó đưa đi xa lơ hai kì kênh nào đó ta cứ cho nó đi xa bạc ra cứ lý xa có rộng ủ tụ như giống thị gia nó y cái này à mà quả về đà lơ có cho tẻ tha khó bà đập bà tự nhiên có lơ ta tự nhiên nhà ý mưu ni mưu xa khi chi là phứ sạp phá khôm nó tê về đà có cho tẻ tha khó bà đập bà nì mũ cổ chú ổ về đà khứ chi bà xên chú độ bà tật tò đi xa lơ ta thích kê tờ vô lơ về kì mẹ về prè về nan về tạc về sư khổ thả ไทยเวอุตรดิตเวกำแพงเพชรเวพิจิตเวพิษณุโลกกระดอลเวเพชรบูรณ์เนาะดอกแลสุญญาปาเนาะเดินมีนีแลสุญญาปาเนดิซอมากกว่าเวลาเนาะจะถอดเลอร์ตินยายและตุเลอร์วิสาจุเนาะจะถอดเลอร์ตินยายอีและตุเลอร์มินิมือซอคิชิเยลาพฤษภาคมมีขี้กระโทยกระยาคือจิคุยเนาะแต่เวลามุโคกระจูตะบาเลอร์คือลูชีเลตุเลคือชีเปอร์เซนวีจูโดบาตตอเนาะแม่มีเลอมือนิมุซอคิชิเซตุเลคิชิเยลาพฤษภาคมเนี่ยมุโคกจูจึงเราชิแกมจัดจูบาตตอได้ซอตาบาเลเซอร์ชีเลตุเลลูชีเปอร์เซนเนาะอีคันนี่บาข้อกว่ากลิซอก็เกวๆได้ซอเลบาตตอใครอินเนมุโคจูโดวีทีเลปราปูโดลอโอจีเนาะดิเนจานีเดอร์บาปลอปดอตาและตาเกตาโอชูโอเคลได้ซอเลมุโคจูกลีสอกอชอตอแลอาซาเนาะไม่มีเลือดตนิญาอีเลือดกากเคอตมีที่เลือดก็จะแต่ถ้าเขาปาร์ปาเนาะดิซอเลืออาจจะเวลาก็จะแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะมุโคจูโอเวดานุชิเปอร์เซ็นเนาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่เวลาเลือดภาคอีสานตะปานี่จูโดบาตตอดิซอเลือดเวเลยเวน้องคายเวบึงการเวน้องบัวลำพูเวอุดรธานีเวสกลนครเวนครพนมเวชัยภูมิเวขอนแก่นเวกาฬสินธุ์เวมหาสารคามเวมุกดาหารเวร้อยเอ็ดเวยโสธรเวอำนาจเจริญเวนครราชสีมาเวศรีสะเกษกดอลเลอร์เวอุบลราชธานีเนาะก็จะแต่เลอแต่พระพอจุเวดาคือชีเปอร์เซนอาร์ติเกตจูเพลเลอร์เวนครสวรรค์เวอุทัยธานีเวชัยนาทเวลพบุรีเวสระบุรีเวสิงห์บุรีเวอ่างทองเวพระนครศรีอยุธยาเวสุพรรณบุรีเวนครปฐมเวกาญจนบุรีกดอลเลอร์เวราชบุรีเนาะก็จะแต่ละก้อยดาภาคตะวันออกจุเวดาคือชีเปอร์เซนอาร์ติเกจูเพลเลเวนครนายกเวปราจินบุรีเวชะเชิงเซาเวชนบุรีเวระยองเวจันทบุรีก็ดอลเวตราดดอกก็จะแต่เลิศละขอปาตปาเลิศมึงให้ถอดปาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนาะมุโคจูโอเวดาคือชีเปอร์เซนอาร์ติเกจูเพลเลเวชุมพรเวสุราธานีเวนครศรีธรรมราชเวพัทลุงเวสงขลาดอกจะแต่เลือดหลักขอปาดปาเริ่มมือละหนึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกน้องมุโคจูโอเวดานุชิเปอร์เซนอาเดเกจูแพเลเวระนองเวพังงาเวภูเก็ตเวกระบี่เวตังตรังเนาะก็ดอลเลอร์เวสะตูนเนาะเดอไม่มีก็จะแต่เลือเวบอกก็เวเลือโอบุลซาเดเวบอกก็นี่มุโคจูโอเวดาคือชิเปอร์เซนเนาะจูโดปาตต่ออีกคันนี้ใครอีเดอก็จะแต่หนึ่งละเลือตาจูคาอาตาเชิญกต่อลิเนาะหน้าฝนเดอร์มุกโคกจูเวดาดีอีดิจลอเดอร์ปลอปดอลเลอร์ดิซอบาตตอโอบูทินิทีเนาะโอบูเลอร์เทียกลุ่มตอนนี้เดอร์ปลอปดอลเลอร์ทีดกกว่าตาลอกาคุกคูเวปูเน่ทีโอทอกะดิซอมุกโคจูระรามตอนนี้บาปลอปดอลซาตาเลตาเกมตาเจเนาะโอเวดาเปอีและก็นาดอกกว่าตาสวีดอเตอร์เพลดอเนาะ

Nó cứ từ lý ta sao vì mẹ lòi à ta tê vật đà vi sa chú lơ ẹ nà nó được ô thọ hê nà cứ nà ô kê sẽ có là sao ta chứ cứ tỏ tê nà đẹp bù hà kì cứ nà đó ta cứ chọ ta bó bà chi kê mù khó tô đô tô chô là sao đơ nó sao khá ô lơ mẹ hồ sọt bà tê vật đà mù dù bù thi đô nó được chứ lẹ quả đó quả ta cứ chọ tô có đi sao lơ mình มาชกตินีเนาะมาชกตินีเดอเลอมินิมสอติชิก็ดอลเลอร์มินิมสอติชิคุยมาชกตินีนี่มุกจูราเนาะเดอดูทอมเมเลอร์ที่โดกว่าตาเนาะที่เลบกับปูโดลอบัติบาโดเดอประหิโพกโพอเดอหล่อโอเวดาก็เลอคือฮีเนาะดิซอลเลอร์ติชิก็ลาก็ดาบ้านทุ่งแพมเนาะบ้านห้วยสิงเนาะบ้านห้วยโพบ้านขับวงเนาะบ้านกองแปก็ดอลเลอร์บ้านห้วยโบงเนาะเลอตำบลแม่ยวมเนาะเลอวิเลออำเภอแม่เสรียงตะปานีเดือดถมเมื่อเลิกแกล้มมือแกล้มบุปผาเดือดผาหล่อบาการีห้าหูห้าก่อเนาะที่ซอฮอกโคเนาะฮอกโคปรากฏดาที่ซอเลิกแกล้มห้าก่อจันเนาะวิก็ดอทีกับพี่ฮอกโคมตอนนี้แล้วหนูเลิกผาเดือดผาหล่อเนาะวิเลิกมันนะเนาะดอลเลอร์ติดต่อขอเลือกก็ดับบ้านห้วยวอกตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงนี่ที่เลิกกับปูโดดรอเจเนาะเดอโดดรอเลิกกับเดอปันหล่อเนาะเดอทอมเมอร์เลอร์เตอร์ฮีคอลเลอร์บ้านห้วยวอกก็ดอลเลอร์บ้านจอมกิตินี่เดิมที่โดดรอวีก็ดอไคเอเนทีลอซิลิทีลอซิโอเกเลอร์อากอดากับพีฮอกโคเซเดวาเดมตอนนี้โอนอกแลโอเกเลอร์ปาเกลแลเพคคูเพคบล็อกเกเนาะดิจิลอเดอร์แลกาเริ่มเนเดินรอ5คู5รอเนาะบัดที่บัดโดเดอร์แลคือตาตัวเจอมาเจอกุยลอนมินซาเลอร์ซับกาก็ดอลเลอร์ชื่อเฮโลอบตมตานี่เนาะดิซอ5คู5รอแลมิเลจาเนาะกะอีดิซอบตานี่อาแกตาจูคาตาเชกตอมุโคจูโดบัตตอกะดูทอมเมอร์ที่เลิฟกาปูโดลอบัตตานี่ลอกาตาตะกีตะวอพิสเพลอตะมนแม่ยมเนี่ยเลญาขอจูโอมูยูปูเนาะทีตัวปอดด้วยเนาะยี่ยี่เดินโดดตัวบล็อกตัวนี้ยาเราก็อัดโดร่าแหล่เนาะดิซอมาหาตัวนี้เนาะมาหาตัวนี้เด้อเลออำเภอแม่เสรียงนี่เนาะทีมูยุกโลเนาะน้ำแม่ยมเดินโดร่าตีเลอเราก็จะเดินนี่เนาะจะเดินนี่จะเทียดโดดีนอกขอบ้าคือรอนี่เซอร์ชีเนาะตีเลอโดดไปอีเนาะเดินดิจะรอใครอีนี่เราก็ตัดช็อตต่อแล้วซะเนาะเฮ้ยก็ตื่นแป๊บก็ละบาฮาเกชโมกว่าดิซอที่โดดแค่นี้อัปเปอร์ทอดิจะแล้วโอเลอร์ปลาตะกวาดแชสิโดตาเปล่าก็ตะนีกว่าเฉยตะกอเทียกว่าได้จะรอในแกเกก็คือกันยะสกอเจลซานะบาคาเดอร์ทีมือทีกลุเนาะตาเลิฟปราปูมตานี้เนาะมาพอช่วยดิซอลเลอร์ปราพือปพีโจเนาะกว่าช่วยไว้ดาเนาะอีคาเดอร์เฮเตบบาซินยาเงินนะโอเปอีบาคาเดอร์ทีโดมตานี้เนาะวิเตดชิเกอีคานี่แกตาพี่ตามาเลิฟปราดุปราปราเนาะปราพลาลวดาอัตวดาครม.เคาะแล้วทายช่วยทายพัดเนาะอีคานี่แกแต่พี่ตามมาเลิกประดุประประชดช่วยตัวเจอมาเจอประจดแต่โพเนาะอากอยดาดิซอลเลอร์ประเลิศนี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะโอ้กว่าอากาเตชิเซอร์กึกแกวเตชิเซอร์กึกละเนาะดิซอลเลอร์13.18ล้านคนเนาะอีกดิซอลเลอร์เทวดาเกิดเหตุรอตาตัวเจอมาเจอเลือดตาพิตามาก็ด่าไทยช่วยไทยพระนี่เดอเตลาเตมือดิซอลลาปุกีนี่สวัสดิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนื้อและเกี่ยวตานี่เนื้อกันนี่เตลาเสื้อปอนเนาะอีการนี่ก็เหตุรออาถนาลุยปอเนาะแกตาบาลุยลาเนาะเตลาเตมือเตลาเตมือเนาะอีการนี่จะถอดเลอร์ลามิถุนายนและตือเลอร์ลากรกฎาคมนี่ขี้กระโถยกยะคือชิควีเนาะดิซอลเลอร์เนื้อตือตาเชกตอเลอร์เนื้อและเหี่ยวตาเดอและเหี่ยวตาเซตที่ก็เตมือจะถอยขอลานี้

พฤษภาตลาดยานอ้อยขอมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาลุยลายในตลาดเตอร์เมอร์วีมอาเมลเลอร์ลุยลายเดือนกันนี้เกจะจัดหล่อจันนี้วีคิดจ่าอากอดะประชาชนทั่วไปเนาะอีคันนี้มีเวลาเริ่มปราลตนีบัตรสวัสดิการแห่งราษฎร์ว่าเนาะโอกว่าอาราเซอร์ชีกละเนาะดิซอเลอร์30ล้านคนเนาะอีคันนี้ก็ได้ประดุประปานีก็ตัวเจอมาเจอคือจีเปอร์เซ็นต์เนอก็จะรอดได้แบบลุยจีเปอร์เซ็นต์เนาะอันที่ซ้อคนละครึ่งเรื่องอย่างนี้มันจะไอ้ขาก้อยดาไทยช่วยไทยพลาดเนาะดิซ้อเริ่มไปดูประเหตุตัวเจอมาเจออาทอเนาะเดอไม่แต่เจ๊ตะปอเจ๊ตะปอนี่อาเกเหตุแล้วนะคือชี้เนอก็จะบาดรอดได้แบบลุยชีเนาะอีกคันนี้เหตุรอดิซ้อเริ่มบาดสวัสดิการแห่งราชเจมันจะไอ้ขาเนอบาดแลปอก้อยดาลงทะเบียนอีกคันนึงบัตรและลงทะเบียนเลยแอปพลิเคชันเป๋าตังเนาะอีกคันนี้ก็เห็นเราได้ลุยลาเนาะลุยลาเจดิซอตุลาเตมือเนาะจะถอนเลื่อนลามิถุนายนและตุลาลากันยายนเจเนาะอีกคันนี้เดอร์ดิซอเลอร์เกิดชุลมีชุลศาลงทะเบียนเลยแอปพลิเคชันเป๋าตังจะถอนเลื่อมือนี้มือซอคิชิแย่และตุลามือนี้มือซอคิชิคุยลาพฤษภาคมนี่คีกระโทยากยาคือชิคุยเนาะดิเนจ้าเนซ่าพี่น้องตะเกโลลอซาเดอร์มือนี้มือซอดิซอเลอร์คิชิแย่เมื่อก่อนเนาะอีกคันนี้โลลอซาเดอร์เลิ่มมือจะถอมือจะถอวันจันเนาะแฮกออีเนาะและตือเริ่มมันนิมซอคิจิคุยเนซาพี่นอตเกลและชุลมิชุศาสตร์ลงทะเบียนเลือกแอปพลิเคชันเป่าตังและก็เลื่อนตเนตและอัปเดตเนาะลองแอปพลิเคชันเดอะคาร์คาเนเนาะอาเกอร์บาอัปเดตดิซอเมอร์เลอร์อันลงทะเบียนเซเนาะดิเนจ้าเนี่ยแก้กว่าใครอินตาอัปเดตแล้วตาอัปเดตเนี่ยเนาะดิเนจ้าเด้อเฮเตบบาสิญาคือดับเบิลแวร์นาบาก้าคือตาพิตามาเลอร์ปะดุปะปะเฮโลอากอดาไทยช่วยไทยพลาสเนาะอีกคันนี้เฮเตบบาสิญาคือหน้าโอเบดาเพื่ออีเนาะแลกนาดอกว่าตาสวิตเพลวีแลเกเลอร์ตาซูมุซามือหรือโพธาโพเลอร์ก็คือตาตือตาเชกตอเลอร์วอคอปาอีเมื่อก็ราเบมือซาพรีโอเดกโลโอเดเจนามีมอตามือก็กาเลกาเคยกันหัตสวีเลกีเลกีเดอออถอยนาตะคลือว่าเดอวิสจุแค่มาให้ตุกอลซาดอเดอยาพอมลาวารัญญาไฟแพโรดเนาะแพเลวิทยุคือหลอกก็จะแตะเวกิแมสอวัทเชียงใหม่ตะต่ออีเนาะเริ่มคลื่น AM ตัวกระโทลุยกยานนี่คือกิโลเฮิร์ตซ์ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์เนาะกันนาเกตัสวิตเพลวีแลเกเลอร์หรือโพธาโพตาตือตาเชกตอเลอร์หลอพาลาซับกะอีตาบลือเนาะ

นอทาเลยนอโพเจ้าผัวได้นะมาคาเลยซาอูลอซาบาเลยหลับแกมือกับปอนี่เมียตะเนบาเนาะแล้วเฮาสกอลอซาและด้วยเด้อโคกว่าคอเนาะแล้วพอมือเขาได้ด้วยเราได้ชัวด้วยเราสบูนอนเลยได้แบเนาะดูกันหน้าเราทาเลยนอพอเจ้าพอตัวนี้ก็พอดีพอสารเล็กขี้เลือดละเนาะแต่เล็กขี้เลือดเปลือกแต่ไร

0: สุญญา
1: ร่วมกับบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: ถ้าปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยร่วมกับบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพ
10: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับยูนิลิเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลิเวอร์รถช่วยไทยภายใต้แนวทางไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า150รวมกว่า700รายการผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมได้ใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนและร้านค้าโชว์ห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคใน4กลุ่มหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าด้านสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 12,000 แห่งเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนต่อเนื่องในระยะต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการขับเคลื่อนงานและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเตรียมต้อนรับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในเช้าวันนี้เพื่อประชุมหารือและติดตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงภาครัฐและเครือข่ายภาคธุรกิจในพื้นที่อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองคือการหารือร่วมกับเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในวงลันช์ทอล์กซึ่งคาดว่าจะมีการสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจการค้าชายแดนการลงทุนและข้อเสนอในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นอีกสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการรับฟังเสียงจากพื้นที่จริงโดยเฉพาะจังหวัดยะลาซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการศึกษาและการบริหารของพื้นที่ชายแดนใ ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นและความสงบสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายอำเภอตะกั่วป่าระบุมอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในการใช้เส้นทางการจราจร
0: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14/74/2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21 พฤษภาคม 2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก
3: ะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
4: จองหู้ค่ะหือก้อนโมก้อนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 ซีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลีเฮาค่ะขึ้นในค่ะออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักมือไม่ต้นเยอะต้นเข่ากลับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้อมกันเซเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักให้มันปอดถูกเมียนอีกป้าดังห่มมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเข้าขาดถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจะล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองเฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบปืนเผาตีสามกรมประชาสัมพันธ
5: ์ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าโชบหันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลดีอองตีแกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเซดอนเกี้ยงใหม่หมายโฟน053-112-808ในค่ะออเซดอนเกี้ยงใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังแกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5เนื้อปืนตีตีเหลืออันอ่ำไรคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเร็วในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าล้าอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ไม่ไม่ดอกกูอันในค่ะออกแต่เอาวันที่1เหลือ1อิงกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือ5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผาเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเร็วในนั้นค่ะเลยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ่มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮเธอร์จันล้มถวยเจออันลีต้องฝ้าเสียนเสออัมมี่หมอกกวนกองกวนโม

ดหมอกลูเฮนและผายร่างก้นอันคงสร้างดีไซน์หน้าออกแบบในขะก้นอันสนเจอปัดปืนกุดีเข้าโฮมลองการอุบกุ้มลองการเลือกลายคุณมุ้นลองการแฟชั่นเมืองไทยลูกดีคงสร้างเฮินเยเฮาคานั่นสิออกสู่แฟชั่นอันโฮมสมัยจันลุมฝ่าภายใต้ป้ายวนกันออกแบบสร้างสรรค์ในนั่นค่ะย่อก่อการขึงปองให้สร้างลองแฟชั่นปืนแผ่ตั้งซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นในค่ะรวยดั้งกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะออกในวันที่ละหล่าวันที่1ถึงวันที่3เหลือนทน62เหงปลาย26ในอองตีศูนย์การค่าเซ็นทรัลเชียงใหม่ในนั่นค่ะภายใต้ลองเจ้าในในก่อเตมีป้าดังก้นอันลงเรียนภายดังดีไซน์เนอร์แฟชั่นนะคะย่อก่อก้นอันลงเรียนภายพาไทยจือเสียงหลังดังเมืองจึงไทยอีกป้าดังเขาอยากเยี่ยมตัวในนั่นค่ะก้นอันเหตุการณ์ในนั่นค่ะมีอยู่10อองตี1ปากคู่ของเครื่องใจโฮมกับนั่งแฟชั่นอันหางหลีหางงามถูกดีกว่าอยากเยี่ยมตัวย่อก็ยังแลกเปลี่ยนป้ายหูเกี่ยวกับไปลองซอฟต์พาวเวอร์ดอนดาได้เครื่องบอกให้สร้างแฟชั่นนั่นลูกดีจันทานอันคาวันก้นเมืองเสียกว่าสู่เนื้อเวทีลุมฝ่าเห็นหูลองการเอาป้ายวนของสร้างไทยน่ะเสียมาเปลี่ยนป้ายหลากหลายมาเจอเฮงมันโฮมสมัยในนั่นค่ะอ๋ออย่าไปลืมค่ะตื้อตั้งหลีหลีในครบทบจอมก้นอันลงเรียนฝ่ายแฟชั่นเมืองไทยแลกเปลี่ยนตั้งหูมีบาดังแฟชั่นอันโฮมสมัยออกสู่จันลุมฟ้านั่นดูก่อนนะคะลองตั้งเจอในก็ย้อนผิดบอกป้อมไปพี่น้องเขามาอย่าลืมค่ะวันที่1ถึงวันที่3เดือนธันวาคม2แห่งปลายเศร้า6องตีศูนย์การค่ะเซ็นหันเก้งใหม่นะคะอ๋อขอบใจอย่านำค่ะพี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังเซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

บอสงค่ะเหมือสงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะทั้งเซงกูก็กูเกิลค่ะชบกันติเนาะตอนการห้องปล่อยเซงสพทเก่งใหม่ AM 147 6 kHz ปืนปล่อยเซงกูวันๆบ่ถึงมาข่าวยาม 10:00 นถึง 11:00 นกลางเนื้อกลางค่ำอยู่จอมเขาหมู่ขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาอยู่ที่ห้องปล่อยเซงเก่งใหม่อยู่เป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซจอมกันที่ไหนย้อนเฮาพ่อแม่พี่น้องเขานั่นมีดังซื้อเจออย่าก็มาถ่อมข่าวเงาในตอนการเฮาค่ะที่ไหนหนังอันพี่น้องเขามีข่าวยามตัวตั้นนั่นในค่ะคือพี่น้องเขานั่นมาถ่อมจอมกันที่ไหนในนั่นค่ะอ๋อถ่อมอยู่ที่ไรตั้งไรอุโบต้องตักจอมกันไรแต่มินจมขอบใจใหญ่น้ำเต้เต้ว่าว่าในนั่นค่ะอย่าก็ค่ะคือพี่น้องเขานั่นถ่อมขึ้นตั้นข่าวเงาอันเฮาค่ะดีปืนปองให้สั่งมาฝากตัวนจู่ถึงปองไปพี่น้องเขานั่นตาเสียในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเขาเข้ามาด้วยในนั้นค่ะข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันออนตั้งในกว่านี้ค่ะพี่น้องเขาในจุกาวันที่เศร้านั้นในค่ะฝนที่ตกน้ำหกปากมัน60ในพื้นที่ที่มีฝนตกน้ำตั้ง7วันเก่งใหม่เมืองแพร่เมืองน่านเมืองตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ในนั้นค่ะอ๋อลมกัดลมเย็นที่มี24ถึง26องศาเซลเซียสค่ะตั้งเพอลมใหม่ไว้วันมาสำติมีอยู่33ถึง38องศาเซลเซียสตั้งไว้ล้มติมี10ถึง20กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงในนั้นค่ะบ่ได้มานับส่วนด้วยดอกบ่ถึงวันที่22 23จึงจะนั่นในจึงติมีฝนตกลงมาย้อนเปื้อว่ามันเป็นข้าวฝนดีกว่าไหลไปไหลถ่อมด้วยข้าวเงาฟิงฟ้าล่ะสิหาขึ้นตันอยู่ตาสิเฮาค่ะก็ดีเลยหลอดเพดีเลยหังแฮ่นกันไว้อย่าก็นั่นคือบ่ดีกว่าง่ายลมเจออําฮบทั่วเพกึ่งกลางฟังไว้มือพ้องเป็นเพนี่นั่นค่ะกูสําแสนเปิงฝากตวนถึงพี่น้องเฮาเขาจึงดังไหนนี่นั่นค่ะอ๋อนี่ก็เอามาฝากตวนเฮาพี่น้องเขาเลยยินถ่อมจอมกันเกี่ยวกับเลยลองข้าวเงาฟิงฟ้าราศีกันนี่นั่นค่ะฝากตอนทุกถึงกันกูก็กูก้นเจ้าหนังไหนค่ะอ้อโยโกเขาขามาด้วยนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาก็กอดีเลยหันว่าอําหึงอํานั่นเนี่ยค่ะเกี่ยวกับไปลองคนครึ่งเนี่ยค่ะพลัดเนี่ยค่ะจะซื้ออันมีไว้วัดไว้ไทยนั่นน่ะเนาะหูปากเต็มเจมจันนันอันไปลงเสียนสายไม้ไว้นั่นเดียวนี่ก็เจอกว่าเลยเหมือนเก่าอันไปเลยลงนี่ก็ดีเลยลงเสียนใหม่ดีลงข้าวยำหรือวันหรือเตะเนี่ยตีมาต่อแต่แค่นี้ฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาทางกำหนึ่งนี่นั่นค่ะยันบัวจะเลยเป็นตัวอุปกุมกันมือว่าในกุ้ยนี่นั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เอามาฝากตอนทุกถึงกันค่ะข่าวเงาเชียงหนึ่งอันนะคะเกี่ยวกับไปลองกับปันดิจิทัลเทคโนโลยีคือกับซึ่งหนังไหนภายตั้งโครงการโครงการปลิกจึงไทยเขานั่นในก็ไว้เมาหมางก็ดีมาเจอเทคโนโลยี AI ในนั่นค่ะตอนตาดีมากดจัดกดทัดด้วยการเฮ็ดพิษปักปึงหมายมีในนั่นค่ะอ๋อก็นั่นแหละลองตั้งซึ่งในก็มันก็ดีมีค่ะมือพ้องไหลต่อส่งกันว่ามีการกล้าขายก้นเกิดขึ้นมาตั้งพิษณุโลกเนี่ยค่ะโยกอดีมีองตีลือส่งดีจ้างเมสอดจิมเจ้าไหนค่ะเนาะส่งกว่าต่างจึงมึงจิมหิมหอมเจ้าหนังไหนนั่นในนั่นค่ะเปิ้นก็ใจ AI นั่นเนี่ยค่ะกดเจ็ดกดทัดด้วยก็หบทบว่าเนี่ยค่ะย้อนเปว่ามีดังทุดเจ้าหน้าที่ปลีกตั้งอินโดนีเซียเขานั่นว่ามีคนมาส่วนตัวอยู่ไว้ตั้งเมืองจึงไทยในสีตอนตัดได้ส่งกว่าจอมเหรียญลิ้นเมื่อวันที่18เหรินหาสองเฮงไปเศร้าหกปนมานั่นเลยค่ะเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายก็อําเทิงค่ะเนาะเฮ็ดการพื้นสีครึ่งปองให้สั่งเปิดนะคะลองการจะได้สีกดจัดกดทัดด้วยกว่ากดทัดด้วยเฮิ้นหรือเศร้าตีหนึ่งตั้งเมืองพิษณุโลกหบทบยากลไทย2ก้อกลอินโดนีเซียแทง3ก้อกลเขน1ก้อและหลดกาแทงของกลางแทง2ลำในนั่นค่ะกดจัดกดทัดด้วยว่าเป็นกลต่างจึงเมืองกวยกาอํามีลองลูกซุ้มเสียหายการกล้าขายก้นเสียด้าก้อยกาลองคอลาดคอจ่าเขานั่นบอกลาดว่าเขาดีกว่าเหตุการณ์แทงต่างซึ่งมึงก็ติมีก้นอ่อนหูน้ำหนาหลักอ่อนเขากว่าคำเหรียญลิ้นเสียกว่าเหตุการณ์แทงเนี่ยค่ะเป็นตีดั้งเมสอดกว่าเป็นจุ้มแก่งคอลเซ็นเตอร์ในนั่นค่ะเป็นมิจฉาชีพก้นหยอกเหรียญหนึ่งออนไลน์จะแพ้นั่นขนาดเนาะความนั้นแหละ AI นั่นเนี่ยก็กดจัดกดทัดด้วยในนั่นค่ะย้ำพ้องตะเร็วนั่นเนี่ยค่ะพี่น้องเขาเขา AI เนื้อจ่อยเฮ็ดเลยหน้าการหลายๆอันเตี้ยๆว่าว่าคือตันจอมกำเหลวเอามาได้เป็นการหยอกเหรียญหลายๆอันเจ้าไหนเนี่ยค่ะเกี่ยวก็ไปลองอมูคดีการกล้าขายก้นตั้งเบิ้งจึงไทยในจึงเพิ่มตัวขึ้นมาเมื่อปี2055ปากไป66นั่นนำเตอร์มาอยู่3ปากไป15อมุคดีค่ะต่อถึงปี2055ปากไป67นั่นซ้ำเดี๋ยวมีอยู่3ปาก79อมุคดีแล้วก็
ปีกายในนะคะนำสูงเตอร์หรือเสสีปากคดีในนั่นค่ะออกกำนำก็ได้เป็นลองการกล้าขายก้นลองการหยอกเหรียญกับเหตุการณ์ผ่านออนไลน์การใจแห้งการเป็นสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์จอมสับเหรียญลิ้นเสริมจึงในนะคะก้นไทยและก้นต่างจึงเมืองนั่นเนี่ยก็หบทบเนี้ยขอความลิงก์ SMS ในนั่นค่ะหยอกเหรียญมา1ปาก68ล้านปอกในนั่นค่ะออยกก็ให้หันถึงว่ายําพงแต่เหลวนั่นมันมีเหยื่อยกก็มีแห้งการอันตกเป็นลองนาการเจิมเจ้าในตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขากรอบนั้นเลยลองตั้งเจ้าในก็เปิ้นก็กดเจ็ดกดทัดเท้าแห้งเสเจ้าเอไอมาเฮ็ดนาตีในนั่นค่ะเป็นโฮมหมูเสกดเจ็ดกดทัดด้วยในนั่นค่ะกูสามแสนเปิงในนี่ค่ะกรอบนั้นเลยลองตั้งเจ้าในสั่งเจ้าว่าเฮ็ดพิษปักเปิงหมายมีในจึงจอมเดียนดินและปืนตีจันในเจ้านั้นก็อ่ำมีลองดอดเพี้ยวกรอบนั้นเจ้านาตีเมืองไทยในก็อ่ำเลยปล่อยไว้เมามังก็ตีเจ้าลองออกออเอไอสีในนั่นค่ะกดเจ็ดกดทัดจอมตอนดักก้นอันเหตุการณ์พิษปักเปิงไม้มีกูสามแสนเปิงในนั่นค่ะนี่ก็เป็นข่าวเงาเทียงหนึ่งอันที่เฮาค่ะเอามาฝากรัดจู่ถึงปอแม่ปีปีน้องๆเฮาเขาให้แรงยินถ่อมซ้ำกันเรื่องหนังไหนค่ะเนาะปอแม่ปีปีน้องๆเฮาเขาค่ะโยก็ยังพ้องแต่เร็วลองป้อว่าเป็นสืบฟงมารวยว่าอ่ำหูจักก็มันอ่ำเลยหมายไว้จื้อก้นก้นอันสืบมานั่นนี่เฮาค่ะก็ถูกลีเลยเฮาค่ะก็ถูกลีเลยฟังไว้นั่นค่ะเนาะป้อแม่พี่น้องเขาค่ะอย่างคือมันปกติอ่ำตกเป็นเยอะก็ป้อเป็นถามจื้อที่อยู่หมายกับตัวสู่เป็นอีสังหมายฟุ้นสู่อีหยังหมายยิ่งสู่จะอย่าไปปันกว่านะคะย้อนเพราะว่ามันดิเป็นก้นหยอกเหรียญนี่นั่นเขาโยก็ตั้งแอปพลิเคชันแทงอันนึงว่า Who's Call อันว่านั่นนี่ค่ะเนาะ WHOCALL นี่นั่นค่ะเขาก็ได้เช็คไล่จอมกำเหลียวว่าหมายฟุ้นอันไหนเป็นหมายฟุ้นก้นอันมาส่งคู่ของ5เป็นหมายฟุ้นก้นนั้นก้นใน5เป็นหมายฟุ้นอันที่หยอกเหรียญ5เนี่ยมันติมีไว้ปันพี่น้องเขาก็โหลดมาไว้ในฟุ้นมือถือพี่น้องของเขานั่นเลยเหมือนกันนี่ค่ะยิ่งหมู่เขานั่นก็ยากค่ะกูว่าในมีหมายฟุ้นอันที่อําฮู้จักยอก็ขึ้นเตะอะไรติอันป้องหมายป้องหมายล้อมันขนาดหกเกาอ่ะจำได้ก็หลุดเลยฟังกันไว้ในนั้นค่ะย้อนประวัติมันเป็นก้นหยอกเหรียญเยาก็ตีเอาข้อมูลเขาขากว่านั้นก็ตีเป็นวิดีโอคอลมาหาเขาเสียว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเฮ็ดนั้นเฮ็ดในสู่เฮ็ดพิษปักเปิงหมายมีกูน่ะก็แม่บ่กูเนี่ยก็ปันข้อมูลเขากว่าโอนเงินกว่าปันเขาจำได้ป้องโอนกว่าปันเขาเยาเขาก็หลอกเขาค่ะเปียดซึ่งนั้นเยาค่ะอันในลีโกเนี่ยอันในพี่น้องเขาหลุดเลยฟังกันไว้ซ้อมหันกันอยู่คือเยาก็หันกันเยาก็ตีเลยว่ามีนำเนี่ยนี่นั่นค่ะเนาะลองยาก้นอันถูกหยอกเหรียญนั่นในนั่นค่ะบางปอกมาเลยมาค่ะพวกกูขึ้นเอาในค่ะเนาะตีฮิตถือในค่ะเนาะตั้งสมาธิลีลีในนั่นค่ะหนังคือเพราะตีฮบทบเนี่ยลองตั้งยาปืนหยอกเหรียญจึงไหนในอันนี้ก็เอามาฝากด่วนจุดถึงกันในวันเหมือนในจึงหนังไหนค่ะพี่น้องเขาฮับชอมอยู่ที่แล้วตั้งไหลอุโบตรงตักจอมกันไหลอํามาตีเป็นตั้งไลฟ์เขาค่ะตั้งเพจสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์อํามาตีชมด้วยตั้งไลฟ์ TikTok เขาค่ะและตั้งห้องบ่อยสิง AM1476กิโลเฮิรตซ์เขาค่ะจึงนั้นค่ะเนาะหรือเฮาหรือใจถ่อมด้วยเพียงความหมานหูถูกใจกัน1หูกว่าส่งขึ้นมาอบมาโอ้จอมกันแทงกำนึงในนั้นค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาค่ะถ่อมด้วยเพียงความหมานหูถูกใจกันก่อนค่ะนะส่งขึ้นมาอบโอ้จอมกันค่ะ

มองค่ะเพลงความนางเก่งคำออกห้องไว้นะคะมาฝากจนจนถึงพี่น้องเขาค่ะอยู่ปังสร้างถ่อมอยู่ค่ะปีโมเขาปังสร้างกาลี่กุนเหงเมืองไต้ปัดปืนเมืองฝางไม่อ้ายใช้ประการป่าสร้างลำปูนลำปางเก่งใหม่แพร่นั่นพะเยากูจีกูตางกูเจตอนกูเว้งกูเอิ่งที่มีอินเทอร์เน็ตและมาตัวจำกันดีในนั่นค่ะขอบใจใหญ่น้ำที่เอาเข้าย่ามีกาขันมาถ่อมจำกันมังก็กลาดวาที่เข้าในอ่ำฝนตกค่ะค่ะอย่าลืมค่ะเข้ามาในข้าวฝนเย้าหรือหลอมได้ถึงป้ายอยู่ลีกันตอนไหนอีกโมเขานุ่นซ้ำเป็นล่มใหม่ค่ะพี่น้องเขาเขาเดี๋ยวว่าอ่ำอับน้ำห้าในอับกลางในกลางวันสุวาเดี๋ยวเฮ็ดจึงอยู่เมืองซูถ่อมอยู่ค่ะยินจมค่ะอยู่เมเสเรื่องถ่อมอยู่ค่ะสาวไต้หวันอ่ำเก่ายินจมขอบใจใหญ่น้ำค่ะยินจมคณะที่ถ่อมหลายๆที่เลยตั้งเขามาปั่นตั้งหันถึงจึงไหนในเป็นแห้งเจอดอนตาเขาขาเตเตวาวานนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะอยู่เป็นอุ้ยก้อยเซจอมกันตีในข่าวงอกก็เลยถ่อมเพ่งความก็เลยยินในขนอลองหมู่ข่าวนุ่นลัดต่อแต่แค่ในปีน้องเขาว่าเป็นตั้งเฮิร์นซอมตั้งเฮิร์นสีฟ้านั่นนี่แต่ก็เดี๋ยวอ่ำเพราะเลยยินเมื่อเพ่งความออกนั่นตัวดีหันซบตรงให้ไหนก็เต็มยินเสียงปีโม่ไปกับพอมาตัวไลฟ์ผ่านทั้งเฮิร์นสีลำก็ดีเลยหันเขาอุบโอเอาตัวตอบกันจะไหนนั่นค่ะนะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เป็นลองตั้งมั่นเนี่ยค่ะไล่ลองไล่พองอ่ำไล่พองก็ติดสั่งเป็นไล่อ่ำจะว่าเตลีที่สุดตั้งหมดตั้งเสียงอ่ำนั่นก็เตให้จ่าที่สุดตั้งหมดตั้งเสียงก็เป็นกว่าอ่ำไล่พองก็อ่ำไล่พองจะไหนมันก็ตื่นเตะกึกมาปากันอยู่เย้าในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ฝากตัวนจุดถึงกันค่ะนะมีข่าวเงาลีเทียงหนึ่งอันในนั่นค่ะเตมาฝากตัวนจุดถึงพี่น้องเขาในนั่นค่ะตอนตาบอถึงมาเนอะวันที่หังค่ะพี่น้องเขาวันเสาร์ที่23เดือนธันวาคมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็ตั้งในตรงวงพี่น้องเจอเคยใต้เฮาค่ะทั้งหมดตั้งเสียงนั่นในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็ติดไปรับตอนนี่ค่ะนางหางหลีมิสเวิลด์ไทยแลนด์2026นะคะจื้อห้องว่าน้องน้ำผึ้งการธีราเตชะพัฒนากุลในนั่นค่ะอันนี้ก็อาจจะมีหลายๆจุ้มอิงเอาที่กอลิกไลฟ์ฟิงไงใต้เก้งใหม่สมาคมไผ่กอลิกไลฟ์ฟิงไงใต้เก้งใหม่ยังก็หลายๆฝ่ายในจุ้มตรงวงพี่น้องใต้เขากูจุ้มๆเนี่ยค่ะผู้หลักผู้ตัวตาเนี่ยก็เข้ามาห้องหับมันนางไหลตีมามันนางก็ว่าตีมีข้าวยามจู่เก็บกรรมมาหบทุบจอมพี่น้องเจอเคยใต้เขาขาเนี่ยนั่นค่ะตีจู่กันมือวันที่23นั่นเนี่ยค่ะเป็นตีมาเก่ามองกึ่งต่อถึง10มองหมอก30มันเน็ตในหบทุบพี่น้องใต้เขาขาเนี่ยนั่นค่ะอ๋อเนี่ยก็เป็นอันยินดีห่มจอมๆเนี่ยนั่นค่ะอันมันนางอ่ำลืมว่าเปลี่ยนเจอเคยใต้ยังก็ยังมาใครหบทุบจอมพี่น้องไต้เขาขายอยู่ในนั่นค่ะในก็ย้อนไปว่ามันนางก็ดูดีตั้งเก่งไฮในนั่นค่ะคัดเจอตรวจสู่คัดเฮียงมาตอนตัดดีไรวัดไว้ไทยซีในค่ะหนังกลางเจอมันนางใครเฮ็ดนั่นในก็มันนางก็เฮ็ดเลยว่าไปเซ็นตั้งมากกึ่งหนึ่งเยาวนั่นค่ะน้อยเยาวก็ดีกว่าเข่งตั้งเมืองเวียดนามกันเทียงในเหลือนดีมาในเวลามีข้าวยำตุ้นก็เดี๋ยวมาดังเจดอนเก่งใหม่สีเดี๋ยวก็ดังเก่งไฮก็เดี๋ยวมีปีน้องๆหลายๆก็อันยุกยองห่มจมครับตอนเยาวก็มานั่งก็ลาดว่าดีตื่นติดเลยครบทบจมปีน้องเจอเคยใต้เขาขายอยู่ในนั่นค่ะในก็เดี๋ยวเป็นวันที่23วันเสาร์ในข้าวยำก็มองกึ่งถึงสิบมองกึ่งโจมองก็มีพรดีโดนแต่เขาขายเยาวในนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็ยุกยองนำเสริมมานั่งตีอ่ำลืมเจอเคยใต้เตเต้เนี่ยนั่นค่ะยังหลาดว่าเป็นเผอลูกตีหรือมาจมจื้อหนังในอยู่ในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาเขานำลองเนี่ยนะค่ะเขาค่ะกูก็เหมือนกันอย่าไปลืมตัวอย่าไปลืมเจอลืมเคออย่าไปลืมว่าเขาค่ะเป็นเผอลูกตีหรือมาเจอเคอเป็นสังจมจื้อหนังในอ่ำถูกลีเลยอายค่ะนะย้อนนั่นแหละประเดี๋ยวมาด้วยหลวนหุ่นเหมยย่ำพองแต่เหลวนั่นเนี่ยซึ่งมันก็ไก่มาเลยเพื่อนดีตั้งห้องปล่อยเซงเขามีกำเอกค่ะอันตีลาวัตุสก่อเป็นเจอเคยอีสังเป็นพี่น้องย่าง5เป็นพี่น้องลาหู5เป็นพี่น้องใต้5ในกำนำต่างเจอดังเคยบนโกตื้นลาละเปิ้นเป็นอย่างว่าเป็นพี่น้องใต้เฮาขาในไหนอําโปไก่ลาดไอปืนจังไหนนั่นค่ะเนาะใกล้ๆเมียก็นั่นแหละมันก็ลาดว่าข้ามาเมืองไทยเดี๋ยวเมื่ออาสักค่ะ17ออนว่าค่ะค่ะก็เล็กอุบกำใต้อําโปปีเพียนเลี้ยวในนั่นมันหนำใจค่ะย้อนเปิดสังย้อนเปิดว่าเฮาค่ะอ่ำแค่ลัดมันกุ้ยค่ะอ๋อย้อนว่านั่นแหละลูกอ่อนค่ะค่ะเอาตีตัวค่ะเป็นลักไหนค่ะเนาะเป็นเงาปืนฐานมันค่ะเลยค่ะเกิดตั้งเมืองจึงไทยค่ะจำ50ปีเลยค่ะนะขอความใต้ค่ะใครอยู่เมียมาค่ะลัดเพียนอยู่หรือเสียว่าขอความหมักอันที่มันมีเลยเขาก็โดยเรียกลัดความปืนย้อนก่อนลูกคานเกิดมาในก็ใหญ่เศร้าปีปลายก็เรียก10ปีปลาย11 16ปีใน
ลัดตัวลัดตัวเขาในเขายังลัดตัวความไตค่ะพี่น้องเขายังเบื่อหางอะไรลูกยังลูกลัดความไตที่ติ๊กหลานแหน่มลัดความตังแต่ความต่างอันเขาก็โมลาหรือว่ารูเมในความใต้ในป้อหอมโมในเป็นก็ถือว่าผู้สูบไปกัดแขนสมอลความหลายๆภาษาเนี่ยน้องในเขาว่าเป็นอันจวมปิติเนี่ยในเขาว่าในเออก็นั่นเลยพี่น้องเขาก็หลุดเลยสั่งสอนปอนปันตีตัวเจ้าเก่าตีลูกล่างตัวเจ้าเก่าลีลีนั่นค่ะน้องอย่าไปให้เขาลืมว่าเป็นเพลลูกตีไหลมาเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาอันนี้ลำลองเต้เนี่ยนั่นค่ะน้องใกล้ๆหันอ่อไทยก็สำลัดก็อัมปีความเขก็ลัดก็อัมปีความมันก็ลัดอัมปีความใต้ตัวเจ้าเก่าก็ซ้ำลัดอัมไรอ่ะอุ้มค่อยจ้างแล้วในในเฮาซ้ำตีให้ถือกว่าค่ะล่ะย้อนนั้นแหละตาได้เป็นเจ้าคือเฮาค่ากว่าบรรดาเมื่อนามีหน่อแต้นคือเฮาค่าลูกอ่อนในวันเมื่อไหร่ได้เป็นผู้ใหญ่ก้นลงกว่าบรรดาเมื่อนานั้นหลวงตั้งเจ้าในเนี่ยมันลำลองเตะๆวาวาในนั่นค่ะอันนี้ก็มาฝากตอนทุกถึงกันแหละเพราะว่าพี่น้องเขาตัวตั้นเนี่ยก็ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขาเนี่ยค่ะมาห่มจมจอมเนี่ยค่ะนั่งห่างนี้น้องน้ำพึ่งอันไรมิสเวอร์ไทยแลนด์กว่าในปี2026ในเนี่ยค่ะอันเป็นเจ้าเคยไต้นั่นเนี่ยค่ะนาทีมาหกทบจอมเขาขาดเนี่ยค่ะดีดังวัดกูเต่าในวันที่23

อ๋อค่ะพ่อแม่พี่พี่น้องน้องเฮาเขาค่ะเออเลยหลัดกว่าเกี่ยวกับไปลองลีกไล่จิ้มจะในเมื่อในกุ้งเทปในฝนตกตั้งวันค่ะออเนี่ยค่ะยินชมค่ะน้องเหมาก้นจะลีเขาเขาเนี่ยค่ะตรงตักกันเข้ามาเนี่ยนั่นค่ะไม่ซุ้มค่ะพี่โมเขานุ่นค่ะกำนำหันใต้เขาเจลิกเคอเปิลกำกุ้ยหนอปีกำกุ้ยจังหือค่ะอ๋ออ่าจึงคือกวลีในค่ะพี่น้องเขาค่ะเกี่ยวกับไปลองลิกไล่ในเฮาค่ะมันก็เฮาหลูเลยวนก่อนว่าในฟงเขานั่นจองเขาดาวน์โหลดไว้ฟอนต์หลายๆอันหือใน1หลูเลยป่องใจปันเขา2ตื้อตาอันเขานั่นซ้ําจองเขาซ้ํามาอยู่ห้ําต้องตั้งในเลเพนหือเซมเจในโกเตมีเลยมาพึกเอาเซในโกเตมีกับนั้นแหละเพราะว่าตาต้นตาที่เจอลิกไล่ไปกับลิกไล่ว่าเป็นใต้ก็หลูเลยใจลิกใต้

เว้นเคตัวหรือเจดีเคเออร์นะอันนี้ก็อําไปทุกเมียนหนังเก่าฮัลโหลเลยไว้ใจเปิดกว้างอีกหนึ่งค่ะพี่น้องเขาว่าลองฟิงยามเขาลองตั้งลองเขาอะไรเฮี้ยนนั่นเขาบอกแล้วก็ไต่ซ้ำจ่องห้ำฟ่อนเขาซ้ำจ่องมิลิกใต้จ่องห้ำลงป้าจังหนันเทียงไงเนี่ยรู้เลยมองป่องใจปันกันค่ะอีสังเสมักสุขให้ใจลิกอีสังก็ยาวนำเป็นโหปากโหเฮงมันก็ยาวมันอยู่ดีว่าตัวเข้าในอย่าไปลืมว่าเป็นไต้กันนานก้อยก่อนไรเอ้าก้อยกาสังนำเต้อเหลือเสนันเทียงไหนก็เป็นพรหลีและยุกยงย่อหมุนตอนตานำกัดตั้งแขนพี่น้องเขาแทงหนึ่งอันเหมือนกันเนี่ยค่ะตอนหนังคาในคาในอยู่เฮ็ดในคายังยาอยู่ค่ะนะยาซึ่งคือคาลาในบางปอกมาเขาเหตุการณ์ภายใต้เป็นการหับการคุณดังเมืองจึงไทยเป็นราชการเมืองไทยเนาะเป็นเจ้านันเซในเพราะว่าเตรียมดิเตรียมดิไทยอ่ะพี่น้องคนไทยมันก็อันอยู่หลายๆมาหมูขาวนุ่นให้วังรัดกว่าหมูแอบๆวังเปลี่ยนไต้วะลิกไทยก็ย่ำกลุ่มเตรียมลิกไทยลิกไต้เตรียมหนึ่งสูตรเลยป่องเจอว่าห้องการอันใครอยู่เนี่ยมังเกาะมังลองมังอันมาในติเลยเตรียมลิกไทยย้อนบูตันดาได้สื่อตันดาได้ให้เปิ้นหันว่าเข้าปืนแพร่ปันไล่หลายๆภาษาก้อนนั้นอย่าไปมักมันว่าเป็นไต้หรือเลยเตรียมลิกไต้ก็เนี่ยก็ไม่อย่าบ่เข้ากับตัวในยูทูบค่ะเขากับตัวในแอปพลิเคชันหลายๆอันเขากับตัวเพิ่นย้อนความมาเพิ่งความมาอันปั๊บปั๊บปั๊บนี่แหละไอแมงมองปลาหำอย่างก็ว่ากันกว่าความอันไหนก็ไม่กับเตรียมลิกไตกับป้อลิกต่างอันลิกไตหำมีน่ะเนื้อเนี่ยฟอนมันกล่อมจังหาหันพี่น้องเขาย้อนมาค่ะกล่อมจังเปิดปันก็นั้นแล้วพอจะล่วงในล่วงหลายๆภาษาลิกไตก็ล่วงค่ะลิกไทยก็ล่วงลิกอังกฤษก็ล่วงลิกเขก็ล่วงไตลืดไอเมาก็ล่วงกะมันกูเจ้าเคยตีหาหันไหลเพราะเปิ้นหูจักจึงเปิ้นก็ได้เสิร์ชหาเปิ้นก็ได้เสิร์ชหาหันไหลถ่อมไหลให้นั้นค่ะจังนั้นค่ะเนาะกำนำตาเหลียวในก็เปิ้นก็ป่องเจอมาอยู่ก็ใส่หลายๆภาษากว่าจอมในเพียงความโหนั่นให้นั้นค่ะนี่ย้อนนั้นอย่าไปเตียบตัดว่าเป็นไต้ตีเลยเตรียมดึกไต้ก็อันนี้ได้ค่ะกลมปันตาหันถึงย้อนบอกว่าตูคาในก็ตีเลยใจหลายๆภาษาจอมกันมอนำก็คือมันก็หลีขนาดนั่นขนาดนอดอนตาได้สื่อปันให้บนหุ้นจะเข้านำเตอร์หรือเซในเทียงไหนค่ะพอเตรียมลิกเตอร์หลายๆของกำที่เหตุการณ์ข้ามเดี๋ยวว่ามันเตรียมหลากอายุนั่นทำหันว่าหังเตรียมลิกอย่างกลมหูงงงงแงกเป็นเส้นในเทียงอ๋อก็นั้นรู้เลยหู้ตีป่องว่าโกนโกนนั่นมันเหตุการณ์อีสังมันอยู่ตีหรือมันเปลี่ยนซึ่งหือมันเตี้ยน้องยินจมค่ะในเปิ้นเตรียมลิกมันมาค่ะก็หยุ่มยามาเปิ้นเตรียมมีฟอนไตด้วยกับเปิ้นก็ยังเตรียมเป็นลิกมันเป็นเสียงความไตมาอยู่นี่ก็เลยยุกย่องเหมือนกันก็เปื่อว่ายังเป็นเป็นเจ้าเคยไตอยู่นั่นค่ะเนาะแค่หูลองก้นหนุ่มไตเฮาแค่หูลองก้นหนุ่มไตเฮาอันว่านั่นไหนมันกว้างค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะแค่หูก้นหนุ่มไตเฮาในก้นหนุ่มไตดังเมืองไตค่ะฮ่าก้นหนุ่มไตดังเมืองจึงไทค่ะฮ่าก้นหนุ่มไตอันกว่าเหตุการณ์ต่างที่ซีเรียนต่างจึงเมืองค่ะฮ่าในนั่นตีอะไรมีเทียงจึงไหนเพราะเดี๋ยวเมื่อเราก้นหนุ่มไต้ในกัมบอคาลาดมามันเป็นตั้งสูงก็ลงตั้งเฮาในมันเจอจังนั้นนะทำเดี๋ยวว่าจังไหนเทียงคันเอกก็นั้นเพราะว่าพี่น้องเขาไข้หู้ห่างในลาดมาติเกียบมันค่ะลาดมาติเกียบมันกัมบอพี่น้องเขาลาดในลองกัดอินนู่นะครับเฮ้กัดที่เฮาในมันมีเต้าขายเนี่ยที่เฮาในมันขายเต้าขายมีเดิมเลยในเทียงมันได้หยาบก็นั้นเพราะไข้หู้ลองห่างในตักมาอะไรลาดมาเก็บใครหู้ลองก้นหนุ่มไต้เพราะเป็นก้นหนุ่มไต้ในวันเมื่อในนั่นเพราะเป็นตั้งเมืองเฮาบางเมืองห่มตุ่มเมียนมานั่นในสึงตาเหลียวนั่นกำน้ำแต่ขั้นเหตุการณ์ลัดง่ายๆกำน้ำแต่เลวนมาก็หลุไล่ไอโฟนก็หลุไล่คงมีเงินจ่ายน้ำน้ำก็เหตุการณ์ในเคทีวีก็เป็นย่าเปิ้นหยอกเลียนก็เป็นเหตุการณ์ในจุ่มเจ้าเพี้ยนหยอกเลียนหรือออนไลน์เพราะคณะจังไหนต้องเป็นเจริญลำค่ะก็เจริญลำอันไหนค่ะก็ลัดในลองตั้งอันหันทุบหันโยกก็ใกล้กับเหตุการณ์จอมในครับในหางเฮจะไหนขนาดหรือให้นั่นขำลาดอ่ะก็ในพอดีมาลาดในลองก้นไตก้นไตในเมืองไทยเนี่ยไหนก็หนึ่งกำนำก็เดี๋ยวมาเหตุการณ์สองกำนำก็เดี๋ยวเพชรเราเพชรใหญ่ก็มาเหตุเป็ดลองฟิงยามอันลีปอมเมด้วยถึงอําไรเอ้าแล้วมาเหตุการณ์มันก็มาแอลเล่มันก็มีเงินมีคำอยู่ก็อยู่บ้านเฮาเมืองเฮาในกูเปิ้นเอากับฮิตซึกต่างอันและอูเมก็สูงมาอยู่ในเมืองไทยมาอยู่ง่ายลงเจอมีเงินมีตองอยู่สบายมันก็ถึงมีแถงจังไหนโยก็หนุ่มมังก้อนั่นเนี่ยก็ลุยลองตั้งวันเฮือนเย็นนั่นทุกข้าขันเจอเหตุก็มาหายเหตุการณ์ส่งมือขึ้นตั้งเฮือนก็ถึงมีกำไรอันเป็นไปเพมาเลยมาอยู่เศร้าถังตั้งไหนเหในนั่นมันก็ถึงมีแถงจังไหนนั่นขนาดก็นั่นแหละก็หนุ่มใต้ในวันเมื่อในนั่นเป็นจังหือกระเย้าก้อยกาสั่งเจอว่าเฮาคา
มีปุ่นหูตังหันไหลเลียเพียนป้ายปัญญาเลยเปิดตาหันเลี้ยงกุศลเซนเปิงนั่นหน่อยจึงเงื่องแวลองการอัมลีตั้งเซิงตีเตอร์แคมลีเลเซเปิลยังก็มาเฮ็ดลองตั้งอัมลีเอามาได้เป็นตอนตาตูเศร้าเก่าหาเป็นปืนอัมลีปืนเฮาขานั่นปืนเต็มปันค่ะเฮาเต็มหังกวยก็เลียวยังก็สังเสวาตึกเฮ็ดผิดอยู่เป็นคิเราเมายาการต่อร่วงการให้จ้าการเฮ็ดจนเจ้านั่นอยู่ในก็เปลี่ยนไปเล็กไล่ไล่ซึ่งไหนนั่นขนาดเนาะอันนี้ก็เอามาฝากตัวนั่นจะถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังไหนค่ะมีพี่น้องเขาถามมาว่าอําหู้ว่าตีลุงหายนั่นของเขาไปหันค่ะอันนี้เขาไปหันเขาตอบตีเขาตอบมาย้อนบอกว่าเขาตักมาตั้งอาเก่าหนึ่งตอนแต่ตั้งห้องไปสิงในก็อันนี้ทางอันหนึ่งปันสร้างไว้ค่ะนะอันนี้มันกดหลำลองค่ะเกี่ยวกับไปลองว่าอูเมตึกหาลูกตั้งต่างตีสีเลียนมากุ้ยลูกหวานเฮาเมืองเฮามาตรงใจโยกก็ในก็ย้อนตั้งเจอเถียมาอู้เฮาค้าในหายกว่าค่ะอ้อตีส่งลูกเกี้ยงใหม่มาตีตั้งตีส่งลูกเกี้ยงใหม่มาตีตั้งกุ้งเทปในอ้ออ่ะตีมายดยาย้อนไปว่าจะไหนอ่ะก็ไม่เหี่ยงเลยลุกล่างว่าพี่น้องเหี่ยงมาจอมค่ะล่ะในข่าวก็ขย้อนฝักขย้อนฝันปันฟังมันก็มามันปอลุงในซ้ําสัก68ปีอยู่บ้านน้องก็เว้งสิปอยอก็เลยขี่รถที่เกี้ยงใหม่เตมากรุงเทพฯก็หาลูกลูกเดียวกับยศยาก็แม่นปันขี่มากก็เลี้ยวฟงก่อมปันเงินเปิ้นก่อมปันในฮําติเฮ็ดจึงหือขนาดนั้นข่าวก็ซ้ําใจสู้ซ้ําเพชรเลยจึงหือในค่ะน้อพี่น้องเขาค่ะก็ไม่ลุงก็หู้หังเปิ้นลงที่พี่จิตมันเจ้ามันลุงเฮาก็ลงกว่าก็ไม่หู้ดิก็พาไผเอาค่ะน่ะก็นั่นแหละอย่าไปปล่อยก้นอันตีก้นเฒ่าก้นอําหู้สังก้นอันตีมีตั้งเปลี่ยนกว่าที่เลยทั้งกล้วยก็เร็วมาลุอ่อนมาก้นเฒ่าเอามาไผก็ยาวในนั่นค่ะหลู่เลยมีลองตั้งตีกับสืบก้นหู้จักให้เจ๋มจนในกะจ้อมค่ะออพี่น้องเฮาเขาในก็ค่ะก็หู้ว่าหันเยห่ําหันเยห่านี่ก็จอยแช่ปันใหญ่น้ําเสกําค่ะน่ะอันนี้อีหลูมองเจอเต้ๆเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะใครให้หันกันเพ้อๆเฮาตีเฮาค่ะเนี่ยเป็นเสียงดอนดาได้เป็นสื่อให้พี่น้องเขาในฮบทั่วหันกันเพ้อๆอย่าก็ใครฝากฟังไว้ปานน่ะอย่าไปปล่อยปืนกว่าหังกุ้ยกว่าเหลียวปืนหูหังปืนดึกลูกเมืองเฮามาก็อย่างไหนนั่นความปืนกว่าหมออย่างกว่าหมอจะไหนฝากฟังไว้ปานย้อนใหญ่นําค่ะอย่าไปลาลีปล่อยปืนปล่อยเป็ดซึ่งนั้นพอหายหลายกว่าให้ไหนมันหายหยาบเนี่ยนั่นน่ะพี่น้องเขาอันนี้คุณเจนนิเฟอร์ก็ต้องถามมาในก็ยิ่งหมู่เขานั้นก็ใจรัดกว่าปันเย้าย่อก็ผู้เหลือพลายงินเลยหันอันนี้หมู่เขานั้นปืนข่าวกับเมื่อวานนั่นไหนก็ให้ขัดเจอส่งปันให้ก็หันเย้าไหนก็อันหนึ่งค่ะปันตั้งหันถึงก็เป็นลูกลังไหนนี่ค่ะเนาะใครให้ป้าปนยอดในหลีออกันตัวค่ะละปนก็หนึ่งป้าหัวมันลงที่พี่จิตไหนตั้งใจตอนพี่จิตไหนก็หันเข้าเป็นลูกเป็นหลานมาแน่เข้าหลวเลยขึ้นมาที่พี่จิตเลยกับสืบกว่าที่เจ้าหน้าที่ลุ่มปรีเขาตำรวจเขานั่นว่าควางหางก้นก็ในไหนมันในหายกว่าตรงเลยตีว่าไว้มีไว้ที่ไรพองจะไหนเลยสืบมามาจ้อมหาดินาเนาะเตลีป้าเขาไปให้ปนไปให้ปนนะพับปนเผากับที่มูคาโน่เนาะปนเดินลาดมากก็เออในได้ก็อ่ำไปเจอหนังเก่านะบางปอกมาปนก็สั่มถอมที่หกปล่อยเสียงเขาค่ะก็สั่งเป็นไรเท่านั้นจอยกันค่ะปันตั้งอีมูคาโน่ปันตั้งหันถึงว่าให้ลูกหลานลูกล่างๆเลยขึ้นมาจังพี่จิตเฮ้เพราะหัวมันลงดิพี่จิตเนี่ยก็มาสืบจ้อมหากว่าที่ห้องปริกัดแจ้งความเมก็ลาดว่าก้นก้นในหายกว่ามาเจอที่ไหนเนี่ยเป็นกติใจแถมปันค่ะอันนี้เลียวติดเจอหันไว้ติดหันเพ้อๆจงใจค่ะเพราะหันเพ้อในยกนิ้วมาเนี่ยหมูเขานุ่นอีกหนึ่งอันนี้ขาดปันตั้งหันถึงไรจังไหนมังลองขาดจี้จำปันไรแนะนำปันไรมังลองมานั่นเนี่ยเขาปืนเผากับปันในกูมันอ่ำถึงไรกูตีกูตั้งจอดตู้นั่นขนาดเนาะย้อนฝากไว้ปันเจ้าหนังในค่ะอ้อกำเนิดมีทางอันนึงเมื่อกี้ละเคยลองก้นหนุ่มก้นหนุ่มหาการให้ออนไลน์เนี่ยคอมมูนิเคชั่นส่งกว่าเหตุการณ์คูดเฮค่ะหาการให้ออนไลน์ก็หลูฟังไว้ค่ะนะแต่เร็วแน่เมื่อวันที่19เดือนธันวาคม2526จุ่มเก้าเงาสุนไลก้นจึงใต้ออกผืนหลีกรายงานว่าก้นหนุ่มเจอหาการให้ออนไลน์สิถึงกว่าในคอมมูนิเคชั่นเหตุการณ์จะเพี้ยนในใจวิ่งตาคิเล็กนั่นยาปอเล่งแน่ว่าลักเงินในสิส่งกว่าเหตุการณ์คูดเฮเนื่องนาทีซึกว่าUWSA เขากุ้มกำไว้ในนั้นเขาก็มีตั้งนำตั้งหลายเปิ้นก็เตมัดเตเฮียมเนี่ยเต็กเจอเหตุการณ์ทุกอย่างในนั้นค่ะจอมกลตัวคอใครคุดหู้ลิ้นต่อติ่งคู่ของมังปอกเลยกว่าคุดแฮลินปันคอมมูนิเคอันมีไผ่ตกแม่น้ำกกนั่นเทียงในนั้นค่ะโยก็อย่าลืมค่ะน้ำกกน้ำสายน้ำหังตั้งวันเฮาเมืองเฮาจอมแดนลินเจ้าในปลาว่าตัวสัตว์อันมีแนะนำในอําถูกดีเลยกินนั่นเพราะว่ามันมีถัดอันเปิ้นคุดแฮคุดคำปล่อยลงมาเฮ็ดเฮาเป็นก้องต่อไปอยู่ลีเฮาค่ะเลยตุ้มเตื้อถึงอสักสายใจไหลในนั้นค่ะเอาก้อมนั้นหนุ่มยิงหนุ่มใจ
ก้นหนุ่มเขาขายยำพองตะเหลียวนั่นหาการเนื้ออ่อนไร้สีมังก็ก่อนมีนาการดีมังก็ก็กวาดตุ๊กเนี่ยเป็นหยอกเลียนเฮก็เหตุการณ์เจ้าเพี้ยนเนี่ยเฮ็ดให้จ้างหรือเจ้าในก็ลู่หายตายกว่าเจ้าในก็มีอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเฮ็ดอีสังเสียมาฟังกันไว้อย่าไปจู้ง่ายมีอีสังเลยมาง่ายง่ายเนี่ยนั่นค่ะฝากฟังไว้ปันเขาหากูก็เจ็มเหล็กหนุ่มเทาใจยิง 3.7 แสนย้อนสู้ปันเฮากูก็หลอดพีกางยานพีเขียนกันย่อก็มออยู่มอกินฟังอยู่ฟังกินกันหนังกลางเซอร์พี่น้องเขาใครใครเปลี่ยนนั่นก็เตรียมทวนมาอ่ำเตรียมทวนไรวันเหมือนในเซต้าหยุ่มยำว่าวันหนึ่งก็เตรียมวันเฮาอยู่ไหนนั่นฝากไว้ปันพ่อแม่พี่น้องเขากูก็กูก้นซึ่งหนังไหนค่ะเดี๋ยวย้อนผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะนะเมื่อไกลพี่น้องเขาย้อนเพ่งความนั่งแสงอ่อนมาโหเลยก็ไรจองใจค่ะคาดิหาปันค่ะนะหาบันเสียผัดยันเมื่อดังเพียงความนั่งเสียงอ่อนอันย้อนกันเข้ามาเสียยินจมขอบใจกูก็ค่ะให้อยู่ลีกินวันกันค่ะหน้าสืบถ่อมเพียงความเสียจ้องทบกันขึ้นมือพุกค่ะยินจมขอบใจใหญ่นำค่ะเมื่อสูงค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปทสำนักการตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐหันน็อตการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: โดยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
9: จ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: เกิดเหตุโดรนโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวจากทางการท้องถิ่นของซูดานที่ระบุว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองกูไบรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายขณะที่กองทัพซูดานอ้างว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่ก่อเหตุโจมตีตลาดในรัฐเวสต์คอร์โดฟานพร้อมเน้นย้ำว่าทหารซูดานจะดำเนินการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้นซึ่งรวมถึงยานพาหนะและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างไรก็ตามกองกำลัง RSF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเหตุโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ความขัดแย้งระหว่างกองทัพซูดานกับกองกำลัง RSF ยังคงยืดเยื้อมายาวนานกว่า4ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นรายและทำให้ชาวซูดานมากกว่า11ล้านคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: ย้อนซอง
4: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: nga hu la hu ya cho che tho ka thai mi gu ve jomo o ilu asa le kai pwe vi thapa to nga hu ni ma lu ja vi yo nga hu mi ve o ilu le mi jomo vi o pa lo ge lo muno ma kho lo ko i pwe vi yo nga hu te ga le le ka nga hu mi jomo o ilu tha ha vi o kho lo yo tha kha tha ka do no che tu yo nga o to le la hu cho che vi o ta ลาหุคอป้าเสมานะคะโบเพวิโย
1: จังหวัดจิไมออคโลเชตาวิงาคุมมียาติผาอามีไฟป่ามุคอมุยอมาแล้วจิมือดูแอคาฝุ่น PM 2.5 จะได้ผายอกเอกาตัวออโปงาคือติแกนยิมาละเซจ้าดะและกาดะเกียวือแม่แฮปเปอร์แฮคโคลอามิตุเชเวติผัดถะหมอเวลโกอามีไฟป่าพ่อกาติเชเวงาคือจาวะจิใหม่ออโคโลเวเบอร์โทรศัพท์นำบะแม่ศูนย์งาแซเตเตยี่ฮีศูนย์ฮีโทรศัพท์นำบะเชเวถะติปิแผวิโยงาคือจาวะจิใหม่ออโคโลแลอามีมากาตุแต่ก็แลฮาตาเวียวเนียวฮาติผาโตลาปุวิโยฮาปาเซเตยี่เตฮาปาจันนาวรีฮาปาตาและเซชเตยี่งาฮาปานี่ฮิงาฮาโคชกอคอออเนียวยาเชเวออโคโลเตจิลิลิอามีมากาตุแต่ก็แลฮาตาวิโยอากาจะตีจังเหมือนจะคือเฮปุเฮคโลอามีมากาตุแต่ก็เลยฮาตาวิโยแม่อ่อนยอยาเชอโคโลโนฮืออามีข้อตุกือเวลาก็แลมีเวลเลี้ยวข้ากดไม่แต่ตาวิข้าสนโนฮือถ้าอายิติไกตุโยเจงาฮือจิ้มใหม่วิโยโคโลกอดะเกดาวิมฮอซาติผาซากาโกเกตุอโปโนฮือถ้าฮะเลอทุลาเชเวแลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจิ้มใหม่เพวิโยแม่

0: ha ve yo vi yo ni la hu ya te ga le le tha ta yu yo ya vi yo kho lo la se ja le yo rai ka oboda ja yo kho lo ha yu la vi yo che de ku no hu ga ka che vi yo kho che le na hu kho ya lo ya kho to ku o ti ja wa ji mai sthani vidhyu kra jai siang hai prathet thai jang wa chiang mai AM te hi o ha se che kho ki ro hers te lai pho na hu la hu kho rai ka oboda ja to kai che vi yoและงานละหุคอป้อเชเสมานักขบูเมวิโยติญิเลเลติชตินาลิตาและสาวุมหลอกติชนาลิทักขะไกและมุเผวิโยยาฮินาลิควยตาและก็นาลิทักขะไกติฮาลิเลงาฮือละหุคอรายกาอบุดะจาต่อไปเชวิโยงาฮือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเปือตาและออเลมือทักขะไกติแกละหุคอพอนาเลอเนฮือละหุชอจึแกติแกโอกาปิดะไปเชวิโย
1: โลเรือรางแต่กูเวจ้าและยาหัสซาเวอานาและหัสซาโฟปุ่มมาจาเวอานามารีเผเวอานาทักกะซอปอซอชอหัสซาโฟตอลาลาเวยูบัตทอทะเยและมารีอานาทะแต่นีและหมอโกหัสซาลาเวยูมอนีและกาเผจอโกเผและคิมิบาบาอกึทะเยและหัสซาจอโกหัสซาลาตุยูอะคอลุเชเวกะหัสซาเผเวยูเจจะดักคือนบะเตเชเชศูนย์สปสชคิเตจิไมศูนย์งาเชนี่ฮิงาเชงางาสู้ต่อพ่อเวเตขอศูนย์ศูนย์นิมาสีอันนาพ่อเวเตเชนี่เชทะยาแอเตเลชโมติกาลิลิจะดักเผยวิวจิไหม
0: ยันเน่ลิยาติผาเลออาปูวกาโตวิพอญิมาปูวิชอติผาติกาลิลิถากุลาปาลาวิโยงาคือไทมิโกโคโลดาจาวิคือมือละมืออาปูวกาโตวิพอดาวิโอจิติผามีกึชะดิสอโคโลพึมากิกาตุออโปกรมประชาสัมพันธ์ออโคโลทอกะซอฟพาวเวอร์สาขาแฟชั่นชะดิผาติไกตุโยเจไดตุวิออญิแลฮาปาสตินตาเลเซญิขอฮาปาจูฮาปาญิฮิงาฮาขอชะกอขออติแลศูนย์การค้าเซ็นทรัลจิใหม่ออโคโลไวชเวลโคโลแลอาปูวกาโตวิพ่อออแบบพ่อวิชื่อวิออมเมบุเวงาคือไทมิงก็คอโลเวไลกาลาและจามอดาลาดิโยและชื่อวิออคู่กางาคือมียามอตอตาเวดาเวออแบตาเวไลจือติผัดทอกาแตและมาลากิจุโยเจและรีปอยชื่อวิออคอโลและปูเวกาแฟชั่นโชติผากะวึและจูมาลาดิโยจิแมและปูเวกาตอวิพ่อจุยีมาจิติผาดอกคาติผาโซพาวเวอร์แพกไกตุออโปมีกึจะดิสอคอโลผึมากไกตุออโปกะดอกคาติผาเจดากิจุโยจิแมและอาชวิติจุยออคอโลมอตอวิและชบติจูวิออคโลมอตอเวคาเคเตเลติแกปอดะเลเยแพกไกกาตุออโปมาดะไกจูโยจิแมกาลือปิแมอัปูเวกาตอเวพอญิมาปูเวชอติผาติแกลาและดอคาเจดะเลฮิอยู่และงาฮือไทมิโกคโลอัปูเวกาตอเวอเมบูเวชติผาติไคปติไคอูรามูลาและมีเกชติสอคโลงาฮือไทมุมีเวละเมติผาชุทะพึมากยาเวอ

你妈，我家个家，你阿去拉胡吃就要包头，我家比拉喂，你阿老不离开，哎，你不有不拉嘞？啊，阿去拉胡亚的怕他，跑拉喂哟，你阿老的不嘞？你啊，阿去拉胡亚好大咯，这面你阿铺开嘞，你你得是得啥得拍比姐，你做大好大不为我这得怕，阿去拉胡阿可罗做比姐，不打嘞，你不得不拉个拉胡哩。拉胡嘎拉胡里马什各位咧拉胡亚佩维奥克罗咧阿胡拉胡亚提阿里里嘎拉胡克卡德哟咧拉胡超智维超里瓦里卡德哈萨麦超莫追达哥拉达维啊拉胡超智奥克罗达维拉胡各位奥只得怕高罗克杰马个佩杜亚尼阿胡亚内亚牛啊提阿里里嘎提拉诺拉了阿需要超智他哈萨布维超智奥布卡提阿维尼马做。比咧，也你们老高要压个，我老伯在家里咧，查大鱼要压不要，可罗拉塞扎了，来家我不打架，可不要可罗，还有拉维有咩，还不要不要你，拉胡亚卡破车破罗，啊，车大维卡去拍车哩呐，在家里咧，家家咩，多咩，日咩，家咩，哈咧多啥车哩呐，车里这家呢，去泰民国可罗咧，我只要压，比把给车维要压哟。มูกูวิออยาปึดตาแลเลจุดิคือแลมูยีคออยาตาลุลาเชอวิโยแมจะดาปตองอะคือเตยาลิเลกามูยีเซมาคัสปอตอลาตาเวอานาอากอติภัททะนี่คือตอดะแลปูกากะกิกาจูโอโปเตยาลิเลกาจาวิโดวิเชวิจอวิเตจิลิลิพอกาอายิเตแลอาชูยอตูยอยะกะคะแดนญะฮาซาดักอิสิแมออลอกูออเชซาจอซาปูวิออจิเตภัทชอแต่ฮอตาวิมาจอจิแมลาหุยาติพาวฮึกาเวลอโกแลนี่ฮือออตูกะจาเลกาติยูวิเจยาคังอะฮือชอยาเชซาจอซาปูวิชเลออพูคามาคะเวติภัทชอมาเวนาลาโกลาทาออพูมอวิจิแมอุคิตาเพปิเลเชซาจอซาปูวิแลออพูคะจาวิโยแมเฮโกยานิเวออยากะชิติซอคอโลแลซึปเซนิโกกาโลแมงาโกยานิซึปนิญิติดอก็มาเรียติคือติกาอย่างเนาะสบเสียเนาะคลุกอลุลาตาปือล้อแม่ยันนี่แหละงาฮาปามีฮาปาคลุอย่างเนาะนี่ชื่อนี้ยันนี่แหละมูนี่เผยวิโยมูนี่ก็วิชาอีมูนี่ก็วินาเรียกแต่แล้วจะขอนี่ให้นี่ชื่อขอกามูขอโยฮาวิโอวิโอนี่ลาหุยาติพาวตินี่เลเลมูหลอกก็วิโอยาติชุดินาลิตาแลสาวุมหลอกก็ติชุดนาลิทักกายตินี่เลเลงาคือลาหูข้อรายการอบูดาจาวิทยุเรดิโอ AM ที่ฮิวโอฮัสชื่อขอกิโลเฮิร์สได้ไล่พองาคือลาหูข้อรายการอบูดาจาขอลบต่อไปเชวิโยเปิดตั้งรายการยี่พ่อติพ่อแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกาไลฟ์สดติดต่อไปเชียวงาคือลาหูยาติพารู้ละแล้วกากากาหมอวิโลโกโอกาปิดักในแพวิโยติกาติไลค์ติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ได้แล้วอาชูยอลาหุชอจิตะโอกาปิดักในแพวิโยปืดตาเลกาลีแซพอติพอแลติ๊กต็อกเป้านาคาโบช็อปก็เวติ๊กต็อกเป้ากาไลค์สดติดต่อไปเชียวงาคือลาหุยากาจะได้คือฮีชสกาเคลูลาแลเลติ๊กต็อกเป้ากาโอกาปิลาเชเวโอบูจาวิโยชอเป้าเป้าวิโอลอซาตากาฟูตาลาแพวิแมติ๊กต็อกเป้าวิงาคือลาหุยากาและลีเฟซบุ๊กแฟนเพจเป้าไลค์สดพอนาเชเวกายานีโนฮุเกียวเพจเชออจเจเวซาตาติพาฟูตาลาเพวิโยชอเป้าวิโอลอกาอุเป้าวิงาคือลาหุยาทากาฟูปิเรียกแต่แล้วอุเป้าวิโอลอกาลีชอเป้าลงงาคือลาหุยาทาเรียออลอติพากาฟูละออตุมากากาเรียออคอซาฟูดาแม่ลีชอเป้าเป้ามูฮอมูฮอคาสอคอซาติพาฟูกาลาปิแม่แล้วก็ยันยิวิโอยากาเรียเฟซบุ๊กเป้าลอกกาโกฮากาเชียลอลีชดิคือวิทยุเรดิโอพ่อคันยิกาเชียนมาสวดเลยอโลกจารันยิมากาวิทัปตะยันยิกาลีนั้นจูวิอโลมานาเจวิอโลจอวิโลกกานาลุลาเพวิโยติ๊กต็อกเป้ามาโกเฟซบุ๊กเป้าเตเลกาลีงาคือข้อต่อคือบอยอคอลวิทรัสะนาบะแม้053-276-007-0งาแซนี่สคอสูสูสโทรศัพท์นาบัตรชเวียกาติลูราเพอแมงาคือราหุยา
จะบ้าอุปาลุเชตาเวนั่นจูเวเลี้ยอลอติผาจอวิมากุมานาเจวิสาตาติผาจอวิลกุกะนาลุลาเพวิโยไม่ให้เลกาเลี้ยต่อสาฟูดาจูเวอลอติผาจอวิลกุกะจะดาลุลาเพวิโยเลชกาง่าคือวิโยเนลาหุยาอโปเลี้ยง่าคือลาหุเข้าต่อวิเชลลาหุยาอโปเพวิโยเลี้ยเขาง่าคือลาหุยาติกาเลกาจิมไม่เขาย่าลอยาลาหุเข้าต่อกอเตียวฮัลโหลงาคือราหุยาติกาลิเลเวออกข้อติผาตอเพวิโยเรียกเขาก็งาคือราหุยากิพ่อเราพ่อเจ้ากาจังกือละเลยงาคือราหุชอเจอปูกาติเชวิทักกาโอกาปิลาเพวิแม่เฮียก็ยันยิ่งกาเลยออกเจเจวิสัตตากาไล่พ่อฝึกกาเราล้อเลยเฮียก็ติดต่อป้าวิติกาโกเลกู้ที่เลเขตดุสิตติดต่อพ่อจะได้คือมุยีด้วยลาเชลจีแม่ลีกู้ที่พ่อมุยีลาเชลเจอบูจารีสัตตาฝึกลาเวนายโยแม่เวติกาเลียอายิเตเลนาเชวิแม่เจียวบูจาฮาริอายิเตเลนาลาเชวิบูจาวิโยรักแท้แท้คนไกลก็แลเลียแม่ปุรุพอมุยิลาจาเจชอเฟซบุ๊กเปล่ากาลาตาวิแม่เลียคาเตเลอติกาเลียก๊อกกันเลตัดน้อยพ่อกะมุชัดเสือหอจาจีตาน้อยพ่อมุยาลาเลียมุชัดเสือหอจาจีแม่เลียอจะเจอเวสัตตาฟุลุลาลาเวกาอบูจาเลียวิอญยาขยากะกลัวหูมาเดอเย่เนียวหอจาจายกขึ้นแม่ละเลยโอ้ละอากาศกะตินี่ค่อยสาวเวกายกเปื่อยโยเลน่าเชื่อวิแม่สลามาอจีนาล้อยากะกะเลียวบูจาเลียงะฮือราหูยาอายีอยู่แล้วลาหุชอเจอปูกาปิลาเชวิอบูจางากาลิจูจาวิอคโลงาคือลาหุยาติภาอบูมาช่วยกากิตัวอปูอบูจอวิสาตาติภาคเดลือเวลาแลงาคือลาหุยาติภาถาเป้าลาเชวิโยอาปอดีเข้ากามุยิลาเชโอแมสละมาโอเจโอเลียปอดีโนวิปะเป้าเลยอาปอเจเปจาวิเลยเอมีลาเตียก็เลลิติต่อเป้าทักโลลาเวพยาไผพ่อกามุนาจาเจมุนาโคซานาจาก็วิจิเลชมอติภาเลยมือจ้าติจ้าลาเวมุนาเลวมุชามุยิเตียละก็เลติจ้ามือจ้าเวซานาวิจิเมยูนามาอยู่นามาสุริชมอติภานานีแม่ลิอยากข้างไหนเขติกุลาหมอลิมุนาติคือมุนาติคือมุยิละก็เลซานาวิชนาวนาเวก็เลเลอโลชมอกะเพบจ้าลิอยากข้ากะชอยาเพบโยคโลงาคือเตียลิลิกาลิอยากขอชติจ้าปู่มากันนะอือลาเวลิยาไอแพะก็อือลาเวอือลาก็ย่าเนก็แพะก็เลติผาผาก็นาเวติผาผาก็เชซาปื้ออะลิเตียโลก็เอติผาผาโลก็เลมวยเวเลติผาผาก็มาโมหิกาเซเวติผาผาก็มอเซเวเลออจิจิได้ผาแลงาคือชอยาเพบโยคโลปู่มากาวิออจิโยเรียกค่ะกุทกาอาสติเชวิกาเวออยาลิติญิเลเลเลลิดาวิออญิออยาเพวิโยกาตาเวนาลิออยาทาออพุแตแลออบูมาช่วยกาเกตุออปูคาเดซอเยแมมาฮิแตพ่อกามุชาชจาเจใครติแลมาฮิแตพ่อมุยาลาโลเลมาฮิแตพ่ออีสาลิลามเมียวกาอมชัดจาจิแม่ลิสลิลาอมยองาฮราหุยากาติจาเชวิกานาเลอกาปิลาเชลอลิมชัดจาจิลิสลิลาอมยอคโลเลอบูจาลิชปอปอวิสาตาฟลาเวยากอลิยานิกาอยู่เวลาตาวิสาตาอลอติผาไลลอจอตาวิโยอวิอเนลาหุยาโอเลียยูวิสาตาไลลออยู่เวลาวิแมลิงาฮราหุยาอาสติเข้าคโลจาดาวิกาจากาดอพ่อจาดาวิสาตาอายูวิอยู่เวลาตาวิโยจาดาปะตอเนฮราหุยากาเกกาจอวิออจิจะได้ผามากาชุกไกตัวอโปออชอปะทักกะแปปิเลียเคกวออลอปเตลอเกซาเลียมุชามุยีพ่อวิออลอนาสาอาเมฮัชเลงาฮจิไมวิออคโลอาลูกมุยลาดาจ้าอาเมฮาเลคันเนยูเมลิมุยคอจาเลียนูเกไคเกเลียเมฮาวิออยาจิไมวิออคโลเลมุยลาจาเมอาเมฮาชอเลงาฮือไทมิงกอคโลอาลาคิเตพอลิลิกามุยลาวิลอยาคาติกาลิลิตุกุมาฮินาลิติจังวะลิลิกามุยจักยาวิลอเมลิติกากามุยลาจาติกากามาลาจาเรียกให้กว่าจีจอปากรมุจุนิยมวิทยาพ่อยูคือซาตาปิกาลาวิเลนิชินิตาเลนิชเตนิวิออยาชอคโล
งูยีลุลามาวิจิแมงาคือไทมิงกอคโลและเตกะติติลอกโกกามูยีกาลามาจักเอตุโยเจมูยีลามาจักเอตุเวกูเฮกูฟาตาจอวิออติเตพางาคือไทมูเหมียวนาเตตอไทมิงกอภาคอีสานไทมิงกอก็จะเตตอมูญีตอพ่อและลิไทมิงกอฮอติตอพ่อกูเฮกูฟาตาเจมูยีลาจาลาโกลีลาจะละฮาแพตอลาเวเลเฮปูขอวิกาลูลูลาอีกะโทเวมีปะเวมิงกอยอจิลาวิชะได้ผาถาเลงอ่ะคือกูแฮและฝากโกเวลอเลมูยีจอมาลอแม่เลนี่ชื่ออ่านี่ชื่อเตนิคากายโกลอแม่เลงอ่ะคือไทมิงกอขอลมูยีจอมาเวเฮโกยานี่เลจิไมวิกามุนาแม่ยาซอกว่าจะบาเลเตียวเลติคือมุกอนะเราแม่ยานี่เลงอ่ะคือไทมิงกอนะติต่อพ่ออ่ามูยีลอโกนาลิขอเชเปเซเบฮุตาวิเจมูยีขอเชเปเซเบฮุตาวิออติมูยีลามากิตุเวแลจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและลีจังหวัดเพชรบุรีพ่อคะไกเจยานี่กาเลตาวาวิอยามุชัชเลฮอวิอซาแลเซชิฮีองศาคะไกตะกะตาวิเจเอกอไทมิงกือเลภาคอีสานพ่อสุดเปอร์เซลอแมออก็จะติดต่อกับมุยิมาเรียกขอเชเปอร์เซมุนีโตพ่อขอเชเปอร์เซกูที่พ่อกะขอเชเปอร์เซลอแมไทมิงกือราชกืออาดามาพ่อสุดเปอร์เซแล้วไทมิงกือราชกือเอาไทพ่อขอเชเปอร์เซเจลิชกาอย่างนี้จีจอปากรมจุนิยมวิทยาพ่อยูคือฉันแต่นี่แหละปิกาลาตาวิสาตาติพาอยู่เวลาแล้วเรียกวิอญีละหุยติพาทลาจลาฮะเพกกาลาวิทยาทางอะฮือติกาลิเลกะกูเฮกูฟากะกิตัวอโปอลอสาตาเชริพายูเวลาแลงอะฮือราหุยาทะทูมาลาเชวิโยเรียกก็งะฮือราหุยาติพาเรียสาตาติพากะกาวิทยาทาอชอบปะทักกะแปปีไกเพวิโยแม่จ้าแลเรียติปอแลอายิวิอลอลุยโยเรียงะฮือราหุยาเปลาทาเรียสื่อโซเชียลมีเดียพ่อไลฟ์แพลตฟอร์มคอลโลเรติกตอกมากโอเรียFacebook, YouTube, Live, พอกาเลียโลครีเอเตอร์กับอินฟลูเอนเซอร์กับมาจาเลเลียสตาติตาวิเปจากุมาแค่แต่แหละติยาคุยติจือก็เวลีคาวิลือยูตุนักมาสุลีชูติไมลิงอ่ะข้างอ่ะก้าวกูป้อนไหนอยู่เรียวแล้วกว่าจะอยากรัฐบาลสตามาปีละเหอยากข้าใครตินามาสุลีอินฟลูเอนเซอร์มากก็ครีเอเตอร์ติเชวิชอลไลกันแม่สุดจากุมาเล่เขาเตลสัตว์กับเพตโตเวเตเตกุมาฮิวิกาจโลเล่ไม่เลติยาอยากก็ฮิอาวินาอยากคักคับปุยมากก็ฮิเกวิกาขอจวินาเล่เล่เขากวนท่าติชกอนีเล่คอรมอคอลุอาจุยารัฐบาลกติปาติผาจีดาเล่จีชิปุวิโยเล่เขาเตลโครงการไทยช่วยไทยพลัสอ๋อฮัลโหลนี่โครงการจอตาเวเล่อรอติโครงการฉบับสวัสดิการแห่งรัฐเล่เบื่อเล่โครงการยิ่งมาเต็มมาล็อกโก้โครงการคนละครึ่งพลัสเล่เชวิจอตาวิโยเล่โครงการไทยช่วยไทยอ๋อฮอลลูวินี่โครงการเล่เชวิอ๋อรอเชลีอายีจ้าเล่มาเตเล่โกโก้งาฮือราหุยากาจ้ากาดอวิพ่อจ้าดาวิทัปปะโตไลกากาซาตาคาเดลอนาเวเล่ขาเคกาเตตุเวอัมติคือกาโจกามากาโกชัวลาวิคีวินะเล่เขาโกชโมชเกลโกเอบัตคนโจลี่แม่กับบัตรสวัสดิการแห่งเราสกอลงทะเบียนจลักกูคักคิติตุเล่โทรศัพท์มาจดอยากก็เกลาลาวิหาวิคนนั่นเลยติผักคนนาวิพิกาวิกาจอวิติผักคนตูมากาโมเจ้าวิกาจอวิเล่อะลูไล่ยากก็ไล่ยาดอกเอเวดอกกับดอกขี้ดอกกับดอกหาวินาเล่เฮกออันทะเลจิชิปุเล่สตาติผักกาลาวิเล่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเล่ชุดที่คือโนฮืออาติฮาปาวิเซฮาบะโมปาจากาเชวิชอติผาติชเสลาตีเซฮิมือกาจอตาวิจิแมเลียปุระทะลอกว่าละเคติชออลากาวิชอติพาพาโกโสเวนะเลียชอโสเวบาสวัสดิกาแห่งเราโคโลกาวิชอกาสกัยและเลียจอขอเป้าปุระวิอยาโคโลกาเชนิวิอโคโลตีชเสลาเลียตีเซฮิมือกาเคจอตาลอจิบาสวัสดิกาแห่งรัฐชวิอโคโลเฮโกไลคอตอลาเวเลียชวิอโคโลเพศาวิชกะบาคุจูบาสวัสดิกาแห่งดากาวิมาจาคนนั่นเลยไล่กาโกไล่คอโกเวเลหาปาโกปาลโกมากาวิกาคือกาจกามากาวิโกเลโอคมาจาลิตอลาเวเลเขกัวโอวิอันติคือติแขโอคโลกุมาลาเลยเอกัวเชอโลติแขเชอเลบาสวัสดิกาแห่งรัชติคือติฮาปาวิอาเซฮาบะมอปาจากาเชเวติชเซลาติเซฮิมือกาวิเชเลโนฮุอสกอลงทะเบียตุมาโลเจติฮาปาวิอา
เลตีฮีบาตีฮีบาเลมอปาจักไอตุเวคาปวยออฮาปาปิลาตุโยเจเฮโกคาทาตาปิลาตุเลโกโกเลฮาปาซึตีนีขอฮาปาทาตาปิลาตุโยเจเตฮาปาเวียเตฮีบาจิเมลิเคโกออฮาปากัวขอฮาปาตะเลกอฮาปาคะไกราเกตุโยเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐสติคือกาวิชติภาเตชะเตตุมาโลเลปุลาทานโหมปาจาวิเคเลฮาปาสเตนิกาลากัวบาปะชาชูอยู่แลร้านค้าทกฟ้าโคโลมอติฮีบาฟูปาจาเกเปวิโยเลกอฮาปาคะไกเจเตฮาปาโปเตฮาปาเลกอฮาปาคะไกจิเมเลเคกัวคาเดนาเมลิเอบาสวัสดีค่ะเห็นรับบักโคโจเลเตกาเวียเตฮิบาโอเตฮิบากุลาวิจิเมเลโอฮาปากาวิจิเคโกเตกาเวโอฮิบานาลีโอฮาปาโอโคโลโมกาปาจาเกวิชริโมเลติชะติตุมาโลลงทะเบียนตุกามาโลเจเลโอปิติโมเลเตปติอัตโนมะกาลาวิจิเลเคโกอาชุเตกาเลอบาสวัสดีค่ะเห็นรับคาปวยกอสกาลงทะเบียนวิจิเมโกเตกาเวโอฮิบาเลียกาวิชมากาเจก็วิชแหล่เลียซาตาอโปโยเลียอลกวันทาอาจุยารัฐบาลเลียรัฐมนตรีกระทรวงกลางคพโยคาเดกุปวิโยเลียบาสวัสดิการแห่งรัฐอปิติโมจาราจอตาวิติชเสลาติเสหิมือกาแลเลียอสลงทะเบียนตุมาโลเจเตปติโนคือโมปาจาเชเวคาสเลียเตฮาปาวิติฮิติฮิบาเลียเตปติลุลาตุโยเจขอฮาปาทาตากาวิจิแม่เลียเคโกเตกาลิลิกานาเกาเลียนาเจโอเลียบาสวัสดิการแห่งรัฐอปิติโมติชะติตุมาโลลิชโอฮิบากาวิโอคโลนาลิโอฮิบารักไอตัวปูติชะติตุมาโลไตเชะเลฮาปัสติญ

วิตีหมูคักให้ตีตูเล่โกแหลนาหลูลาเวเล่บาสวัสดิกาแห่งรัฐมาจอวิตีหมูลอโกเล่โครงการโคลาครึ่งพลัสขอชอออดโซเชเวเย่แผ่วิเจชเวลาโกแหลโทรศัพท์มือถือกาจอเวเล่โทรศัพท์มือถือจอและแอปเป๋าตังออกโคโลกาลงทะเบียวิโยใครแต่ละแอปเป๋าตังขอนี่คือเป้ากับฟูกือและเรียจุยารัฐบาลกือลาวิโอโคโลปอดาและขอชอออดสเตเล่เย่ไก่แผ่วิโยเล่เฮกัวบาสวัสดิการแห่งรัฐมากาวิติมูลโกโครงการโคละครึ่งพลัสออกคอลุเยละเจเรียลงทะเบียละจิแม่เรียลงทะเบียวิอนี่แหละนี่ชงันตาเลนี่ชกอนี้งาฮาปามีฮาปานี่ฮิงาฮาขอชกอขอออกคอลุเจเรียแอปเป๋าตังออกคอลุกาลงทะเบียวิจิแม่เรียแอปเป๋าตังออกคอลุกาลงทะเบียวิจิแม่งาฮือราหุยาบาสวัสดิการแห่งรัฐมากาวิติมูนั่นเลยโครงการโคละครึ่งพลัสชอคอลุเซชลาก้าปิลาตุโยเจติฮาปาเวติฮิบาเรียกเขาออฮาปากาวินะเขาตายเวกาคาชุลเมฮาปาสตินิโคฮาปาตาเลเซชนิโคฮาปาคาไกเจเขาเยวิโอยาเลมสนาคอนาริตาเลมผือเรียติชเตนาลิคาไกเจเขาโครงการคนละครึ่งพลัสแลลิงาฮืออาจุยารัฐบาลขอเชเปเซปิลาแลลิเนหึมมียาเป้ากาอาออดเปอร์เซกาโตวิเจเรียกเขาตีนี่แหวนี่ฮับฟูมอปาจากเกาวิจิแม่เรียกเตฮาปาเวียติฮิบะคือลากไปตุโยเจเขาก็งาฮือเรียกโครงการคนละครึ่งพลัสชอคอโลลงทะเบียนเลยเย่แผ่วิชอแลเรียกาจอจอวิคุณสมบัตินะเตอาสาติชี้ขอบีเปอร์เวเรียลงทะเบียนตีนอยู่แล้วก็จะได้หาปานิชงานอยู่วุสอเรียติชี้ขอบิโอเวชอติภากาเพวิโยเรียอาสาติชี้ขอเจคติแลบาประชาชนจอวิชอนาเรียสัญชาติไทยเพวิเจคติแลบาสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลโลออเมจอวิชอติภามาเพเจเรียบาสวัสดิการแห่งรัฐมาจอวิชอติภาเจติกาเพวิเจและเรียปุระเวโครงการคนละครึ่งออกคอลโลติพิติยะและมีอาจุยะติภายูกาและออลอติไกปุวิชอติภาลโกมาเกวิจิแมเรียตาติพิตาติยะก็เวเรติพิติยะเวลโกชุติปล่อยกามาปีเราก็เวเรปุระจากโครงการคนละครึ่งกาวิชอติภาติภาภาลโกพุจาปายูเวเรียกให้แต่ละชูกะชากาวินะกะชากาวิทยาท่าโครงการคนละครึ่งจะเคยจอวิทยาท่านหนอมากาวิแม่เรียชุกว่าเวียติพิติยะเวลโกมากาวิโยเรียชราปะโตงาคือลาหุยาเรียโครงการคนละครึ่งพลัสออกคโลกาวิชอติภาเรียออปิติมุลโกแอปเป๋าตังออกคโลลุยแลกะจะยืนยันรับสิทธิ์วิจิแม่นิชงันตาเลนิชกอนยิงะฮาปาวิโอยาอนิกางันเนติพอลาโลเลอโลโกเซชเซชลากะเจติปิวิทาต่อนะแล้วก็สติมูลก็แอปเป๋าตังกาดาวโหลดเวลาเลยกาติดตั้งแต่วินาเรียกติแล้วนี่ชงันตาเลนชกอนอยู่แล้วก็แอปเป๋าตังคอกาลงทะเบียนวิโยเลยนี่ชงันตาเลนี่ชกอนี้งาหาปานี้งาหาขอชกอของานเจติเรียกโครงการคนละครึ่งพลัสออกคอลุลงทะเบียนเลยยืนยันรับสิทธิ์เวชติภางานเจติผัววิเจเสฉลากาเบียละกูหูวิลิมากาวินะจราปะตอฮอลิงาฮือราอุยากะคาเดดอนอลินชงานยิมุซอตินะเลแอปเป๋าตังพัวละกูนะหาฮะลงทะเบียนแมลิออสติโมลอกอปิเตโมกะลุยเลกาจะยืนยารับสิริโยไม่ลอกมากาแมเรียกกอสกานะจุยารัฐบาลกาลาเกตุเวออคาติพาเลใครเตแรงอะฮือราหุยานันคอกอจอวิอโทรศัพท์มือถือมาจอวิโลโกโครงการโคละครึ่งเชอร์กาล่าก็เลยนาลาวิมากาเรียกโลโกแอปเป๋าตังเรียกโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนโคโลกาลงทะเบียนและนี่คือการเรียกแอปเป๋าตังโคโลจีวอลิโลโคโลฟูบายเกลเลียวอาจุยารัฐบาลปีลาวิววิเกียติเกราปอเยวิทาปาโตโทรศัพท์มือถือมาจอโลโกโครงการโคละครึ่งเลยจะได้ผ่ามากาวิโยเอกอติมูก็จอเฮเวเลียววิออนเนลาหุยาติเผาโครงการคนละครึ่งกาเล่ลงทะเบียนมากาเย่มากาแล้วก็โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมาจออินเทอร์เน็ตมาจอเล่ชติมูนะแค่กอเตียเลปุระทาบาสวัสดิการแห่งรัฐกาลงทะเบียนมาผ่าเลมากาเวติมูจอวิแม่บาโคโจกามากาโครงการคนละครึ่งกามากาเวออกกาเล่ลุเชตาวิติมูจอวิชติผ่าล็อกโกกาเล่ซาตาโคโรนาเจเล่คาทะนาตุโกมาโซนะยาคากาจุยารัฐบาลรัฐมนตรีกระทรวงการคังโกเวเล่มาโม
มวิอยาคโลบาสวัสดิการแห่งรัฐเก่าออสเตปอกอพอเลลงทะเบียนจราตุโยเจเลออสเตปอกอพอเลลงทะเบียนจราตุโยเจแม่คาเดนาเลอยากเข้าเหนียวเข้า

哦，亚卡塔那么说，利亚就亚拉塔巴尤和噶卡古布维提亚塔包图拉都有接啊，巴萨瓦迪卡海拉噶马乔，克隆噶库拉克隆噶耶马噶维提姆纳嘞，卡德纳梅利奥斯蒂波哥波雷隆塔别兹拉都有接，亚卡卡塔那都古马斯西纳里噶罗维梅，利卡塔那么说嘞，哦亚萨拉贡阿噶哈包图拉都有，哦拉古斯蒂姆拉古利提切噶马噶维纳，利克果阿胡。我是德波利巴萨瓦迪卡，我是德波国城一带尼维尔要克鲁啊，这里去噶为第七世拉噶帕维切噶啊，国城一带尼都有只咩？佩萨波萨维切罗国咩有多都有只？列亚卡啊，亚卡列哈维沃维亚罗国有多都有只？这个拉布 AI 耶嘞，亚查都有只咩？乔亚噶耶嘞，列拉布 AI 噶耶嘞哦，哈泰维拉，马哈泰维拉，列巴萨瓦迪卡亨拉噶维蒂姆噶亚查都有只，亚查嘞哦，波萨维乔泰维罗国哪里啊？我咩有多都有只？列巴萨瓦迪卡亨拉罗国。好咯，你呀卡，哈维沃维蒂帕，罗哥有得了国家了，噶比该都有只，结果奥斯蒂波哥破了龙头边，他罗哥奥比蒂莫噶卡贝吃你得，你该都有只咩？该得了奥斯蒂帕哥龙头边拉达维罗哥噶，你阿萨蒂奇可比为哈维沃维乔，得可巴维奥可罗扎噶噶噶维蒂塞奥库玛噶该只，把基迪玛噶做只，耶维切维蒂拉阿塞奥库维蒂勒噶，啊噶维兹维蒂拉奥库维兹维乔蒂帕噶玛佩。จีพัตุรุเตียวิอาจุยาคาราชกาเลทอคอเชวิชกามาปีเจบาสวัสดิกาแห่งรักกันนาเลียเขกวออาสาติชีขอวิอาตาวิโรแม่เลบาสวัสดิกาแห่งรักกาติชีขอวิอาตาและโครงการคนละครึ่งพลัสกาเลอาสาติชีขอวิอาตาวิโยปุราชาลโกติชขอขอกาปีเวยาคาชริปอวิอยาลีติชีขอวิอาตาปีวิเจเขกวองาคือราหุยาเลบาสวัสดิกาแห่งรักอปีเตมูเลติกาวิโอฮิบากาวิโอฮาปานาเลติฮาปาวิติฮิบะชติปอวิอยาโคโลโนฮุติชติตุมาลูลอลีติปอติอัตโนมาลีโนฮุโมปัจจกอติโอโคโลฟุกุระเกตุโยเจยาคาลีปาสวัสดิกาแห่งรามาจวิชติภาโลโกสัตตะคะเดลอนาลีติปอกอพอเลลงทะเบียนจราตุโยเจมาโมโมวิอยาโคโลลีเคกวคาตินิคาติยาวิชออาจุยารัฐบากติปากะคากุปุขโนโนฮุทะเปาโทราตุโยเจลีเคกวงาคือราหุยาติกาลีเลกะสัตตะคะเดพอนะเรียกให้กว่าบาคโจมาจอเวติโมเรียกโครงการคนละครึ่งพลัสเยแพวิจิแมเรียกให้กว่าหนูคือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจอเลยอินเทอร์เน็ตจอวิลโกแอปเป๋าตังออกคอโลเรียขอเชื่อออเชื่อเรียกอาจุยารัฐบาลขอเชื่อไปเลยนั่นคือเป้ากับออเชื่อเปอร์เซตต์แล้วเรียกตีนิเวนยี่ห้าบาทตีนิเวนยี่ห้าบาทเรียกยี่ห้าบาทเลยปวดหัวจามาปวดเลยตีนิเวนยี่ห้าบาทออกคอโลมอปัจจัยแพวิจิเรียกให้กว่าออฮาปากาเวติฮาปาเวติฮิบาเจเรียกให้กว่าลงทะเบียนวิอย่าเลยเลยนี่ชงานแต่เลยนี่ชกอนิงาหาปาวิอย่าชอคโลเจติเจและเลยลงทะเบียนเกอติกะแอปเป๋าตังออกคโลเจติเจแม่เลยชกาอยู่เวลาเลยเลยงาคือราหุยติพัฒน์ทุลาเวลีออลกว่าอายุเวลีออลเลยกาจากาดอเวมก็วุปีพ่อจ้าดาวิอเจชออายุเวลีออเลยเขาก็งาคือราหุยากาคือกาจ้าวิชอติพักกากาแพ็กไอตัวอโปเลยซาตาามากาามากาสวัสดูน่าเลยซาตาคาเดพอหายุแต่ก็แลเลติกาเลเลชายานิกาอันทาจุยารัฐบาลจีดาปุขนอจิชิตอลาตาเวเรียกโครงการไทยช่วยไทยออฮอลเวเรียกโครงการคนละครึ่งพลัสมาก็เรียกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียกอาหึมมียะถากาดะเกจูเวออเข้าลอติพาจิชิลิตอลาตาเวคัสเรียกอาหึอวิยอเนียละหุยาติพาทาเรียกอลอซาตาจะได้พายอยู่เวลาและจะเกชลาวิโยแม่จ้าเรียกอาหึละหุยาลิข้อลอลุลาตาเวเลียสมาคอดาจีสมาคอดาจีหาดอกาเวเลียติดต่อป้าเวงอ่ะคือลาหุยะหลอลุลาตาเวลิคอติปุเพวิโยติเกะนาเซแม

La lo la ta vi li khoi ti po tho ka ga ka ga na ki pu vi yo nga khu la hu ya ti pha ko ko na la vi li โครงการคนละครึ่งเรียลงทะเบียนแลเราเวชอติพาเตปอเรียบาสวัสดิการแห่งรัฐก็ลงทะเบียนแผอลาก็แหละนาลาเวเลนอเลโครงการคนละครึ่งเรียลงทะเบียนแล้วเยี่ยวเวลโกบาสวัสดิการแห่งรัฐออกโลก็ลงทะเบียนมากาแม่ออลโกติกาเวติยาเจติกาเวเรียนก็คือเรียลโกโครงการคนละครึ่งกาเยี่ยวเวนะเลยเยี่ยวเวเกาเวเขาก็เตปอบาสวัสดิการแห่งรัฐก็ลงทะเบียนก็เวชมาแผลเรียติกาตินียากามาแผลติกาโกติยาเจติกาวิเจโครงการคนละครึ่งเยี่ยวเวลโกบาสวัสดิการแห่งรัฐมาก็เกาวิโยเรชกาง่าคือรักยาติพันนากาดะจัวปูนะเลยติปอกอทุลาเชวิติจือแพวิโยติพาลกัวมานนากาเวเลยบาโคจูกาฮึกาเวโครงการคนละครึ่งกาฮึกาเวเลยนี่ยาติปอติเฮือก็เวชมาแผ่นะเลยแค่กัวบาสวัสดิการแห่งรัฐมาจัววิชลกัวโครงการคนละครึ่งพลัสเยก็วิโยแค่กัวโครงการคนละครึ่งพลัสกาเยมากาเวติหมลกัวลาตาเฮก็เวนะเลยอุเวติหมลกัวติปอสกอพอเลยลงทะเบียนจิราก็เวียเข้าเนี่ยฮะค่ะถ้าลงทะเบียนจิราตุวิชมาสเสเรียอาจุยารัฐบาลก็ติปาติภาก็คังกูเชเวเตะแขกโคลเชียวิเจเรียงาคือราหุยะมานาเจเลเรียก็น่ารู้ลาวิทปะโตงากติปอกทูลาเชเวติจืบแพวิโยก็จ้าเลยโอ้จ้ามาเผลอเราแม่แม่ก็จ้าเลยซาตาก็เป้าหาดอลเลเรียจ้ามาเผลอเราเรียนาลีอย่าปู่รอแม่ลี่อย่างนี้มันหลอกคอวิหอยาวคอโลกาโอ้ปู่จ้าเลี่ยงอ่ะคือละหุยาฉบ้าอุปาลุเชวิการู้ละเลี่ยโอกาปิลาเชวิกาโอ้ปู่จ้าแต่โยลี่ติกาลีลี่กะกะกดไลค์กดแชร์ละเชวิโอ้ปู่จ้าเลี่ยแค่กว่าอย่างนี้มันหลอกคอวิหอยาลี่ฮับปะเอวก็วิเลี่ยวิปัสสลูกาวิลิคอเลยมือพอละจิโยติกาลีลี่กะจ้าแม่ดอแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปีโอ้ปู่จ้าแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้
1: ผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับผู้นำรัสเซียในโอกาสเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการวันที่20พฤษภาคมนี้อาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้ในรอบ22ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปท.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐหันน็อตการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวภาคเอกชนนำโดยสภาหอการค้าไทยและศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมเสนอความคิดเห็นรายงานข้อมูลผลสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความโปร่งใสของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานรัฐเร่งอุดช่องโหว่คอร์รัปชันพร้อมจับมือภาคเอกชนปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการลงทุนนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนหรือได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำรวจเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน6ถึง7กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี้ซึ่งหลังจากได้รับข้อเสนอแล้วรัฐบาลจะนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเว็บไซต์ law.go.th ก่อนที่สำนักงานกพร.จะสรุปเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขต่อไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.หลังผลสำรวจการทุจริตหน่วยงานภาครัฐนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับนายกรัฐมนตรีพร้อมเปิดเผยกรณีการหารือกับกรมควบคุมมลพิษหลังพบผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐของกกร.จัดอันดับอยู่ในอันดับหนึ่งว่าได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเมื่อวานนี้ย้ำว่าปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.ที่ได้ประสานไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผย เตรียมร่วมคณะนายกรัฐมนตรีไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะหารือการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การวิจัยและการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียวนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าจะร่วมเดินทางไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับคณะนายกรัฐมนตรีวันที่21ถึง28พฤษภาคมนี้และจะหารือข้อราชการด้านความร่วมมือหลายด้านในส่วนของกระทรวงอว.จะมีการหารือเรื่องมรดกทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประเทศไทยเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุโขทัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถานจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำการวิจัยเชิงลึกพร้อมใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อทำให้เกิดมูลค่าได้รวมทั้งการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การพัฒนาวิจัยร่วมกันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสีเขียวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พุทธศักราช2569ถึง2571สร้างความร่วมมือพลังงานสะอาดและซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐกิจระยะยาว
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าไทยและฝรั่งเศสเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ถึง2028ในวันที่25พฤษภาคม2569ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าซึ่งร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลายมิติทางด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างการสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนทั้งนี้การลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศต่อไปอริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ3กระทรวงพัฒนาแดชบอร์ดบริหารผลผลิตข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมและ AI คาดการแบบเรียลไทม์นำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: างสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาแดชบอร์ดเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDAเพื่อคาดการผลผลิตข้าวแบบเรียลไทม์ช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโดยนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงแต่ยังจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลพันธุ์ข้าวและข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้ายกระดับระบบให้สามารถใช้งานได้จริงภายใน2เดือนพร้อมเตรียมนัก AI และ Prism Model มาวิเคราะห์อุปสงค์ข้าวโลกเพื่อประเมินศักยภาพตลาดวิเคราะห์ข้อจำกัดทางการค้าและกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตลอดจนขยายระบบบริหารจัดการข้าวแบบเรียลไทม์ไปยังทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภารายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดเผยภาพรวมประกันภัยไทยปี2568เติบโตแข็งแกร่งประชาชนให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมมากขึ้น
5: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยภาพรวมธุรกิจประกันภัยประจำปี2568ว่ายังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทั้งระบบสูงถึง 969,221 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17 แบ่งเป็นเบี้ยจากธุรกิจประกันชีวิต 676,436 ล้านบาทซึ่งทำกำไรสุทธิพุ่งสูงถึง 74,894 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.57 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือ Unit Link สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพและประกันบำนาญที่สะท้อนเทรนด์การให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมระยะยาวของประชาชนขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยรับตรง 292,785 ล้านบาทแม้กำไรสุทธิจะปรับลดลงมาอยู่ที่ 11,677 ล้านบาทแต่ฐานะการเงินและสินทรัพย์ลงทุนยังคงมั่นคงแข็งแกร่งโดยมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรองสัดส่วนเบี้ยสูงสุดควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประกันสุขภาพและประกันภัยการเดินทางที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งนี้ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนถึงเสถียรภาพของอุตสาหกรรมโดยคปภ.ยืนยันพร้อมเดินหน้ากำกับดูแลและยกระดับระบบประกันภัยให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงที่มั่นคงของประเทศปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กรมธุรกิจพลังงานยืนยันความมั่นคงด้านน้ำมันของประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอใช้ได้ไม่น้อยกว่า100วันอย่างแน่นอนพร้อมร่วมมือกับอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ค้าน้ำมันขับเคลื่อนการใช้น้ำมัน B20
4: นายสราวุฒิเจ้าตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันว่ามีน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้ทันทีในประเทศประมาณ 50-60 วันมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรืออีกประมาณ30วันและมีน้ำมันตามสัญญาจัดหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ30วันรวมแล้วประเทศไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้นานกว่า100วันซึ่งสร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศแม้เกิดสถานการณ์วิกฤตเต็มรูปแบบขณะเดียวกันกรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มงวดโดยสั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตและห้ามหยุดการผลิตเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและ DSI ในการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7และมาตรา10อย่างใกล้ชิดเป็นรายวันเพื่อป้องกันการกักตุนและตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาน้ำมันขาดแคลนในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้จากมาตรการควบคุมแล้วรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนโดยเร่งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศทั้งน้ำมันดีเซล B20 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
6: หลักการแถลงในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของภาคประชาชนในการใช้น้ำมัน B20 ทั้งในมิติของคุณภาพและก็ประสิทธิภาพในการที่จะใช้งานในเครื่องยนต์ปัจจุบันได้มีการกำกับดูแลมาตรฐานอย่างใกล้ชิดสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเราก็จะอิงกับทางสหภาพยุโรปเป็นหลักซึ่งก็เป็นมาตรฐานยูโรที่ได้รับความยอมรับจากทั้งภาคอุตสาหกรรมน้ำมันแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์ไปด้วยกันแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่จำหน่ายสู่ผู้บริโภคนะครับอย่างสม่ำเสมอ
4: สำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย B20 ในครั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอุตสาหกรรมยานยนต์โดยมี13ค่ายรถยนต์ชั้นนำร่วมยืนยันความพร้อมว่ามีรถยนต์รวมกันถึง 1,135 รุ่นที่สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถ้อยแถลงในงานประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ประกาศพร้อมร่วมมือปรับโฉมสาธารณสุขโลกเพื่อสร้างอนาคตสุขภาพที่ดีขึ้น
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ที่ปาลายดินาซิโองนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตและกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อการปรับโฉมสาธารณสุขโลกความรับผิดชอบร่วมกันว่าไทยมีความมุ่งมั่นต่อระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าความมั่นคงทางสุขภาพความเท่าเทียมและระบบสาธารณสุขที่มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับวิกฤตจากการถอดบทเรียนความสำเร็จของไทยพิสูจน์แล้วว่าระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่งมีรากฐานมาจากการสาธารณสุขมูลฐานและความไว้วางใจของชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสถียรภาพของโลกท่านนี้ประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อความเป็นพันธมิตรที่มีมาอย่างยาวนานกับองค์การอนามัยโลก และจะยังคงทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกทั้งหมดอย่างสร้างสรรค์ในการปรับโฉมสาธารณสุขโลกผ่านแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงครอบคลุมมีประชาชนเป็นศูนย์กลางถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่จะสร้างอนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้นพร้อมรับมือกับความท้าทายที่มากขึ้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเพื่อมวลมนุษยชาติทุกคนนฤมลอุดมพรรายงาน
8: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดเดือนมิถุนายนนี้
4: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระประวัติพระจริยวัตรและพระกรณียกิจและการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายพระกุศลตลอดเดือนมิถุนายนได้แก่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลทางส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีฉลองพระชนมายุ99พรรษาการจัดพิมพ์สมุดภาพวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดแสดงสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการพิมพ์ลายกระเบื้องโมเสกการวาดลวดลายบนเซรามิกการจัดทำเครื่องแขวนดอกไม้สดถวายเป็นพุทธบูชาและนำคณะนักเรียนที่ชนะการประกวดสวดโอเอวิหารรายเข้าร่วมสวดโอเอวิหารรายระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษานอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจะร่วมกับวัดเครือข่ายใน76จังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในวันที่26มิถุนายนพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่ปฏิสถานพระรูปและสมุดลงนามถวายพระพรตามสถานที่ราชการวัดและสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569
9: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569พร้อมเปิดเผยว่าการจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและบริเวณพุทธภูมิภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดกำหนดให้มีกิจกรรมอาทิการรณรงค์แต่งกายชุดสีขาวไว้ทุกการประดับธงชาติและธงธรรมจักรทุกวัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมกวนข้าวยาขู่เป็นต้นทั้งนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เห็นความสำคัญและประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือฤดูฝนและการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลจารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเปิดโอกาสให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประเด็นสำคัญที่ส.ส.หารือจำนวนมากคือปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำหลากในช่วงฤดูฝนขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายแห่งตื้นเขินและยังไม่ได้รับการขุดลอก ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งรวมถึงรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน
11: เมื่อถึงฤดูหลักน้ำก็จะไหลมารวมกันทำให้เกิดน้ำท่วมหนักการมีน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้ตลอดปีซึ่งนั่นจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมั่นคงมากขึ้นค่ะ
12: ซึ่งจังหวัดยะลาเองก็ประสบกับปัญหาตลอดเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาหนักมากครับท่านประธานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดยะลานะครับในเรื่องของขุดนะครับบึงใบเมาะเนื่องจากว่าไม่ได้รับการจัดสรรหรือว่าไม่ได้มีการขุดลอกมานานแล้วซึ่งคลองบึงใบเมาะตรงนี้ก็จะการขุดเนี่ยก็จะช่วยรองรับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำอีกด้วย
13: ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหานเนื่องจากช่วงฤดูฝนของทุกปีพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหานจะประสบปัญหาน้ำท่วมสาเหตุเกิดจากคลองในมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปีดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยการขุดรอกคลองและปรับปรุงระบบระบายน้ำ
10: นอกจากนี้สสยังได้หารือปัญหาอื่นๆอาทิถนนชำรุดเสียหายที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจนเกิดปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้งปัญหาพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างปัญหาที่ดินทำกินและการบุกรุกที่ดินสาธารณะวาสนาจระเข้รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี
14: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยร่วมกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศจึงประกาศแจ้งเตือนทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยและน้ำท่วมขังครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้6จังหวัดเน้นย้ำพื้นที่อำเภอชายฝั่งทะเลได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทั้งนี้ปภ.ได้ประสานงานร่วมกับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมสั่งการให้นำเครื่องจัดกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงชนันทิดาสังทองรายงาน
1: นายอำเภอตะกั่วป่ามอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรหลังน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วส่งผลกระทบด้านการสัญจรกับประชาชนในพื้นที
15: ่นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791บวก980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14 74ทับ2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน
16: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนและภัยแล้งหลังมีแนวโน้มรุนแรงโดยเฉพาะในปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาวะเอลนิโยตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยจังหวัดได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนอย่างต่อเนื่องทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยการติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการพยากรณ์อากาศให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงโดยกำชับทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางนี้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอรปวีวงศ์วชิราสวัสดิ์ทอสุรธานีรายงาน
17: ส่วนพื้นที่ภาคเหนืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์รายงานความเสียหายเหตุน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลกระทบเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้าน
18: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้รายงานว่าเมื่อวานนี้19พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นถึง 23:00 นได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ส่งผลให้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและมีประชาชนได้รับผลกระทบหลายตำบลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยตำบลชอนไพรหมู่ที่2ตำบลเสรียงหมู่ที่5ตำบลบ้านโตกหมู่ที่1 2 3 4 5 7 12และ13และตำบลป่าลาวหมู่ที่6 9และ13รวมทั้งสิ้นเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้านปัจจุบันสถานการณ์ระดับน้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วคงเหลือเพียงน้ำท่วมขังบางส่วนในบางพื้นที่ทั้งนี้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
17: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
19: เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
17: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้
20: นางสาวชวนีคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เป็นช่วงฤดูทุเรียนป่าละอูสินค้า GI ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ผลผลิตและจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้ดังนั้นจึงได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหัวหินพาณิชย์จังหวัดเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายใน11หมู่บ้านของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินช่วงวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคโดยทุเรียนป่าละอูเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชนีมีลักษณะเด่นคือเนื้อหนาสีเหลืองอ่อนเนื้อแห้งเนียนละเอียดมีกลิ่นอ่อนรสชาติหวานมันอร่อยเม็ดลีบเล็กโดยจะต้องเป็นผลผลิตที่ออกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเท่านั้นซึ่งจะมีการติดสติกเกอร์ที่ขั้วทุเรียนเพื่อรับรองว่ามาจากผู้ผลิตที่มีใบอนุญาต GI มีหลักฐานตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของทุเรียนได้ธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
21: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
22: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับ การบริการสาธารณะถนนหนทางหรือโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เช่นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
21: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่บริเวณด้านนอกของมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้จากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินจะหารือกันในหลายประเด็นสำคัญอาทิความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองจะมีการพูดคุยอย่างใกล้ชิดเป็นการส่วนตัวระหว่างเพื่อนเก่าพร้อมจิบน้ำชาอย่างเป็นกันเองเหมือนเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนประเทศจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2567ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับการต้อนรับอย่างหรูหราซึ่งแตกต่างจากการต้อนรับประธานาธิบดีปูติน
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านมติจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยคะแนนเสียง50ต่อ47เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นชัยชนะที่รัฐสภาสหรัฐควรมีอำนาจในการเปิดปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐไม่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามมติดังกล่าวจะต้องมีการลงคะแนนขั้นสุดท้ายซึ่งอาจเผชิญอุปสรรคจากสภาผู้แทนราษฎรที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากซึ่งเคยคัดค้านมติในลักษณะนี้มาแล้วรวมถึงการใช้สิทธิ์วีโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่ผลการลงคะแนนครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความกังวลภายในพรรครีพับลิกันเนื่องจากสงครามอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนส่งผลให้คลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐตึงตัวรวมถึงความพร้อมทางทหารและประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการยังพุ่งสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกรัฐสภายุโรปและ27ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU มีมติเห็นชอบร่วมกันเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่จะดำเนินการตามข้อตกลงการค้าที่ทำไว้กับสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนายไมเคิลดามิอานอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการค้าและอุตสาหกรรมของไซปรัสได้ดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของ EU ประจำปีนี้กล่าวว่าในวันนี้ EU ปฏิบัติตามพันธกิจของตนแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าการปกป้องความร่วมมือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่มั่นคงคาดเดาได้และมีความสมดุลจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะกำหนดอัตราภาษีใหม่หาก EU ไม่ดำเนินการตามข้อตกลงการค้าที่สหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจาก EU ที่อัตราร้อยละ15ภายในวันที่4กรกฎาคมนี้
1: กระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยประกาศห้ามผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าประเทศเป็นเวลา30วันตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังทั้งสองประเทศเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวระลอกใหม่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย136รายและมีผู้ติดเชื้อมากกว่า540ราย กระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนกล่าวเพิ่มเติมว่าพลเมืองจอร์แดนจะได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าวและทางการจอร์แดนจะติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้อย่างใกล้ชิดทางนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมแสดงความกังวลว่าการแพร่ระบาดระลอกนี้รวดเร็วกว่าที่คาดการไว้ในช่วงแรกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจ่าฝูงที่ต้องการ3แต้มสำคัญเพื่อไล่จี้จ่าฝูงอาร์เซนอลเปิดบ้านพบบอนมัธผลปรากฏว่าทัพเรือใบสีฟ้าทำได้แค่เสมอบอนมัธ1ประตูต่อ1เก็บเพิ่มได้แค่1คะแนนแข่ง37นัดมี78คะแนนตามหลังอาร์เซนอล4แต้มแต่เหลือการแข่งขันเพียง1นัดส่งผลให้อาร์เซนอลผงาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีไปครองได้เป็นครั้งแรกในรอบ22ปีแน่นอนแล้วหรือนับตั้งแต่คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายเมื่อปี2004อีกด้วยส่วนผลอีกคู่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ยังการันตีการอยู่รอดปลอดภัยในลีกสูงสุดไม่สำเร็จหลังบุกแพ้เชลซี1ประตูต่อ2ต้องลุ้นหนีตายต่อไปในเกมสุดท้ายกริมสบี้ทาวน์ทีมในลีก2ดิวิชั่น4ของอังกฤษประกาศปล่อยตัวนักเตะออกจากทีม5คนหลังจบฤดูกาล2025ถึง2026โดยหนึ่งในนั้นคือจูดซุนซับเบลกองหน้าทีมชาติไทยอยู่ด้วยสำหรับผลงานของจูดในฤดูกาลนี้ลงสนามไป29นัดทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์สโมสรลิเวอร์พูลจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล2026ถึง2027อย่างเป็นทางการโดยในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวที่ลาน Discovery Plaza สยาม Discovery กรุงเทพมหานครสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลยังคงผลิตโดย Adidas ภายใต้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งระดับตำนานในช่วงฤดูกาล1989ถึง91ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์เคนนี่ดัลกริชตัวเสื้อมีการนำลวดลายเรขาคณิตและเอกลักษณ์ฟุตบอลยุคปลายทศวรรษ80มาตีความใหม่ผ่านงานออกแบบกราฟิกที่ทันสมัยโดยยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมตกแต่งรายละเอียดสีขาวบริเวณโลโก้ Adidas ปลายแขนเสื้อและแถบเส้นบนบาร์นอกจากนี้จะมีการเปิดป๊อปอัพสโตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ Discovery Plaza เพื่อให้แฟนบอลได้เลือกซื้อชุดแข่งและของที่ระลึกสุดพิเศษระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้และในวันพรุ่งนี้สโมสรเตรียมจัดงาน Liverpool FC Legend Meet and Greet โดยการนำ Dirk Kuyt อดีตกองหน้าของทีมมาพบปะเหล่า The Kop อย่างเป็นทางการอีกด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ต้องรอความชัดเจนก่อน
5: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูระยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
3: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ยังต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่
6: ก็ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
7: ก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักค่ะก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
3: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6ต่อ2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและใบพัดศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาครองได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่สุดท้ายอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอูนักหวดเจ้าถิ่น

0: 5-7คว้าแชมป์ประเภททีมเดี่ยวไปครองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่ใจอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในการแข่งขันคีรินจายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายผ่านเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามจายยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่อันดับ45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมา36อันดับส่งผลให้ทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอยู่อันดับ4ของเอเชียพร้อมวางแผนส่งนักปั่นชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเพื่อปรับตัวกับเวโลโดรมในร่มพื้นปาเก้250เมตรก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
5: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่ง

0: วันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38
1: นต่อไปเป็นข่าวบริการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัตประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัตทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 ถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลท่านผู้ฟังครับสงครามและความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการกีฬาโลกตลอดประวัติศาสตร์ทั้งการยกเลิกแข่งขันการถอนตัวของทีมชาติและการเปลี่ยนสนามกีฬาเป็นสมรภูมิรบส่วนในปี2026นี้สงครามตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านสร้างความไม่แน่นอนต่อฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นกลางเดือนมิถุนายนนี้สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกัน3ประเทศแล้วหนึ่งในทีมที่เข้ารอบสุดท้ายร่วมด้วยนั่นก็คือทีมชาติอิหร่านนอกจากนี้3นัดแรกของทีมชาติอิหร่านจะลงเตะในสนามของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยด้านสมาคมฟุตบอลอิหร่านได้ยื่นคำร้องไปยังฟีฟ่าแล้วเพื่อขอให้ย้ายสนามเตะซึ่งยังไม่บรรลุผลและนี่ก็เป็นผลมาจากสงครามเช่นกันซึ่งการแข่งขันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วและย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ชมคนดูจะลดจำนวนลงหรือไม่ด้วยความหวั่นเกรงด้านความปลอดภัยยิ่งเมื่อสงครามสู้รบยืดเยื้อยังไม่จบเมื่อถึงช่วงเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นก็คงเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มากด้วยปัญหาอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับผมขอย้อนเวลากลับไปในอดีตในขณะที่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ช่วงคริสต์มาสปีคริสตศักราช1914ว่ากันว่าช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่1เป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศที่มีส่วนร่วมในสมรภูมิสงครามต่างดูแลทหารของพวกเขาเป็นอย่างดีที่สุดเหล่าทหารที่เข้าร่วมสงครามหนาวเหน็บอยู่ในพื้นที่สงครามและต้องฉลองวันคริสต์มาสจากที่แห่งนั้นทั่วยุโรปจึงมีการเชิญชวนให้ผู้คนร่วมมอบของขวัญต่างๆไปถึงทหารแนวหน้าขณะที่รัฐบาลของแต่ละประเทศก็ส่งของขวัญไปถึงทหารของพวกเขาวันคริสต์มาสจึงกลายเป็นเหมือนวันหยุดพักรบระหว่างกันแต่เหตุการณ์คริสต์มาสทรูธเกิดจากเสียงเพลงฉลองคริสต์มาสที่ลอยตามลมในวันคริสต์มาสอีฟจากฝ่ายเยอรมนีและมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าในเวลาต่อมาฝ่ายเยอรมนีไม่ได้ยินเสียงฉลองเทศกาลเดียวกันจากฝั่งอังกฤษเสียงเพลงในวันคริสต์มาสอีฟเป็นเหมือนสัญญาณหยุดยิงและวันรุ่งขึ้นในวันคริสต์มาสทั้งสองฝ่ายจึงมาร่วมฉลองวันหยุดและวันสำคัญทางศาสนานี้ร่วมกันโดยมีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรไม่มีฟุตบอลนัดไหนในโลกที่ใช้คำว่ากระชับมิตรได้เหมาะสมเท่ากับฟุตบอลที่เกิดขึ้นระหว่างวันคริสต์มาสในสนามรบในปี1914อีกแล้วแม้แทบจะไม่มีข้อมูลที่เป็นหลักฐานชั้นต้นจากผู้ที่ได้รับชมหรือผู้ที่ลงเล่นฟุตบอลในช่วงเวลานั้นอยู่เลยแต่เชื่อกันว่าในวันคริสต์มาสปี1914มีการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นจริงหลังมีการพบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของสิบโทอาเบิร์ตไวแอตและจ่าสิบเอกแฟรงค์นาเดนซึ่งเป็นพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้ว่ามีการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นที่เมืองวูเวิร์กเฮมประเทศเบลเยียมและเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมาร่วม100ปีมีการยอมรับจากประเทศที่เกี่ยวข้องจนนำมาสู่อนุสาวรีย์รูปลูกฟุตบอลบนซากกระบอกปืนใหญ่ที่เมืองแซงเอวองประเทศเบลเยียมซึ่งคอยย้ำเตือนว่าครั้งหนึ่งทหารเคยวางปืนและมาเล่นฟุตบอลกันท่านผู้ฟังครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ใกล้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ผมก็ภาวนาให้เกิดเรื่องราวดีๆเหมือนเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับจบบทความประจำวันเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลเรียบเรียงและนำเสนอโดยทราวุธวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: โอ้บ้า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
4: ็สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
6: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้หมองง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียง ก็ต้องพอต้องกอยบังฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
10: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
9: หืมทำยังไงหรอ
10: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
9: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
10: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กุญจานในจวงโลกคุณน่าเย็ดโอ้เย็นน่ะต่อยต้นโยนน่ะจวงต่อยต่างโอ้เพียต่อยน่ะช่องเลือดเซน่ะดอยโอ้มีโอเซยินชงเสียดเยียดนะ

สนายันกุ้งเคี้ยวเว่ยหมองกองโอ้ลาวต่อฟิงเว่ยอิวนาสองอิวนาวายอามเจียนโอเจ้าแมงเซเบนาเจ้าเกื้อหางเต็งแม่นินเกณฑ์เวยเงยโยนั้นหน่อยโอเทนาเทียปยาเท้าเวตากองโอปินเลือบินเวปินตายให้อ่อนเย็นเตอเจียฟูเอลนาโตเจียตุเอเชียวเจ้าทะเลจ้าติงเบิดเจียวเนี่ยเดียวเตียนเธอเป็นหน้าห้องเตียนดอยยานจีนเอสากาเสียงยามมากุณโอยเดียละหัวหน้าตาปิ่นตุเอโตนิ่งจึงเอเกียวเปียวเกิดตา

คุณแก้งหล่อลื้อยอดเอโยต่อเสียงเมตตาเนี่ยนะเจ้าท้าเปลี่ยนเนื้อจอาทิงอย่างต่อเลยทางเจียนโซล่างมานะเปลี่ยนเชิดเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเปลือนแล้วตรงมา

ตตาสิโลอนาตาสิสุโลแปงหิงสิงเอตโตจินนาสิณาเปียงแงก็ยัดยัดนาสิโนเจียวเจียบเป็ดนาลานหวานสิ้นเลือดฟัวเลน

ให้สู่โอ้มิวนาตานเสียดยามโอ้อนเติงเซนินกีนี่เหลืออยู่แน่น้อยโอ้เจ็บเย็ดอยู่เนี่ยนะเตตาโลแป้งก็ครั้งโอ้เนี่ยนะแฮปปี้เจียเหลี่ยมมาเสียเส้นต่อฟังเสียนตนาหน้าโตยามเกียร์เชียว

เอ่อปัวเอ่อเถนะเจ้าอาเดียสิตายอย่างเสียนนี้แลงแกงอาถ้าเจ้าอาจังเอ่อเย็ดเย้า

ปองเอียหานาเหลิงโอบัวเปียวฟ้านาติน

ูข้างโลยางอาตินเยื่อตังโอกองสามส่วนนี้ฟังอันยันท้าวเสียกุณาเมาหน้าจนเมาแล้วตู้แห้งโอโยเขียนสร้างเลสามาจางต่อเดียนะต่อยโอเมื่อต่อยได้หน้าเงินจะเย็ดนะเออหน้าจุนเปลี่ยนเชนเปลี่ยนนาจังอาจิโอเปลี่ยนลวาก็ฟังตัวนายุนตุเชนตายามฮีจ้าเตียมยามเจเจียวโอยานาตุนาตวังสิมินเลไว้ควรมองอาลงผ่านผ่านเพื่อแลยันเกี่ยวนาโทปวางโสลตานาเงินออชุนออโตเฟียนข้ามองเอจ้าเชื่อไว้แม่แก่งวินโอต้องอาเย็นตาเชี่ยวไว้จิตานาอย่างเฮตุจ้ายาลวางไว้จังตัวนาต้อยโอพายเยาสินาตวงจุนเจียวโล

ยู่ทิ้งตาโลแป้งเผาช่างสิ่งทรงตาเลยามยีเสือหลอดเสียเฟอเท่าเสียวโลยะนาบอกินเตอน้ำตอนเตียเลยเงยยามเจสิท

นานน้อยเตทาโลปินทานเอียดเตยเงเปื้อนน้าฟานหัวนาเที่ยวหางโอ้โอเมาเหล่าเยี่ยเที่ยนาเลี้ยวคอคงเจยโยยานาฟางเฟหินเอาต้นนานทานาเสียมมาเต

chim chê nhẹ ô tỏi ô tia má với ngồi nà cha với tôm nắng rượu.

Tiana pinte beolo tio ve coffee la co tia ta fin ko tin ni na fu o fe sang anan tio ya mang e ta ta se ve tan tin na ko ti nga la o tu na ta la te ya na na be o ta ho ve sa tiem ma tin la na te po fang a fe có giảm ô ui nhiều dìa lê tiên con giảm thiên nhẹ thô giảm hiu tệ nà cằn mẹ tai ơ ô chàng nhìn cha về nhà mà xìa sang lâu sẽ ô na về lâu họ mau xìa sang cha lo ye ti da yam chân ô tha bồ ye na cha với mẹ khó thì nà sư chiêm mẹ đồ lia mà lọ yế quê ô thăng lại tự tổ nà sang với dạ yế ơ yô tu chín nhìn cha xem hoàng tội tu nô to na do ma ti vi ya o na phiền mà sang phi vi tế can mà chiêu a ti hồ khổ na hòn đồ tế vi liệu nhiên ô chàng mà con về na na tiêm mà yam chín lâu dầu hoa yam đồ mà dầu hoa lỡ bài tu chim nhìn cha lỡ chớ nhẹ bầu mấy của nó cho tìm vinh của ô hèn phê làng lê lia phía mê tôn lâu chỗ cha nhìn làn da mê yam tôn ô yun nà yam cho hô tai đi màu lâu đi ăn hăng tới chỗ nà tê tu yết ô dang à yam cho nhà tiêu ta thể nhé tê ô to yo với chỗ nà tiêu yam tu ô ô yo yam tu vi cho tê a tin ta yo tàng dìa na lê chò tê dê hô tài tu chò tì tê vê yá tò yê ô nàn bê ô nàn xì ơ vê trang tì ô thiên yàm hì hô tài trong tư kì nà ô ya ma pe ya se ri yam phang a p
ยามแต่แวกว่านาติโอหงจาเนี่ยใจโอ้ฟันลุนเจริญนินจิงทายแปลงใจลาฟิวจิวจัดเจเนี่ยเตะฟันอาจิวมองเนี่ยตุ๊ปแปงโอ้อนามองน้าจิงตาจึงติงโตเลียมาฟิมโชวีเนี่ยตาจิวจิวดูยาจังเจียวจะไปโชว์เลเจียวเกฟวิยานานายาเลนาฟิมโมเกคอนานปวางวิยามจีนมินโตฟิมโนจะทิ้งโอวันยาตุโอทองยาหัวมาเฟนะถิ่นยันเยนโอจอยนะจ่าเปลี่ยนซุนในจวงจิวโอจิวเลลูจังเทียนเชตากวอยะติวยันนายโยเจติวโอดาอจินจังเทียนเยเลมองโออยทานยินนาวันอาจีเสียนโอจุนโอเจ้าตาก็สานเอาเมตใจโอสิ้นล้อตายนะเจ้าขันนะให้นานโอสดสดจางยินแวนยำเปหิวโอเฟนาตัวตัวเว้ยทองอ่ะปวงอ่ะสีดาวเนี่ยเจ้าโอเฟน่าเว้ยตัวตัวเว้ยทายแปงอ่ะนี่นะเยซูเว้ยนานจริงอ่ะจุนเบื้อจังเอ้ยเนี่ยจีเจนินาเวนเจียมโอเทียนนา

0: ยาโอฟูเตวันแสงป้านปุ๋ยโอดอยเยี่ยมเย่สามลองโลท้ายสิงโอเตสียะนายางต่างเย่โอยางเปลี่ยนเว่ยเย่ลองโลท้ายสิงต่างสียะนายางโลก็โอท้ายเปลี่ยนเกียร์แม่เสลองโลท้ายเจ้าเราเตสีวิญญาณยางจวงเอียดเออยางเตียนหลวงวิสามหลองอย่ารู้เนี่ยเวต่างสีสามยางอาวิเศษเยอะโลไทยเปลี่ยนสิ่งลองเยี่ยมตรงเที่ยวต่างสีเฟนายังโดเยอะโลไทยเปลี่ยนแห่งเยอะลองจะสิ้นเที่ยว
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนวางระบบใบอนุญาตหลักและอนุญาตโดยปริยายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนวางระบบใบอนุญาตหลักและอนุญาตโดยปริยาย
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ.หลังวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรโดยร่างกฎหมายฉบับนี้สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26เคยให้ความเห็นชอบมาแล้วในการอภิปรายสสต่างแสดงความเห็นสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวโดยระบุว่ากฎหมายฉบับนี้เชื่อมนวัตกรรมสำคัญ2ด้านเข้าด้วยกัน คือการเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารออกกฎระเบียบเกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบและทักท้วงได้เพื่อสร้างความสมดุลในการใช้อำนาจโดยพระราชกฤษฎีกาจะมีผลบังคับใช้เมื่อไม่มีการทักท้วงจากรัฐสภาทั้งนี้ร่างกฎหมายกำหนดให้มีระบบใบอนุญาตหลักรวมถึงระบบใบอนุญาตโดยปริยายสำหรับกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขด้วยคะแนนเห็นด้วย435เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงถือว่าให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามขั้นตอนของรัฐสภาวัฒนาตระเกตรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตลาดโซลาเซลล์ทั่วประเทศเร่งยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคสกัดสินค้าไม่ได้คุณภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์หลังได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันพลังงานสะอาดได้รับความนิยมอย่างมากเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าแต่กลับพบปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพไม่ตรงปกและเสี่ยงเกิดอัคคีภัยโดยตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า160เรื่องมูลค่าความเสียหายรวมกว่า40ล้านบาทซึ่งสคบจะบูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าสมอและสภาองค์กรของผู้บริโภคปูพรมตรวจสอบตลาดทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าอันตรายเหล่านี้โดยสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาเซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงอันตรายและผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งอยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาขณะที่สมอ. อยู่ระหว่างหารือยกระดับให้เป็นมาตรฐานมอ. ก.ภาคบังคับพร้อมติด QR โค้ดตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
2: ผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เห็นพ้องการกระชับความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการประชุมสุดยอดระหว่างนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกับประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้ที่เมืองอันดงในจังหวัดคยองซังเหนือทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านพลังงานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยการรับประกันการจัดหาน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำการสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวภายหลังการประชุมสุดยอดดังกล่าวโดยระบุว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะจัดการเจรจาด้านนโยบายเพื่อแสดงความร่วมมือด้านพลังงานและร่วมกันสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่เวอร์ทานสำหรับแร่ธาตุสำคัญขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวว่าความเป็นไปได้ของความร่วมมือระดับทวิภาคีนั้นไร้ขีดจำกัดและสิ่งจำเป็นสำหรับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมถึงจีนคือการเคารพซึ่งกันและกันร่วมมือกันและแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อสันติภาพและความมั่นคงที่แท้จริงในภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้อ
2: ๋อบูชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: อ๋อดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮ

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
4: ็สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัชรุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
6: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลกระตุ้งคึกคักกันคุ้นตัวฮะ
6: อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุ๊กกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้หมองง่อมมาเงานะส่วนคุณสุดท้ายคุณติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่หื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึก บางเมื่อเปิดรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจเนอะเจ้าขอบคุณนั่นเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปเลี้ยงปามแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

闲话不来好话啊，还没啥。你莫话你啥梦啊？我历史我都知的话，不来好。啊，我历史我不干过啊。啊，如果被他记埋完的，斯坦尼为他有个在西洋很。ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดยยังอ่ะวิทยุงบัญญายยี่ครึ่งความถี่งบเหอที่ตัวลีเฮียชิตซัวจูเนียตัวหลังอ่ะยี่ระบบเนี่ยคือ AM อ่ะที่บัญญัติเอาระบบไลฟ์สู่คุณจวงอ่ะฟิสบุยยี่เพลงงบเหอสวทเชียงใหม่อ่ะ AM 1476กิโลเมตรเลยไลฟ์สู่จัดไหนๆบ่เฮาชุโมขวาญีจิโมที่หมู่เราบ่ได้เฮาญีโมขวาญีสามโมกะนาทีญาขวาญีเฮานาญาซอที่ญีนี่ทีเลดอจางานี่เมที่ญีงอบ่ญาฮาวลิซูอาบอมบ่ได้เฮาลีฮาดีญีนี่เมที่ญีบ่เฮาอัมโมญีงายิคนญีตัวญีจะโชโคอาวทายอาบาบ่เฮางวาฮาญีซญีนี่เมที่ญีบ่เฮาน่าสั่งยืนยิ้มเตียงงามทีนี้นี่มีทีมูลเหงาน่าละเหงมาปีมากเหงาที่เจนเตียงอยู่ช่างงามเมื่อสาวงูมันจะมาอย่าเธอปอพองไงปอพองมันเคยชื่อต่อย่องไงยิ้มมืออาทิตย์สมงูมันจะคือกรมป้องกันไงที่นี่คือบรรเทาสาธารณภัยบ้างไงทำไมอย่าปอพอไม่ใช่ไงย่าปอพอแจ้งเตือนยามงูเป็นยังไงชื่อชื่อโชว์จังหวัดไงท่านมีคนได้ไงมาเกะจามูฟาตาบุรังไงสกุลยี่ห้อนี้คือยี่ชื่อที่ยังไงที่นี่มีห้อนี้ว่าเส้นไหนชื่อว่าเส้นไหนยังไงท่านแม่คือมีฮิโรฮาเยะเมฮาเลียบุรุษของไงอาทิเบียงมาคือฝาละจำโมเฉพาะงานจ้าจูพัตไต้รับประวัติจ้าสุโง่เป็นยายาโชจังหวัดงานบางยาแจ้งตัวพลังงานจังหวัดระนองอันนี้คือจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ไงอันนี้จังหวัดตราดอันนี้คือจังหวัดสตูลไงปีข้าวโวเฉพาะโวตัวโวหม้อไม่ตัดโซ่ตัวจับว่าไงโวทีเลยยินดูให้ที่บรรจับว่าไงมาคือจำมองวันต้นจะพูดจะสงบไม่ยังไงเธอนั่นที่เรายึดครึ่งคืออัคคีญาสูงยังกับเบลก็สูงหลงว่าความตัดสุบะคือก่อนนั่นที่เราถัดยิงว่ายึดครึ่งทะเลไปคือยิมโมจะไปคือหนีไม่ควานีสามเมติกาต้องมาคือลีเมสเปชไงอันที่คืออาจจะมาคือที่เล็กน่าปรุงอาทิตย์ท้าวพันเหนือระบวงงูมันยังไงพันเหนือเบื้องไงมาจำมองไงผิวความเมื่อหาคือพันเลี้ยงเบื้อวันอยู่บ้าความเงี่ยมหาลีเบื้องว่าสัสสิยาลามาลับปัจจิกวยมังอาทิตย์ที่ว่าอันยันเล็กคุยเคยมีใจสู้คือฝาล่างชาวงานนี่มือคือจับผิวความเมื่อหาคือพันเลี้ยงเบื้อตีสองตีสามตีสี่งานว่าโวคืออยู่เมื่อหาจะเจอว่าเมื่อหาคือพันเลี้ยงเบื้อมาเหอมิวมิวกาดงอว่ามีความเสียไปสิงานเพราะว่าจำมือหาก็เป็นเรียกว่าเหออันจะจำงานมือสามมาเหอยาเหอเธอปอพอจังหวัดเชื่อมาเหอแจ้งเตือนพลังงานมาเหอจำแบงก์ชงงานมาเหอถึงมาปีมาชงงานที่แม่ชงงานว่ามาอะไรตัวเยอะไงว่ากับแม่ก็ยังเหอวิข่าวยุดดูไงทำมาเหอที่ติดตายได้ไงมือหันเรียกมาเป็นเยอะมางานตัวเยอะมือหันเรียกงานมาคือวันที่สบายคือวันวางแผนน่าชื่นของงานที่ที่ถึงบางงูมันยังไงทำไมย่าตัวนี้ฝรั่งมันยังคือละงอชื่องอโชชิจังหวัดจังงานย่าไปทำไมพื้นที่ว่าขึ้นเมฆเชี่ยมังงานมีความเสียมังงานที่นี่คือนอนอยู่บ้านยีอาจจะเสียละมางอแล้วไปฉีกงอยมาคือที่นี่คือจากวันจะบาก่อนวันจะกุยเชียมาคือไงพื้นที่ไม่เคยจังหวัดอุตรดิตถ์ไงชาวไงที่นี่คือเชียงรายที่นี่คือจังหวัดตราดงอจังหวัดน่านไงที่นี่คือจังหวัดพิษณุโลกไงพิษบุรีที่นี่คือกาญจนบุรีไงที่นี่จันทบุรีบ้างไงจังหวัดตรังระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีไงภูเก็ตไงมาคือหนีจื้อหนีห้อยคือหนีจื้อหนียังไง
เตียบาติคุณางามาเอาพื้นที่ธรรมราชสมบัติอัติญาฝาละจำง่าปีว่าเนี่ยติควากุลาอาจจะติควาจงบ่เฮงไงซึ่งติควาเนี่ยเฮามาเตียจักรางาเอาจะซึ่งจะมาเฮงไงเตียจู้มัวเถิดจ่ามังว่าชื่อว่าโวมันจันให้บ่เฮจักงาชงไงปีว่าจำง่าคือเป็นเรียกว่าจักจังบ่เฮจะอาจจะจะมาเบียมาเกลี้ยงอ่ะจะมาเยอะเฮเจนทุกละหนีจื้อทำไมยังเฮหนีจื้อหนีหัวหนีหนีจื้อนี่ยังไงมาเฮพื้นที่ว่าคือมีความเสี่ยงบางอย่างยากกูยี่ไม่ใช่คนงานที่หมดงานบางอย่างที่เจนที่ฝรั่งอ่ะมาก็จะหมดชัวร์ที่ธรรมดาช่างโง่บางอย่างมันสัญญาว่าฟีดบุ้นแบที่ต่อมแบงก์สวาคือแชร์ยังไงมันสัตว์ว่ายินนะน่าถึงมาจบไปยี่มันยังเฮอีโบลาไม่ใช่ไงทำไมเฮยังยังบางเฮมันสาวัฒนธรรมบางอย่างเฮแทมบางอย่างเฮนาทำไมยังเหอมาจุ่ยบุตรงานกว่าเจ้าเขามาเหอไงมาจุ่ยมาโมเบชเหอไงอาทิตย์ยังเหอว่าปัสยาบุเหอมาเหอยังเหอทัดโจทัดซื้อบุตรงานมาเหอเอาวัฒนบัญญัติเลยประกาศยังไงช่วงนี้ยัติเลยแบบไหนเอามาสั่งท้องแบบช่วงไหนแต่ก็บอกว่าฟิบบัวหมัวมังก็ตามมาเทวสุนาทมาคือที่เจ้าเขามาเหอขึ้นยาเป็นยังไงมาเหอเอามาสั่งท่านมาเหอโจเขามาเหอที่ก็ถือว่าที่นี่ยิ่งมาเจอจะยิ่งมาชี้ยิ่งมาเหอโจสิไงอาทิตย์แรกว่ารัฐบาลแบ่งยังไงเอาถ้าเป็นยังคือนาทมาคือยังคือมาเนื้อสุขมาโจมาจุ่ยแบ่งยังไงนาทมาง่ะอาทิตย์แรกมาคือทัดซื้อทัดโจแบ่งยังไงเอาวิเคราะห์วิดูคืออารมณ์ตัวนี้คือยังมาเงาไม่เอาว่ามาซื้อเนี่ยว่าสุดแล้วยิ่งเกี่ยมาสุดแล้วใช่ยังมาถ่ายยิ่งอ่ะอาจารย์สมมาซื้อสุดแล้วใช่ไปสุดท้ายตัวนี้โอ้ยยังมาเจอจวงอ่อนนาทมาเอาถ้ามันจะเล่าหรือเป็นไงจะว่าคุยนะชิคกี้พายเนี่ยแบ่งยังไงจู่จ้าสู้ง้อคือจงอำมาสงะอาทิตย์เป็นยังคือปีขวารียวโวฟิบูริชียิปเห็นแบติดต่อมแบงก์ดูนาอีโบลาทำงานทั้งวันที่เดียวมาพัชเชย์เป็นยังคือถ้าเชย์ต่อเองอ่ะทำไมยังคือยิปข้อมูลยิปปองอ่ะแบบมันน่าหลัดชัวร์เพราะว่าแท่งเพราะว่าผู้ไม่หวังดีคือจู่เชงไงเอาเวลามาโคสูกว่าสุสถานการณ์ยิสูตัวเช่นไงยิ่งเขายิ่งดูยิ่งปอกมังงะเบกก็มาสัวนาทมาคือนอสุเมียจวนีเอาเทมีคือจวบเองที่ลีมังงะเบสุชาสูตัวเช่นไงเอาเวลาชีริเจมังงะอาทิตย์เป็นคือไงเอาโทรศัพท์กันยาสุยิสูคือไงปีกว่านุฟิบกันยาเป็นคืออาลุชิมวงโอเป็นคือเอาโวยิ่งมดก็ตายยังไงอามาคือจู่จานิ่งกับกุญิ่งกับเชนิ่งอ่ะยิ่งข้อมูลสุสัยเยอันนี้มังงาเป็นยังคือถ่ายเชยชของงาอาจารย์นุ่มไปเชยว่าคือว่าสูมาสู้สุดว่าดูจะเขาดูงาที่มันคือสุดแล้วคือชี้แจงอ่ะอาทิตย์ความยังคืออาวุธอาชีพมาพาเชยคืองาอามาเนี่ยคือยังคือยึดข้อมูลยึดปองเป็นยังคือถ่ายยึดเกือถ่ายเชยชของงาอันนี้มายึดปอยู่จบก็คืออาทิตย์ยึดเกืองาว่ายึดข่าวยึดปองมาสู้มาสู้งาถ่ายยึดงาปีความนุ่มแน่ใจว่าคือนุ่งยึดทว่าสุดสายงอกตุกหกตุยงาทำไมข้อมูลมาคืออะไรงาทศงานงานมาที่นี่ข้อมูลคืออะไรความแต่ละมาคืองาอวุธที่ตุยงใช้กว่างากว่าจบมาตุยงกว่ายี่ยี่นับปัวตุยติกาคือสุดใช้ยามาที่ยิงมาคืองาอันตรายใช้กว่างาตีถึงบางงอไม่ยากคือยาสนงานตำรวจคือถึงมาแจ้งตัวพลังงานทำไมคือกูละคืองอคืองาละทิ้งความคือทิ้งความซึ่งงออันนี้ขอประกาศอย่างเดียวว่าบัญชีม้าปุ๋ยมังอ่ะมังถ้าปุ๋ยเป็นยังไงมังคืองาบัญชีม้าปุ๋ยมังคืองาเรียกคืองาคือกบมาได้ช่วยยังไงที่การรบคือมาตัวสู้มาสู้สู้ด้วยงาฟุบว่าเป็นยังบัญชีเปิดกายบัมมาช่วยว่าเป็นยังไงถ้าดูจากช่วงงานมันยังคือช่วยยังไงอามาสายาที่สนักงานตำรวจแบงค์แห่งนี้มาใส่คือกลุ่มมิจฉาชีพมาคืออาวุธเนื้อทุ่มสุ่มแบบมีสุดละคือที่เรทุ่มฟังยีบัญชีเปิดเจ้ามังอ่ะโน่ผู้บัญชีมาคือบัญชีเปิดบัตรเปอร์เซ็นต์ของยีสุฟรายาที่อยู่เก็บเงินอ่ะผู้บัญชีมาที่นั่นเก็บเงินที่มาคือตัวเชียงอ่ะอามาสายาก็คือเชียงอ่ะมาคือสามโมงอ่ะช่วงอ่ะปีขวานี่แหละผู้บัญชีอันบัตรเสกเงินอ่ะบัญชีธนาคารยีเปิดเป็นยังไงนุ่มมีข้อยังไงนูเปย์ก็มาเหอว่ายี่เล่นมาเหอยี่ละส่วนพลาเหอที่ยี่ละหาเจงชงไงที่บัญชีมาจ้าหนีตัวแบ่ที่ตัวหัวแห่แบ่หัวแห่แบ่เ
อธิบดีกู้ยินได้รับว่าบัญชีปุ๋ยยังมั่วตัวเชิงไงแล้วมาสู่บัญชีม้าเป็นไงมาเหอกลมมาแล้วช่วงไงผิดกฎหมายยังไงมาเหอใส่ยังไงผู้บ่าอันยังเกิดขึ้นมาจุฬาชกงาจันทร์พันยามเลยว่าผสมเลยว่าเหงาคู่เบี้ยว่าเหอยี่กู้ข้อยี่สาขู่สุดเบี้ยไงผู้บ่าคู่จะมาเหงายี่มบ่ยี่มบ่ข้อยี่เหอสาชาสกุลจะไงไทยเยชกงาที่ยี่เหอเอาป่าวเหอมาฆ่ากันแล้วไงนบัญชีมาสู่แต่ยังกว่าสุดหัวว่าอย่าแกนคอสินเตอร์แกนไม่ใช่ชีลาสทวายฟูต่อใช่ไงว่าคือผู้บ่าวความมาทันบัญชีโอเคใช่ไงอาจจะสุดแต่พันยามเรื่องงบพันยามก็บัญชีธรรมะอามายมีบ้างคือแต่สุดท้ายแบบนื้อมือบ้างคือแน่ชัวร์ใช่ไงโน้ช่วงอ่ะแต่คนยังมาคือบูรับจ้างเปิดบัญชีไม่ยังมาคือกลุ่มมาได้ช่วงอ่ะผิดกฎหมายยังอ่ะอามาคือไทยใช่ไงว่าบัญชีมาได้มั้งอ่ะยี่สิบโทรศัพท์งานทำมาคือก็ละคือขึ้นยาประกาศยังอ่ะวันยี่สิบเปิดยี่สุดละเกือบไทยยังไงสุดละพักเกือบมาสุดตัวนุ้ยเบื่อมาแต่ยังว่าสุดละทอฟูยังไงสุดละกึ่งจำมากูเลยช่วยที่ที่ชิฟว่าโอเคจะมาไงนุ้ยทศวรรษยังทอสิไงนุ้ยท่านนุ้ยสีเปิดรับมาไงเอามาคือซีนมาแบ่งมาคือไทยยังวิซีสุดละเปิดยี่เกือบมาบัญชีเกือบมาไงที่เนี่ยบัญชีงวามาคือไทยยังบัญชีงวาไปคืออาซาสงวาแต่คือว่ามาข้าขายไปคือเดี๋ยวสุดท้ายแบบนุ้ยมาซื้อแบบแน่ชัวร์ไงนุ้ยว่าชิงวะนุ้ยมือชิงไงแต่บางครั้งยังมีเช่นแต่ละอย่างที่บางครั้งมาแสดงนี้บางครั้งกลุ่มมิจฉาชีพบางครั้งคืออย่างมาเหอทีเดียวคือแต่ยังบางครั้งยังเกิดยิ่งมาเชื่อบางครั้งวัวดูสิ่งบางกับกุญญากับตุญญาคือจู่กับกัวสุสัยอะไรบางอย่างบางครั้งสุดาส่งเยี่ยมมาสุดานี่เกิดที่ช่วงงานทำอะไรมาปีบ้าทีเดียวเช่นตัวอย่างที่บางอย่างก็มาซานั่นแหละคือเมื่อกว่าตัวเกินนั่งเอาไว้ใช้กันง่าย

mà sao nhang à vô à lý sư ngủ đôi giờ mà ngày như vậy lại chưa gọi lời chào à là ngồi là thiết sạch thì điện à tin thì mà à chen từ cho ngày mà nhà sản đăng ngàn tầm độ hơi mà bẹp phật lạ sau khó ngả mà hơi ra một biểu khoa thế này qua tầm nổ bởi chúng sư quá nghe video khó à phải ghi lắm nhang à mà hơi thật lắp xay thật chuyện bất ngờ ừ thế mà nhà hơi cụ mỹ cha chi ngà เอาเวลาคือเราใช้งานวันนี้ตัดหนุนแบงค์ยินแนะนำว่าวิดีโอคอลยี่จะใช้งานหนุนยังว่ากลุ่มมาลัตซูดามาคดียาสิทธิ์หรือว่าคดีกุมารธรรมจบไปเนี่ยว่าที่ทบทวนเนี่ยวิดีโอคอลจะบังอ่ะอันเป็นเฮียยี่จ้าก็เป็นยี่ฟุบะฮวาจามาอันยาสิอันยาสิทธิ์ลีบฮวาช่วยเราลงอ่ะอันมาเฮจามงอ่ะธรรมเจนตัวช่างอ่ะอันเป็นแบบน่าจะเวลาพัชจบไปตอนนี้สูอาทิตย์นี้สูที่เรามาเยี่ยมชิงงานวันนี้โทรศัพท์ของยี่ทุกฝรั่งยังว่าอาวุธพิมพ์ยามัวมองวิดีโอคอยมาคือที่เชื่อมจูบรุ่งงานสูตอนนี้อาทิตย์นี้งานจัดตอนนี้ที่เชื่อของยี่พยายามไปคืออาเลียนยังคืออาวุธสว่างงานมันคือตอนนี้มางานเป็นยังงานทำไมกลุ่มมิชาชิงงานตอนนี้ยุบปองงานทำไมถึงมาแจ้งเตือนช่างงานมาคือผู้บ่าวพากุญชิบะคืองานถ้ารับใส่เขาจะเชื่องานธรรมดามาแต่เนี่ยแจ้งเตือนอย่างอ่ะอาทิตย์บ้างก็ไม่ยังอ่ะซาเนี่ยนะงะสมมุติว่าเนี่ยคือเจมูวัดความมูลค่าง่ะนี่แม่ว่ารายการลิสุงประกาศกุมภาจิ้มหมายง่ะสถานีวิทยุง่ะสวทชมาบ้างคือดาวง่ะมาคือเนี่ยว่าคือสมมุติว่าเนี่ยเจมูติควาโดที่มูลแล้วบ้างง่ะหนีมุขว่าเนี่ยคือสามโมงอ่ะนาทีเนี่ยว่าเนี่ยนาเนี่ยเสถียรที่นี่ตัวใหญ่ชกง่ะอาทิตย์บ้างเอาไว้ชกระปีมามาคืออาทิตย์เลียจองงานนี่ไม่ได้ยังมั้งอ่ะเอาไว้ชกระวิทยุนาจัสุไลสวัตินสุดละคือคือผู้โมง่ะเอาไว้ชกระข้อความง่ะสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติของประชาชนกว่า21ล้านเสียง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงด้านนายโสภณ สารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือเครือข่ายธุรกิจชายแดนใต้ผลักดันอุตสาหกรรมพาล้านการท่องเที่ยวและรถไฟเชื่อมมาเลเซียขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เป็นประธานพบปะเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในกิจกรรม Lunch Talkสนทนาทิศทางใต้ก้าวไปด้วยกันโดยภาคธุรกิจได้สะท้อนศักยภาพของพื้นที่ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดนและประตูเชื่อมโยงการค้ากับประเทศมาเลเซียเพื่อยกระดับการขนส่งการค้าและการเดินทางระหว่างไทยกับมาเลเซียนายศิหศักดิ์กล่าวว่าภาคเอกชนถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญของภาครัฐในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจเพื่อนำไปต่อยอดนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบโจทย์ศักยภาพของพื้นที่มากยิ่งขึ้นย้ำว่าการพัฒนาชายแดนใต้จะต้องดำเนินควบคู่ทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างสันติสุขและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
9: นายสรชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งองค์กรการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เหมินซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกเข้าเหมาะกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็
5: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสวทเชียงใหม่วันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่วันนี้ฝนตกเนาะตื่นเช้ามาอากาศค่อนข้างเย็นสบายแต่สายๆมาอบอ้าวมากๆเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเมื่อวานนี้เห็นฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะเส้นทางสัญจรไปมาตรงบริเวณที่เป็นทางลอดเนาะคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้แจ้งเตือนว่าระหว่างวันนี้ไปจนถึงประมาณวันที่21-22นะคะพฤษภาคม2569ก็ยังจะมีสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์รวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและใกล้แหล่งน้ำอาจจะมีเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งได้นะคะดังนั้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือสถานการณ์นี้ด้วยช่วงนี้ถือเป็นช่วงต้นฤดูฝนค่ะคุณผู้ฟังช่วงต้นฤดูฝนก็จะมีทั้งเรื่องสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากต่างๆมาให้เราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของโรคระบาดซึ่งตอนนี้ก็มีโรคที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็เป็นโรคไข้เลือดออกค่ะที่เป็นเชื้อไวรัสตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่มีนะคะแต่ว่ามีการติดเชื้อกันที่องโกซึ่งเชื้อไวรัสในกลุ่มที่เป็นสายพันธุ์ของไข้เลือดออกชนิดรุนแรงเนี่ยบ้านเราไม่ค่อยมีสถานการณ์ค่ะแต่ถ้าเป็นในพื้นที่แถบแอฟริกาอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดเกิดขึ้นทางรัฐบาลเองก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้เฝ้าระวังเนาะหมั่นดูแลสุขภาพรวมไปถึงก็ได้กำชับทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมรับมือนะคะซึ่งเป็นเชื้อไวรัสอีโบลาความเสี่ยงในการเสียชีวิตนี่สูงถึง 50% นะคุณผู้ฟังการติดต่อเนาะก็จะติดต่อจากในกลุ่มของค้างคาวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งถ้าท่านใดที่ติดเชื้อแล้วแล้วอาจจะมีการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆเลือดน้ำลายหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะมีโอกาสในการติดเชื้อได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันแต่ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่มีค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีการตรวจเข้มเรื่องของการคัดกรองทั้งสนามบินสถานพยาบาลชายแดนต่างๆนะคะมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคก็ค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานสากลพี่น้องประชาชนก็อย่าตื่นตระหนกแต่ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมแล้วเกิดความวิตกกังวลกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะฟังเพลงไหนก็ทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เช่นเคย0532767993ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาพูดคุยกันถึงเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเนาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะเราต้องเตรียมตัวรับมืออะไรยังไงกันบ้างช่วงหน้ามีน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์มาร่วมพูดคุยกันในรายการช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันสักเพลง2เพลงก่อนดีกว่าค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายกันช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ที่ฝนตกนะคะบางพื้นที่เขาก็จะต้องมีการแจ้งเตือนภัยกันในหลายพื้นที่เนาะแต่ทีนี้เนี่ยบางทีการแจ้งเตือนอาจจะไม่ได้ทันท่วงทีดังนั้นเราจะต้องมีทักษะในการสังเกตว่าน้ำป่าจะมาแล้วนะมีอะไรที่เราพอจะสังเกตจากประสบการณ์ต่างๆเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องเนมดีกว่าค่ะวันนี้ก็จะมีเทคนิคนะคะมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะเวลาที่น้ำป่าจะมาน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมันจะมีสัญญาณเตือนอะไรที่เราสามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วก็เตรียมตัวได้ทันนะคะน้องเนมเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงนี้เปิดดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาทีไรเนี่ยก็เจอแต่คำเตือนเรื่องมรสุมแล้วก็ฝนตกหนักครอบคลุมหลายพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ใกล้ทางน้ำไหลแต่สิ่งหนึ่งที่มักจะมาคู่กับฝนตกสะสมบนดอยสูงก็คือเป็นภัยเงียบที่มาไวมากๆเลยอย่างเช่นน้ำป่าไหลหลากค่ะคุณผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมคะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทำไมน้ำป่าถึงถูกเรียกว่าแฟดฟาดหรือแปลตรงตัวเลยก็คือน้ำท่วมในชั่วพริบตาและทำไมมันถึงมีความรุนแรงมหาศาลขนาดนี้เรื่องนี้มีคำอธิบายทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะตามปกติแล้วผืนป่าและชั้นดินบนภูเขาจะทำหน้าที่เหมือนกับฟองน้ำยักษ์คอยซับน้ำฝนเอาไว้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีฝนตกลงมาหนักๆสะสมติดต่อกันเกินกว่า100มิลลิเมตรหรือว่าตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงค่ะดินบนภูเขาจะเกิดภาวะที่เรียกว่าอิ่มตัวด้วยน้ำค่ะก็คือฟองน้ำธรรมชาตินี้มันเต็มเกินแล้วอุ้มน้ำต่อไปไม่ไหวแล้วและเมื่อดินรับน้ำหนักเนี้ยมหาศาลมากไม่ไหวประกอบกับแรงโน้มถ่วงของโลกน้ำทั้งหมดพร้อมกับโคลนแล้วก็เศษหินมันจะพังทลายลงมาแล้วก็ทะลักลงมาตามร่องเขาลาดชันค่ะซึ่งในทางฟิสิกส์เนี่ยความน่ากลัวของน้ำป่าเนี่ยค่ะก็คือมันจะเคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูงเลยค่ะ30ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยแถมยังมีแรงปะทะมหาศาลขนาดที่สามารถพัดพาเอาก้อนหินหนักๆเป็นตันๆเลยค่ะหรือว่าต้นไม้ทั้งต้นไม้เนี่ยหลุดออกจากรากออกจากโคนได้มาในพริบตาเลยชนิดที่ว่าถ้าเรายืนอยู่ตีนเขาเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าข้างบนนั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะส่วนใหญ่ด้านล่างฝนเนี่ยจะแค่ตกปล่อยๆเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนมเลยอยากมาสวมบทเป็นเพื่อนคู่คิดทุกคนค่ะเตือนภัยสำหรับพวกสายลุยสายแคมปิ้งหรือว่าใครที่ชอบไปนั่งพักผ่อนตามร้านอาหารริมน้ำตกในช่วงนี้นะคะจำ3สัญญาณเตือนธรรมชาติอันนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยค่ะข้อแรกก็คือสีน้ำจะเปลี่ยนค่ะจากน้ำตกใสๆตามลำธารเนี่ยกลายเป็นสีโคลนขุ่นหรือว่าสีส้มอิฐข้นๆข้อที่2เลยก็คือมีเสียงดังผิดปกติค่ะมีเสียงอื้ออึงเหมือนกับพายุหรือว่าเสียงรถไฟวิ่งมาแต่ไกลจากทางเหนือน้ำและข้อสุดท้ายเลยคือมีสิ่งของลอยมาอย่างเช่นพวกเศษไม้ผักตบชวาหรือว่ากิ่งไม้หักทะลักลงมาเป็นจำนวนมากค่ะถ้าผู้ฟังไปเที่ยวเราเจอ3สัญญาณนี้พร้อมกันเนี่ยหรือว่าเจอข้อใดข้อหนึ่งไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอสืบเลยก็คือให้รีบพาตัวเองแล้วก็คนรักเดี๋ยววิ่งขึ้นที่สูงแล้วก็หนีน้ำให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าน้ำป่าใช้เวลาเดินทางจากเหนือน้ำจากบนภูเขาเนี่ยมาถึงเราได้เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้ถ้าจะไปเที่ยวน้ำตกเที่ยวสถานที่ที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงกับน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือแม้กระทั่งเราเห็นในคลิปที่คนเดินทางกำลังข้ามสะพานอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้ำป่ามันไหลมาตรงสะพานบริเวณนั้นพอดีนะคะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าฝนตกหนักแล้วมีปริมาณน้ำในแม่น้ำถ้าสมมติสะพานที่เราจะข้ามไปมันมีความเสี่ยงที่อาจจะมีน้ำล้นตลิ่งล้นท่วมสะพานในขณะที่เราขับรถผ่านอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชะลอหรือหยุดจนกว่าสถานการณ์ปลอดภัยแล้วเราถึงจะเดินทางต่อมันมีเหตุการณ์ที่น้ำป่าพัดรถจากเลนถนนหลายครั้งแล้วนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งหรือฝนตกหนักในช่วงนี้ต้องวางแผนกันดีๆแล้วก็ใช้สติมีสติกันเยอะๆระมัดระวังในการเดินทางกันด้วยรวมไปถึงในเส้นทางที่มีต้นไม้ใหญ่ค่ะเส้นทางที่มีต้นไม้ใหญ่เช่นเส้นสารพีเส้นต้นยาง เมื่อวานนี้ก็มีกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักโค่นลงมานะคะโชคดีที่ไม่มีอันตรายอะไรแต่ในช่วงของลมพายุลมมรสุมอะไรต่างๆแบบนี้เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เราจะต้องขับผ่านต้นไม้ใหญ่ไปใช้เส้นทางอื่นที่มีความปลอดภัยดีกว่านะดีกว่าซึ่งทางอบจ.เชียงใหม่เขาก็ออกมาแจ้งเตือนกันแล้วว่าถ้ามันเป็นช่วงมรสุมช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการณ์กันว่าจะเกิดพายุมีพายุเกิดขึ้นมีลมแรงมีลมกระโชกแรงเนี่ยเราต้องเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะเอาล่ะช่วงฤดูฝนแบบนี้แน่นอนว่าก็เป็นอีกหนึ่งช่วงไฮซีซั่นจริงๆเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าฝนตกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นโลซีซั่นไม่มีใครมาเที่ยวแต่ไม่เลยเชียงใหม่ของเราคือคักมากมันเป็นกรีนซีซั่นที่มีแต่กิจกรรมสนุกๆ นะคะเมื่อวานนี้แถลงข่าวกันไปแล้วสำหรับเชียงใหม่ไพร์มันค่ะจริงๆแล้วนะคะเชียงใหม่พายหรือแบงคอกพายประเทศไทยพายเลยก็ได้เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใช้คำว่าเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลังจากที่เรามีกฎหมายที่เกี่ยวกับความเสมอภาคออกมานะคะเรามีกิจกรรมที่เปิดโอเพนให้กับทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดเพศให้ความหลากหลายทางเพศให้ความหลากหลายต่างๆเนี่ยพี่น้อง LGBTQ ได้ออกมาใช้พื้นที่ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เราก็เห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นน่าสนใจมากๆในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้ององุ่นกันดีกว่านะคะถึงกิจกรรมไพร์ที่จะเกิดขึ้นของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ค่ะยังช่วงไฮซีซั่นเนาะเชียงใหม่กำลังจะเต็มไปด้วยสีสันอีกครั้งแล้วเตรียมพบกับงานเชียงใหม่ไพร์มัน2026งานใหญ่แห่งปีที่ไม่ได้มีแค่ความสนุกแต่ยังเป็นพื้นที่ของความสุขความหลากหลายและพลังแห่งความเท่าเทียมค่ะเมื่อวานนี้เทศบาลเนาะก็ได้จัดเตรียมข่าวงานเกี่ยวกับงานนี้เพื่อที่จะยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลโลกหรือ City of Festival ภายใต้แนวคิดเชียงใหม่เมืองแห่งสีสันเพื่อความสุขที่หลากหลายภายในงานปีนี้บอกเลยค่ะว่าคึกคักทั้งอบอุ่นหัวใจเพราะจะมีทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์การแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและไฮไลท์สำคัญอย่างเชียงใหม่ไพร์พาเรด2026ขบวนพาเรดสุดอลังการแห่งพลังความเท่าที่พร้อมเปลี่ยนทั้งเมืองให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงเพลงและสีรุ้งสุดสดใสขบวนพาเหรดจะขึ้นภายในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569ในเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะโดยที่จะนัดรวมตัวกันก่อนเนาะ4โมงหน้าพุทธสถานเชียงใหม่โดยเริ่มจากพุทธสถานเชียงใหม่ในบาซ่าประตูท่าแพแลนด์มาร์กกลางเมืองเชียงใหม่ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่นอกจากนี้ความสนุกก็ยังมีพิธีลงนาม MOU เพื่อร่วมขับเคลื่อนเชียงใหม่แห่งความเท่าเทียมสะท้อนให้เห็นว่าเมืองนี้พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เป็นของตัวเองอย่างเต็มที่ปีนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นมากค่ะด้วยความร่วมมือเป็นทางการจากจังหวัดเชียงใหม่เองและหน่วยงานภาครัฐของเอกชนต้องบอกเลยค่ะว่างานเชียงใหม่ไพร์มันเนี่ยได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วเนาะโดยงานเป็นงานวิ่งแล้วก็ในวันที่12ก็จะมีเป็นคอนเสิร์ตของฟอรัมโควาแดนอีกด้วยสายแดนก็ห้ามพลาดนะคะที่เมย่าไลฟ์เชียงใหม่สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ค่ะอย่างน้องหุ่นเองก็ชอบโควาแดนมากงานนี้ก็จะไม่พลาดเหมือนกันค่ะใครอยู่เชียงใหม่เนาะเตรียมชุดเตรียมกลิตเตอร์วิ้งวิ้งให้พร้อมเลยค่ะแล้วก็เตรียมหัวใจเพราะงานนี้ไม่ได้มีแค่สีสันแต่เต็มไปด้วยพลังบวกความสุขและความรักในทุกรูปแบบจริงๆค่ะ
0: ก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งซีซันนะคะที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะคะก็เป็นประจำทุกปีอยู่ในปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว12เดือน12เทศกาล12ธีมของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะทางคุณต้นซึ่งมีการขับเคลื่อนกิจกรรมของความหลากหลายทางเพศในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ของกิจกรรมเชียงใหม่ด้วยก็จะมาออกรายการน่าจะเป็นรายการผู้ว่าพบประชาชนในช่วงเช้านะคะของสวทเชียงใหม่ก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะคุณผู้ฟังวันศุกร์นะคะขออภัยวันศุกร์นะคะก็จะมีการจัดรายการแล้วก็เชิญมาพูดคุยกันในรายการนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้กิจกรรม730ปีเชียงใหม่สู่มรดกโลกโปรโมทกันไว้ก่อนว่าในวันเสาร์ช่วงเวลา 13:00 นค่ะของรายการร้อยเรื่องเล่าเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกับทูตมรดก วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่คุณอ้อมณีรัตน์รัตนังจะได้มาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องราวของ730ปีเชียงใหม่สู่มรดกโลกนะคะว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วและในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่นั้นได้มีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็จะได้มาร่วมพูดคุยกันถึงความรู้สึกความคิดเห็นต่างๆของความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ที่เราจะก้าวเข้าสู่เมืองมรดกโลกนะคะก็รอติดตามกันได้น่าจะมีไลฟ์สดทางเพจสวทเชียงใหม่พีอาร์ดีกันด้วยค่ะแต่ว่า

0: ื่อชีวิตได้หมดเลยนะคะอยากจะฟังเพลงอะไรก็สามารถโทรเข้ามาขอกันได้กับทางน้องๆทีมนักศึกษาฝึกประสบการณ์เดี๋ยวพี่แจงฝากรายการไว้ค่ะไม่ได้หายไปไหนค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้จะภารกิจเยอะสัปดาห์หน้าก็จะภารกิจเยอะนะคะก็อาจจะฝากน้องๆเปิดเพลงให้ค่ะทั้งนี้แล้วเนี่ยในทุกๆวันเนาะเชียงใหม่ของเราก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นโดยเฉพาะสิ้นเดือนนี้30พฤษภาคมเกียมเลเจ้าวอร์มข้อเท้าวอร์มหัวเข่าเตรียมร่างกายให้พร้อมไปเตียวขึ้นดอยกันดีกว่านะคะประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพถือเป็นประเพณีสำคัญค่ะพุทธศาสนิกชนทุกท่านในเดือนนี้นะคะพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งการทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนักท่องเที่ยวค่ะเขาก็จะเห็นความชัดเจนเลยว่าถ้ามาเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้เขาจะมีกิจกรรมทั้งสายมูสายทำบุญนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวในเชิงของวัฒนธรรมศิลปะที่มีเสน่ห์ไม่ซ้ำแบบใครและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเชียงใหม่เราในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้มันมีเสน่ห์มากนะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วอะเราจะสังเกตว่านักท่องเที่ยวมาก็ไม่ร้อนจนเกินไปฝนก็ไม่ตกทั้งวันทั้งคืนจนไม่สามารถออกไปไหนได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างที่เราบอกถ้าไปท่องเที่ยวน้ำตกก็อาจจะยังต้องดูพยากรณ์อากาศว่าเหมาะสมไหมดูคำเตือนของทางกรมอุทยานดูคำเตือนของในแต่ละพื้นที่ชุมชนรวมไปถึงการท่องเที่ยวที่ใช้คำว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อะไรต่างๆนะคะในพื้นที่อนุรักษ์ตรงนี้ก็อาจจะต้องดูความพร้อมของพื้นที่ว่าเหมาะสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือไม่นะคะแต่สิ่งที่เราได้เห็นปรากฏการณ์ก็คือการวิ่งดอยสุเทพไนท์รันมีฝนโปรยปลายลงมาแต่เป็นการวิ่งที่ถือได้ว่าจัดขึ้นครั้งแรกเนาะของดอยสุเทพไนท์รันโดยทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายจัดขึ้นที่ผ่านมานี่โอ้โหประสบความสำเร็จเลยนะถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคุณผู้ฟังที่ขอเพลงกันเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ตอนท้ายรายการแล้วกันค่ะเอาเป็นว่าสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังมีเรื่องที่แบบเอามาคุยกันแบบขำๆ เราอยากคุยกันแบบขำๆผ่อนคลายเพราะหลายคนก็คงจะเครียดกับข่าวสารบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรบ้างช่วงนี้เมื่อวานนี้ศึกวันกันชัยใช่ไหมดูได้กับพริบตาแป๊บเดียวน็อกแล้วศึกวันกันชัยเขาชอบแนวคิดนะเด็กทะเลาะกันทะเลาะวิวาทกันอะอยากจะตีกันใช่ไหมขึ้นบนสังเวียนโอ้โหแบบสุดยอดแนวคิดของการจัดเวทีนี้สุดยอดมากนะคะแต่ก็มีดราม่าเกิดขึ้นแต่เราก็เชื่อว่าก็ดีกว่าเด็กไปต่อยกันเองแล้วก็เกิดปัญหาทางสังคมนะคุณผู้ฟังเนาะต่อมาค่ะเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อหมอดูแก้กรรมตอนนี้ก็โดนรวบไปแล้ว CIB รวบไปแล้วเรียบร้อยนะคะรวบไปแล้วเรียบร้อยที่ลำพูนเนาะมีอะไรอีกช่วงนี้ข่าวสารบ้านเมืองก็เป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเราก็พูดกันไปแล้วนะคะพูดกันไปแล้วล่าสุดเมื่อเช้าดูข่าวที่กรณีของหลานถูกลุงไหมล่วงละเมิดถึง6ครั้งจนตั้งครรภ์แม่ก็รับไม่ได้ก็พาไปแจ้งความคุณผู้ฟังพาไปแจ้งความดำเนินคดีจนถึงที่สุดคือเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้คุณผู้ฟังจริงๆแล้วถ้าเราเสพข่าวเยอะๆเราอาจจะมีความรู้สึกแบบวิตกกังวลหรือเครียดบางทีเราต้องรีแลกซ์บ้างนะผ่อนคลายบ้างผ่อนคลายบ้างนะคะฟังเพลงหรือทำกิจกรรมอะไรที่มันสนุกสนานนะคะแม้กระทั่งพูดคุยกับเรื่องแบบเรื่องไร้สาระแบบตลกขบขันตั้งคำถามไปเรื่อยแบบเราอะไรเงี้ยสงสัยว่าเออจิ้งจกมันกลัวอะไรเออจริงๆบางทีแบบช่วงนี้จิ้งจกเยอะแมลงสัตว์กัดต่อยหรือแมลงอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะเยอะมากดังนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยดีกว่าว่าเออจริงๆแล้วเคยสงสัยไหมว่าทำไมจิ้งจกที่บ้านจิ้งจกแบบที่บ้านเราเยอะจังไปบ้านเพื่อนไม่เห็นมีจิ้งจกเลยนะจิ้งจกชอบอะไรและจิ้งจกกลัวอะไรเดี๋ยวเรามาคุยแบบเรื่องแบบผ่อนคลายสบายสมองกันนิดนึงกับน้องขวัญค่ะ
1: ค่ะก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าจิ้งจกมีบางคนที่ไม่ชอบจิ้งจกเนาะแล้วเขาก็หาวิธีการไล่ว่าเอ้ยจะไล่ยังไงให้จิ้งจกเนี่ยไม่อยู่ในบ้านดีค่ะทีนี้เนี่ยเขาใช้เปลือกไข่ค่ะคุณผู้ฟังในการไล่จิ้งจกซึ่งต้องบอกเลยว่ามันได้ผลจริงๆในวันนี้ขวัญก็เลยจะมาบอกว่าทำไมจิ้งจกถึงกลัวเปลือกไข่ก็จะมาให้สาระความรู้กันนะคะซึ่งจริงๆอะค่ะจิ้งจกเนี่ยที่เขากลัวเปลือกไข่เนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากนกค่ะเพราะว่านกเนี่ยเป็นศัตรู

0: วชกะตามธรรมชาติเลยของจิ้งจกทีนี้เนี่ยพอจิ้งจกเขาเห็นเปลือกไข่อะค่ะบวกกับกลิ่นที่ติดกับเปลือกไข่เนี่ยเขาเลยนึกว่าเป็นไข่นกใช่เขาก็เลยกลัวค่ะเป็นสัญชาตญาณให้หลีกหนี
1: ใช่
0: และนอกจากนกนะคะยังงูด้วยค่ะใช่ค่ะนักวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นของเปลือกไข่เนี่ยมีกลิ่นคล้ายกับเปลือกงูค่ะใช่ค่ะซึ่งทำให้จิ้งจกกลัว
1: ก็เลยไม่เคยรู้มาก่อน
0: ใช่ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมจิ้งจกถึงกลัวเปลือกไข่ค่ะซึ่งก็จะมาบอกวิธีค่ะวิธีที่จะใช้เปลือกไข่ในการไล่จิ้งจกเนี่ยก็คือเราสามารถเอาเปลือกไข่เนี่ยนะคะหลังจากที่ทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเช็ดเปลือกไข่ให้แห้งค่ะโดยที่ไม่ล้างออกทั้งหมดนะคะแล้วก็นำไปวางไว้จุดต่างๆที่จิ้งจกชอบอยู่ค่ะแล้วก็มีการให้เปลี่ยนเปลือกไข่ทุกๆ 2-3 วันด้วยนะคะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้จิ้งจกเนี่ยอยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านเรานั่นเองค่ะ
2: ถ้าสมมติว่าช่วงนี้เราแบบไดเอทอยู่กินไข่ต้มทุกวัน
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ได้อยู่เนาะ
0: ได้อยู
2: ่ก็ไม่ต้องเอาเปลือกไข่ไปทิ้งที่ไหนไกลหาภาชนะใส่ก็ได้
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: อ๋อแต่จริงๆบางทีจิ้งจกก็เยอะเกินนะคุณผู้ฟังจนเรารู้สึกว่าเราจะทำยังไงดีไม่ได้อยากจะทำร้ายแต่ไปอยู่ในที่ที่ชอบเธอไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมดีกว่านะคะนอกเหนือจากจิ้งจกค่ะมีความกังวลเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์มีพิษต่างๆในช่วงนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังที่บ้านเนี่ยอาจจะเป็นแบบบ้านชั้นเดียวเนาะบ้านชั้นเดียวเนาะแล้วเวลาฝนตกสัตว์เลื้อยของเลื้อยคลานอะไรต่างๆก็จะเข้ามาในบ้านได้ตะเข็บตะขาบตะเข็บแล้วก็ตะขาบอะไรโอ้ตัวแบบใหญ่มากตัวใหญ่มากวันก่อนไปที่บ้านเดินไปหลังบ้านด้วยโอ้โหตัวมานิ้วโป้งเลยตัวหนาดำเมื่อมเลยนะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังนะคะยิ่งถ้าสมมติเรามีเวลาในการจัดบ้านให้มันโล่งๆเข้าไว้พอนอกเหนือจากยุงที่มันมากับฝนก็ยังมีสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆซึ่งเป็นสัตว์มีพิษก็อย่าลืมเคลียร์บ้านให้สะอาดให้โล่งเข้าไว้เพื่อที่ว่าถ้าเราเห็นสัตว์แปลกปลอมเข้ามาในบ้านเราก็จะได้จัดการได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ไม่เกิดอันตรายนะคะมีคุณผู้ฟังขอเพลงลูกทุ่งเข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดให้เลยฝากน้องไว้แล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดให้นะของคุณต่ายอรไทยเนาะเดี๋ยวจังฝากน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์เปิดให้นะคะสำหรับเพลงสตริงที่ขอเข้ามาเดี๋ยวในช่วงท้ายนี้น่าจะทันสัก3เพลงได้ไม่มีติดค้างท่านใดนะคะยังไงแล้วก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเดินทางอยู่ก็ขอให้ใช้ทุกเส้นทางด้วยความปลอดภัยมีสติไม่พบกับเหตุการณ์อันตรายใดๆเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางกำลังจะไปรับลูกๆหลานๆที่เรียนนะคะรอเวลาในการเลิกทำงานก็ขอให้ทุกๆกิจกรรมมีแต่ความสุขค่ะแล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายด้วยช่วงนี้เชียงใหม่ของเรามีพื้นที่ออกกำลังกายหลายจุดไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะสวนรถไฟนะคะคือคักมากนี่อยากไปมากเลยพอเราเห็นสวนลุมเขาออกมาเต้นกันเยอะนี่แบบทำไมไม่มีสวนอะไรใกล้ๆสถานีอยากไปเต้นออกกำลังกายบ้างแบบนี้คุณผู้ฟังโอ้ยเนาะบางทีอาจจะต้องหาเวลาเดี๋ยวถ้าดีเจพี่ปอกลับมาแล้วอาจจะไปชวนดีเจพี่ปอไปดีกว่าเมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังทักมาถึงฝากความคิดถึงดีเจพี่ปอด้วยก็ฝากบอกดีเจพี่ปอเรียบร้อยนะคะยังไงแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวทชเชียงใหม่ในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะพรุ่งนี้ถ้าแจงไปทำงานข้างนอกเสร็จแล้วกลับมาทันนะพรุ่งนี้มีถ่ายรายการถ่ายคลิปนะคะข้างนอกสถานที่ถ้ากลับมาทันเดี๋ยวมาพูดคุยกันแต่ถ้ากลับมาไม่ทันต้องขออภัยเดี๋ยวฝากเพลงลูกทุ่งไว้ให้น้องๆเปิดให้ฟังเพราะๆนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยช่วยไทยพลัสไม่มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี
10: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานปฏิพลพัทรพรมมารายงาน
1: รัฐบาลยังไม่ล้มแผนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกยืนยันอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคาให้สมเหตุสมผล
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่พับแผนหรือยุติแนวคิดการถ่ายทอดสดแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำตอบจากผู้ถือลิขสิทธิ์หลังส่งทีมงานเข้าเจรจาต่อรองเพื่อขอปรับลดราคาลงมาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเงื่อนไขฟุตบอลโลกครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนอย่างมากเนื่องจากเวลาแข่งขันส่วนใหญ่อยู่ในช่วงดึกซึ่งอาจไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือสถานบันเทิงเท่าที่ควรประกอบกับภาคเอกชนและสปอนเซอร์ยังไม่เข้ามาสนับสนุนเหมือนในอดีตเพราะมองว่าการขายโฆษณาทำได้ยากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันแม้นายกรัฐมนตรีจะยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการครั้งนี้แต่ไม่ว่าจะใช้จ่ายในรูปแบบใดรัฐบาลก็ต้องพิจาร ณาถึงความคุ้มค่าและสมเหตุสมผลซึ่งราคาที่เสนอมาในเบื้องต้นยังไม่สามารถอธิบายความคุ้มค่าให้ประชาชนยอมรับได้จึงต้องรอผลการเจรจาปรับลดราคาโดยรัฐบาลจะยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสำคัญนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับมือฤดูฝนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่อง
12: นายสุภชัยละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องโดยสถานการณ์น้ำในคลองบางใหญ่ยังอยู่ในภาวะปกติแต่บางจุดมีน้ำท่วมขังผิวจราจรและรอการระบายซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรแล้วนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลต่อการระบายน้ำในเขตพื้นที่เมืองอย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะลงคูคลองและท่อระบายน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาการอุดตันและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
13: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: โกกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
4: ็สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

महतिओ เวียนเตตองทอลอนานเสียมนาเตเมอุตานาจังโยเนไตเคยโอเวญอไตอาเถนหังโยญอไตทอสังมินหังเน

โยมาโยมาเสียวเนี่ยฟ้าหนอฟ้าหนอตรงนำเสียสินเอาเบลอตัวสีสายามวังเขาหลอดสูตินาแปง

toang tình chia nhẹ lãng hai nhất sẽ dù nà gọi chia xin ở hàng tông vừa nữ niên kín lừa nhuốn nhẹ nói thọ tùn แสงเยี่ยนเออทอบอยู่เออย่างเยนินเนยฟุยาอย่างเสียเนี่ย

条条夜买工啊，走哈年在后期这样啊，因他白哦云，在干的家庄啊呀。บัวเนื้อฉันเสียวเสียจะต่อหน้าตายคงใส

เมือนว่างเกียร์ทินสิวเงินเสียวยอม

Mùa liền sáu tàn trúa cha nà chiều.

Tayang tiang Sin Tan O To Sat Lao A Yana Na Sio.

那天涯呢，别牛酒天天涯吹马街上山，莫见呢。

สยามายุนเปียสยโอโยโยตาเวชิวเชีย

ันชินาญตังเจ้าควรเจียนสยอย่างยามตุแห่งลีนีนเอควรท้าเฟยุนเน่น้อยท้อสุนสังตุนก็นายโยเฝ้าเนื้อเสื้อบัวคงเตียว

党啊，杨九年，党啊。

云接秋月飞年纪那冬夜夜阳浪哦天浪

0: Salim, back here of your
1: Thank you.

Thank you.

ขึ้นมาสามอย่างสามเนาะดังสามเนาะขึ้นเศร้าหน้า

chúng ta nhé, thâu ở chúng ta nhé, quen chuyện nhân là quen.

sẽ ở

天他天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天鸟爬红花飞过呀，艰难哦，妹妹茫茫人飞。

ปัจฉนาจะมาสะทุ่งโอเพียนมันเพชรเตะเตะเงี้ยเพียนต้องก้อยกว่าเปลี่ยนนาสิตุนดีเงี้ยข้าซึ่งซึ่งเอ้ยยังมีนาอย่างโอ้ยเจ้าเออนคู่ต้องชินแค่เออนเงินคุ้มยืนอีกคู่เดียวโอ้ยเจ้าเออจะสังอาณาจิมใจเดี๋ยวตั้งนานเดี๋ยวข้าปางเจ้าไม่คุ้มชีจังเออสุดท้ายเป็นงานจริงเจ้ายัดตรงตาจานวินจังเกิดยานคือแค่ตื่นยืนมาคือนึกถึงยานกระดาษยางเพิ่น

ยามาหมายเป็นสีนาจาโอมีมาสร้างสีนิวตาเนิวตามสีนิยมเสียงสีนตามตัวยาเหลวยานานโอจังทำงาน

ียนปาตุญาณตุนะเหลือไฟยัดจังญาณจินจำเนโอวันว่าเอ๋ยจะญาณตุนะคำว่าเย

Ujanayo tusya onin dohin.

mong kiếm nhà na nhàng cha nhị ơ rằng ơ nhị ơ phao tổng ta tụ nhé.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมัน
9: นายสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกผู้ประกอบการ6โรงกลั่นน้ำมันเข้าพบในสัปดาห์หน้าว่าไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมันแต่เป็นเรื่องการกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ครบถ้วนทั้ง8รายการซึ่งเป็นกฎหมายเดิมที่มีการปรับปรุงใช้อยู่แล้วเพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งและป้องกันการปลอมปนน้ำมันหากพบความผิดจริงจะมีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 200,000บาทหรือจำคุกตั้งแต่1ถึง2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันอากาศยานหรือ JSA1 ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามและฟิลิปปินส์ภายในเดือนหน้าเพื่อบริหารจัดการและระบายน้ำมันส่วนเกินออกจากระบบหลังจากปัจจุบันความต้องการใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยานในประเทศอยู่ที่70ล้านลิตรต่อวันขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันของไทยอยู่ในระดับปลอดภัยอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยืนยันว่ายังไม่มีนโยบายให้ส่งออกน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศเริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศก่อนเป็นอันดับแรกนพสองแก้วคำรายงาน
1: ภาคเอกชนจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
10: นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SPN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตในโอกาสนี้นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอ อให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อังกุรอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่ความคืบหน้าเหตุลอบวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาสามารถขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในคดีวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องพบว่าเป็นการก่อเหตุที่มีการวางแผนเป็นระบบใช้ผู้ก่อเหตุรวม74รายรถจักรยานยนต์22คันอาวุธปืน19กระบอกและระเบิดรวม26ลูกสามารถเก็บกู้ได้3ลูกโดยเหตุการณ์เกิดขึ้น11จุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสมีเป้าหมายเป็นสถานีบริการน้ำมันปตท.เพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชนปัจจุบันเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว16รายและเสียชีวิตจากการปะทะ1รายพร้อมปล่อยตัวผู้ที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอ4รายสะท้อนการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงข้อมูลจากกระบวนการซักถามจนนำไปสู่การออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว25รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมอร์ซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจงานนับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: บุคคลเร็วบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเศร้าก
7: ็เจ้าอีจงหนาจุกตินิ่งจังมงสวดเกล่าลูกวัยอีปังรูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสัวตอกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปูมั่วสัวตอกุเนียขอตือหามองจัวจอหนูจื้อกือย่อจวนเต๋อศูนย์อำนวยการหาตีท้ายสัวตอกูปังฟัวอาองกือย่อจวนเต๋อลู่เสงแจ้งใหม่ดาวมึงเตาจัวตุงเบอร์สูตงศูนย์จื้อเปย์อีอีออยี่ศูนย์ยี่รู้เสียงแจ้งใหม่เต้าเต๋อจู้ใจตีถ่ายเต้งเหม่งสัวตอกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อมายอขอเชิญตื้อจื้อเต้าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต้าลุนเต๋าตุแอฟไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเตะกินตรงขัวบลงขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนุติอีลุอีลินดูมงจูนุติไปเจ้าอีลุจื้อลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตื้อเหล่ายัวเจ้าลุจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต๋าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต๋าลู่เสงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอี้ปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจัวเต๋าหูจื้อปูมัวปังฟัวอาอง
8: ค์
7: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

สุดต้องจัวสังชัวหูได้เฉิดไทยเดอรู้เสียงแจ้งใหม่รู้เชื่อเหอฮาลุมงอินูไปหาออจายังเซิงจูไปหาเถาเชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาเชื่อเหอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดอร์ช่างเอเอ็มเตอีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดอร์นัวมงยอเป้ลุมงสวดเลยโชคกันนงเตา

ยองซงอีจงนะจึกตินิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันพุธนูตีเน่งเก่าลู่จื้อหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวลจางจัวลู่ชางหลีซาบเล้าตูจากือกังนูนัวหย่อนแน่งปีกีนจางจัวลู่ชางหลีซาจื้อตูจากือกังปีกีหย่อย่างชงนัวหย่อแน่งชงเต่านัวกูยอจัวเสงว่างรงชาตรังจอนดูสุต้องจัวฮาลูมงแต่ลู่เสงจังใหม่ต้วนซื้ออีจงน่ะจึกตีนิ่งจังสวดเล่ามาอวนเต้หนัวหนูเจมกูเต้าจออีช่างลูจ้ากูยอกาท่อช่างลูจ้ามัวลุ่มเบฮาตานจวนน่ะจวดซื้อมากูมัวจะลูจอจวดเป้สวดเล่าเต้าลูกงเกลอเจอัวเกตังเล่ามาอวนเต้หนัวหนูเจกูทอเป้จอน่ะจึกตีนิ่งจังพงยือสวดเล่ากูเมงกังลูใช้ฮาลูน้องย่อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กมาทอเมสวดเล่าตั้งจัวกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมาอวดจ้องเดาจัวเมจัวจัวเล่งจัวตูเกือลุนรูกุย่ออัวพงยืออัวเกลูปังจัวช่างกลางดูสุต้องจัวฮาลูมงเดาลู่เสงเช้งใหม่มากูวังฮะแจชาหตามมอหนัวเมสวดเล่าอยู่รูกุญยออัวพงยืออัวเกเถาปีมึงจูจัวเถาสาวมาจวนซื้อนัวนุเจกูยัวลุงมัวอีจ้างสูสือจอลูทางจัวเป้สุดเลยเตาเป้าหาจูนเต่าเกือจอตัวหนึ่งเกือเตาใจตุ้มม้อมาเร่งเกือเมเลเฟงเก้คุ้มม้อคุ้มเก่งหน่วยใจย่อสิบบัตรทองมาจอหนูจื้อปกุหะตามต่างชื่อหนัวกุมอีจอชั่วเกือย่อตีไทยตุ้มม้อมาเร่งเดียวตุ้มชั่วเกือลุไทยปกุหะตายารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าหนอชนิดกือหะตาย่อจอชั่วอีลุอีลุ่นเต๋อมาตีไทยตุ้มม้อมาเร็งมาม้อเป็นสื่อมุ่งใจเตาหนอมาเจ้าเล่มช่างหนัวหนูเจกู้เตามัวจอหนูจื้อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเราชื่อสปสชกู้เต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลนัวฮาตาเจ้าเลกือจอหนูจื้อสปสชปัวเต่าใจพระราชทานจอชั่วกือคูตุ้มม้อมาเร็งย่อห่อกือย่ออีลู่มามั่วลุ่มไปฮูฮาตาอิมครานิปอีปัวมาตั้งชอตู้ชื่อเกือมยัวจอลูปังจวดจัวจอตัวนึงคือมั่วตุ้มม้อมาเร็งหนูเจย่อเจ้าแสนจั่วหวังลู่หนอมาเก๋คือเตาใจนัวย่อเตาใจลืมเต่าคือย่อสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไรรักมานกูย่อจื้อวันจื้อไทยตูที่จั่วในตูนชัยเจ้าอ้อมายังตังลูนะเจเป้กูยิงเป้าหาตานูยออีตูคือมั่วเก๋เจิ้นเจเตามั่วจอบริษัทคือเช้าเฝ้าจอชั่วคือยอลูตีไทยตูม้อมะเร็งหอจุกของหาตาวันสุดท้ายตูที่จั่วนูตุนชัยเจาหนัวนูเจนูมั่วลูชาคือลูชัวจู่จอเป้เสียงสัวกระหอฮานูมั่วเก๋เป้าเก๋เจิ้นเจมากูเตามั่วเก๋กังคือหาตาเช้าเฝ้าลูลูปังจวดจัวจอเป้เสียงชื่อเสียงยอจอเป้เป้เสียงคือหาตาจอเหยมาเล่งคือเตเถาใจยุจมวนเนี่ยคือยัวประกันคือก็ยัวมัวม้ออีจาเอก็มึงจัวต่อเจชั่วเจก็เตาใจจะชั่วคือจงตั้งสมัยจะคือมัวบัตรคือยอบัตรทองนึกเจเตเถากูยัวเตาใจจะชั่วคืออีหยวดเจ้าชอมินชื่อเล่นเต้ามาเป๊ะสุดเลยยิ่งเป้าจงอ๋อมาวิเลยนัวนึกเจจื้อวันจื้อไทยถือที่จั่วนึกตุนชัยจากนัวมัวลู่ชาคือลู่จูจะไปเสงคือจอดจอดเหยนัวมาชะเลเตาพระราชทานจอดชั่วคืออัวลูคือตีไทยตูกังม้อมะเร็งหนอรักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดหมามวยจะลูกพระราชทานปูจัวจอหนูซื้อสปสชเอเจียจัวจอตัวหนึ่งคือหาตามั่วบัตรทองคือเมซื้อเมเลเฟ่งคูม้อบัตรทองคือเตาใจตูม้อมะเร็งหนูเจมุ่งการจอดชั่วหนอลูนอเตาหนอมาสิทธิบัตรทองทงเปลือหูเตเชือไทยมั่วเป็นสื่อคือหาตามมุ่งใจจอดชั่วหนอจะลูนอตีไทยตูกังม้อคูตูกังม้อมาเร็งคือหาตายอมุ่งเป้า
ตำลับแรงรอคือยอดตัวเตเชือไทยอ๋อเตเชือไทยมาย่อเต้าใจเก๋ลูซาคือฮาตาจงฮะเก๋เจิงเจนเตอจื้อวันจื้อไทยตูที่จวนนิทุนใช้จากนัวคือนิเตามั่วเก๋กังคือฮาตาสังฮาตายุจูโออีจอดชั่วคือลูตีไทยตูมอมาเร่งปูจัวจอดไปเสียงสวดเลวิโยฮาตาไปยิงเป้าจงฮาตาตูจอดชั่วคือยลูตีไทยตูมอมาเร่งมานุกิเก๋เห็นเลยอ๋อเตชูมานิมั่วลูซารู้ไปเสียงมานุชาเลเชิญฟ้าลูเจยมัวแจกปูจัวจอดไปเสียงคือซื้อสิทธิบัตรทองกว่าเต่าใจเก๋ปังจัวฮะซื้อต่างเลนเต่ามัววางหัวซื้อลัวเลจ้อตัวนึงคือซื้อสิทธิหรืออย่างนัวหอมากูเฉยเอ๋ขอคืออวดจัวไปเสียงสวดเลิกกูมัวรู้ชาคือหัตถสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหอคือหนึ่งกูเต่าลู่หนึ่งจอดไปเสียงสวดเลิกมาเยอะเอ๋ขอคืออวดจัวไปสวดเลิกทรงชาเฮงเลยหอเจกูหอมมัวจะหลู่ถังเลยหนัวจัวไปจ้อหน้าจุกตีนิ่งจางสวดเล่าเอยองหัตตาเมเล่งตือคือหัตตามัวจ้อกือตีนิ่งจางเตพงยูคือเป้าจูโลเอเต่าใจตุ่มมอมาเล่งหนูเจมัวเป็นสื่อมองนงเต่าจนดอกจ้อหนูจื้อปัวคือเจ้าเลเมเลเฟ่งคือไม่คุ้มมอย้อลู่เจชั่วตือหนูเจมองนงเต่าหอหัตตาจ้อชั่วคือคุ้มมอมาเล่งจ้อโลกมาเล่งมุ่งเป้าหนอมาไม่มึงนงจ้อหนูจื้อปัวหนูเจจ้อหนูจื้อปัวยิงเป้าเจปัวยัวมัวจะชวนเต่าลู่จัวอยู่นอตีไทยจอกังมอคือยัวอวดจัวก็ถูมอมะเร็งในหัวมองตัวหนอเจกูหอมมอจะหลุดถังเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจจออีช่างเกลอเจจัวเป้สดเลยลูกงเกลอเจอวดเกเออีปลาหนูเจกูมาเลยจอกังลูมัวอีจางสูสือคือยัวหลุดถังแฮจูนแต่ลูกโครงการไทยช่วยไทยพลาดคือสวดเลยต่อเห็นเลยอ้อยมาอีปลากูมอจะหลุดถังจัวเป้สดเลยเต่าเป้าจวนซื้อเอกูจออีช่างชัวปังเสียงคือยอไม่เจอเสียงจ้างช่างชัวปังเสียงคือมัวลุ่มเบฮาตายูกูจอกูมัวช่างหนัวจะหลุดจอจะเป้เต่าน่องอัวเก้

เอาสวดเหล่าตัวก่งลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาซูนเหล่าร่างกือยัวมัวจ้อแฟชั่นกือยอดโจหูเตเชอไทยกือลูนเหล่าเต้เร่จอจือคู่เล่จางกว่ายอจ้อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุ่มลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเต้แฟชั่นกือยอดจวนเหล่าเต้เชอไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลูลัวเฮาลือกือย่อตัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือย่อตัวเดาจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลูลัวเฮาลือนัวยัวอัวจวนนูติอีจูนูติแปลูเจ้าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนัวอัวจวนเดาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ย้อจัวหูลูงานนัวเมยวนจื้อจ๋อตู้เจิ้งเจนักออกแบบแฟชั่นหาจ๋อตู้เจิ้งเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดาจอนเต้าผ้าไทยกือมั่วชวนเบนจ๋อย้อจัวหูเตไทยหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเดอจ้อตู้ลังหลัวกือย้อจวนเดอเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต่าจัวสวดเหล่าเตาไซฮะชื่อตั้งเล่นเดอแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กือจงเก้าเหงย้อจวนเดอลู่ลัวเข้าหลือหนัวแจงยัวเตาหลงเป้าเก๋เป้าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จือคูเปเต้แฟชั่นเราชื่อเปเต้ปังเต้าเก้าเหล่ายัวมัวเสืออัวเขาตัวเลยจางอัวแฟชั่นเลยจางกว่าตัวเต่าจัวต้นแห่งหูลุ่มราเต้หนัวเต่าปู่เต่าเป้าแจงยัวเต่าใจเทคนิคดาวเต้าจังอย่างเต่าลู่ลัวเข้าหลือหนัวมาสวดเล่าอยู่ก่อนจงเนอตัวซึ้งซื้อจวนเต่าลู่ลัวเข้าหลือหนัว

mà chuẩn chữ nua của yếu đó kháng lưu mua y trang xú xử cho lưu thẳng chùa bê sốt lạc tàu bao mà đợi trang xú xử nua nuôi chế dơ y trang xú xử cứ mua bê cho nả chữ cứ tin ninh trang phong dư mê xuân chạy đầu hình lệ cho cưng đầu tua lắng mai hạ chù đầu lúc không can cứ hạ ta rất thà bàn yếu băng chùa cứ yếu tàu y lên y trang tỏ y lưu linh tớ bố mua tranh ta nô mà nu nua của yếu cho lưu thẳng chùa bê sốt lạc tàu bao ó mà chào lê nú tỷ cầu chua cứ tăng lưu nua nu chè cho nụ chữ bố cụ tàu mua kế xa lăng ó cho nụ chữ khăn ạ rất thà môn rì bố tàu mua kế xa lăng hạ chù lưu khlông can thay chú ý thay prát nô mà bố mua phái lê nua ó bố mua phái cho băng bờ thân đê cứ dò cho tốt nên cứ mê mua cho bạc xa vật đi can hẹn rát ó mà chào lê cho nụ chữ bố tàu chôn chùa lậu nô mà hạ tài yếu mua dò cầu bé chụt ý dị lán lên nổ hó chó băng bờ cứ dò mua bạch sà vật đi can hẹn rát nuôi chê mê chó lông thà biên lở hó chó lông thà biên lùa cha lở ế chó nhẹ chê lê gàng giá khẳng chó mê gãy bạch sà vật đi can hẹn rát mê chê lê chạy chó nhẹ autonomat nổ hó băng bờ nổ mà rát thà bàn băng chùa ý bùa bơ sen lò mê chú tàu chú mê lê nhẹ im bạ lò lê nổ hó mà yúa tàu ý lù lì yò ý chanh bạ ต่ออีเล่งต่ออีลูหลีหนอฮะยัวปังจั่วยัวเปล่าลูหลีมาเมยัวเตายอเปล่าเช็งบะมาอีลูหลีเนาะเจยัวมัวจั่วเมยัวอีเช็งบะตีรอลูเจ้าลินดูมองเหาะเจ้าลินดูช่างลินดูหยีลินดูจั่วลินดูมองจูลูจั่วลินดูหัวจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่วยเจยอเลยหนัวหัวปังเป้าจวนซื้อคือเมยอจ้อคือเมจื้อมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่วยเจจ้อหนูซื้อปัวอยู่มั่วยอไปเจ้าล้านสิทธิ์เราซื้อใช้เตาหาตาไปเจ้าล้านเล็งเสื้อคือยัวเตามาอยู่สู่เตาเล็งมั่งลงทะเบียนห้าหอมาจ้อปังเปอร์คือยอจ้อไปเสียงทั่วไปคือเมจมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่วยเจรัฐบาลปู่ยอปังยอเจ้าเจ้าเฝงปัวหัวอยู่ยัวจูถืออยู่เลยเนี่ยเทอีแรงยอเปล่าเจ้าเฝงปัวใช้เตาหาตาก็อยู่อีขอคงเอ็นมั่วอีปัวตรงใกล้อีปัวบะหน่วยเจรัฐบาลปังจวดเทจก็เจ้าจอมบะก็อยู่จูเทอีแรงเปล่าจอมบะเลนเตาหอมาอยู่เตาอีลุลียออีเช้งบะอีอย่างเก่าฮะอัวเปล่าลูหลีโยโยเตาเปล่าเชงปีรอเถาลูเจ้าลินดูมึงจูรู้จั่วลินดูอ๋อมาจ้อคือฮาตายโยจ้อคนละครึ่งพระเราชื่อจ้อคือฮาตารัฐบาลปั้งจั่วเจ้าเจ้าเฝงปัวคืออยู่ชื่ออยู่ลิเนี่ยอีเลนดาวนี่เกมเงื่อนไขโยก็มั่วเป็นสื่อเจ้ามึงยัวเตเจ้าหมอนอเตาเกลฮาวเตสินค้าทั่วไปเตาอ๋ออย่างคือก็ยัวชื่อเตาในเกยโยเจ้ามึงสื่อจนเดาเกนนวดสปาอัวเจ้าเตเจ้าเตาอวบละเฮาคอนเตอร์มาชื่อเตาอ๋อหัวเตสินค้าทั่วไปหนูเจ็บปัวเล็งเตาเตื้อชื่อมาจ้อหนูซื้อปัวกูฮาตายัวจู่ยอซื้อผ่านตัวแอปเป๋าตังซื้อนัวเนอร์มาเล็งตัวกูชื่อมั่วแอปเป๋าตังยัวจู่ดาวน์โหลดตัวแอปเป๋าตังรู้จวนไม่รู้สู่ต้องอ๋อมั่วเถากูยูมึงซื้อหนูจะยูผ่านตัวแอปเป๋าตังก็อยู่มั่วชูรู้ว่าย่างเงินสดมาซื้อเตาอ๋อจ้อหนัวมาคุณสมบัติจ้อต้นเองกูฮาตาเม่มั่วเฝ่งกูยัวลงทะเบียนเต่าลูกโครงการหนัวหนูเจยัวจูยอต้นเองไทยคือมั่วสัญชาติไทยอ๋อนึ่งยงเก่าหยี่ชงยีเมืองฮะยัวจูยอจอคือชื่อมั่วจอบัตรสวัสดิการแห่งร้านหอยก็มั่วเลยหนูเจก็ลงทะเบียนเต่าลูกโครงการหนัวขอหนัวชื่อเต่าจอขอตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจรัฐบาลปุตตุอุ่นแย่ย่างขังจัวเม่หลักมาเม่ลงทะเบียนขอหนัวชื่อเต่าหรอฮะจวนจื้อก็ยัวจูยออีตัวคือชื่อเจ๋งเจ้าระงับก็เลยเฝ่งตัวเจ้าโครงการคือตั้งหลู่เนาะแล้วก็เจ้าระงับเหล่านุเจก็โครงการเนาะแล้วก็กู้แย่งชื่อเตามาเจ้าหนูชื่อปัวหาตากว่าสุดเลยอยู่ก่อนจองหาตาลงทะเบียนจัวนูตีหนึ่งเก่าจื้อจูหนึ่งเก่าจัวรู้จื้อหลินตู้หนัวลงทะเบียนผ่านตัวแอป
เป๋าตังซื้อมาอยู่เตาเจียงฟางจังมั่วจะตู้สร้างมิจฉาชีพหดหลังจากตัวค่ะตาเม่มึงเต่าตูลิงขออู้ขอนัวเองนึกว่าเป็นสื่ออ่าสมัครเต่าโครงการไทยช่วยไทยพลาดนัวนัวมาคอนเตชมัวเนอร์อยู่จู่ยอลงทะเบียนผ่านตัวแอปเป๋าตังเก่าๆเสื้ออ้อมาใช้เต่าค่ะตาก็อยู่จู่มั่วสุดตรงเอก็อยู่จู่อ่าดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันลูเจียจู่ก็รู้สุดตรงเอก็ลงทะเบียนผ่านตัวแอปเป๋าตังอ้ออ่านุตินินเก่าจื้อหนูจะพวกเคลงทะเบียนเจอ่าลงทะเบียนมูจูนุตินินเก่าจั่วอ้อฮะอ่าเตเถาโยฮาตาปูปูเป๊ะเจ้าล้านสิทธิ์ไอ้ปูอันเตนุตินิงเก่าจั่วเลยโลนุเจกูตั้งเล่นเดาเหลือซื้อจู่ขอฮาตาจอนหนูซื้อปูฮาตาเป๊ะเจ้าล้านสิทธิ์ซื้อหนอเจกูหอมมดจะหลุดถังเลยหนัวอ่ามั่วเต้แรงกูหอยัวอ่านุ่งตัวฮาฮาตาเอจอตัวนึงคือฮาตามั่วบัตรสวัสดิการแห่งร้านทอเจาะจอตัวนึงคือไม่ยอมนุ่งตัวฮาตาเอยอมไม่สั่งลงทะเบียนเดาจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่หนูเจคอนเตาจอหนูจื้อปัวหาตาปัวเจ๋งยกเฮจัวลงทะเบียนเดาจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตะชื่อมาเจ๋งชื่อเตายอต่างชื่อนัวปัวยกเฮฮะตะชื่อมาเจ๋งชื่อเตายอต่างชื่อนัวต่างชื่อนัวหนูเจยอรู้โครงการไทยช่วยไทยพลาดอวนเต้หนัวเอจอคือไม่มั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูเจไม่ชอบลงทะเบียนเลยเจเลยเตาเกียซื้อตะชื่อมายอจอคือไม่สั่งลงทะเบียนเจาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือฮาตายัวสมังเอโยจอช้าโนมาคอนเตอร์จอหนูจื้อปัวฮาตาปัวยกเคชัยอ๋อตัวชื่อมาเจ๋งชื่อเตายอตั้งชื่อนัวมาเถ้าคือปัวเคลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูเจจอหนูจื้อปัวฮาตาปัวยซื้อระบบ AI เดอะเกชวนจัวฮอมาระบบ AI หนูยลูปั้นจัวหนูเจยลูไซจอตัวแนงคือยจอกู้ฮะอ๋อจอกู้ตื้อซื้อยลูไซฮาตาเร่งตื้อคือไม่มวยเงียบเคลาเจ้าเลยคือจอหนูจื้อปัวเลยเงื่อนไขคือเตาหาตั้งฮะเล่นตือคือเม่เลยคุณสมบัติคือจื้อเตาเราเจ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูเจ AI มาหนูยวมแม่นยำเหงเนาะเจหนูยวมหลุดใสตือตือคือจื้อเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูเจรัฐบาลพูดจะเลยมดจ่าแก่อัตโนมัติเนาะหัวจอคือหาตาเตาหนูเจกูจะเลยเตาจนจื้อมองเรามาจอดช้าเราอีหยังเก่าฮะเถ้าคือปัวเคจวนลงทะเบียนเราเจปัวกูยอซื้อระบบ AI หลุดชวนจวกคอนเตาห้าอ๋อฮาตามก็อยู่เตาละสื่อจื้อเตาเดาจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเท่าตื้อคือจ้อหนูจื้อพวกเคจัวลงทะเบียนหนูเจกูมาเลยจ้อกลางมวยจ้อหลุดถังจัวสุดเลยเตาเป้าอ๋อหัวตังชื่อนัวหนูเจหาจูรุโครงการไทยช่วยไทยพลาดอวนเต้คือเมจ้อมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูเจช้อลงทะเบียนเหรอเอกูหอมมัวจ้อหลุดถังได้หนัวเอโยฮาตามเต้เท่าถังมึงถังลูไม่ฮอดจึงกลางชาเนาะหรอเดาสุดต้องย่างคางตัวนุ่งกูเตาอ๋อจนดาวตูเบอร์สูต้องศูนย์จื้อแปอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเตามามวยจะหลุดทางได้หนัวเอพี่กีเซิงจูหนูเจกูมังเลจ้อข้างมวยจะหลุดทางอีหลือฮะจูขอฮาตาเต้เถ่าเถ่ายังมอหนูเจจ้อไปจ้อหน้าจื้อกูที่นิ่งจางคือเฝ่งเตากือน้อหนูเจย้อจูเถ่ายังเซิงจูย้อนนุ่งจูเถ่ายังเซิงจูมาพี่กีเซิงจูกูมังจ้อข้างมวยจะหลุดทางอีหลือจื้อจ้อเป้สดเลยเตาเป้าฮาจูรู้โครงการไทยช่วยไทยพระดอเอ็มอนัวหนูเจกูกูหอมมัวถังได้หนัวไอยอเมจึงกังซ่าเนาะมึงพิกีจอกังหาอีหลือฮะหอเอจวนซื้อนัวหนูเจกูมัวฟอยจวดเลยนางคือย่อจัวพังเอาเต้หูเต้เชียวไทยจอหลุดถังจวนซื้อมาย่อจัวนูนัวดอกพังเอาเต้หูเต้เชียวไทยจอหนูซื้อคือใช้ชัวฟอยจวดเลยนางกุนถั่วเตอฮาเลนัวฮาตานูนัวมามวนนางย่อจวนดอกเจ้าเจ้าเฝ่งปวนดอกไทยแกอ้างมัวเก่งขอเชิญมานางรู้เห็นเลยอ๋อเฟิงเต้านายรู้จัวรู้เสงน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรฮารู้เสงพิษณุโลกฮารู้เสงเพชรบูรณ์หนอชื่อเสงย่อย่อจัวพิษณุโลกฮะเพชรบูรณ์มานายรู้รู้เห็นมานุนัวฟัวจัวจ้าอยู่ย่อจัวกือเย็งเลนเดานิ่งเก่าแป้จูนิ่งเก่าเจ้าองศาเจ้าฟัวจัวกูอยู่ย่อจัวกือเย็งเลไปเจ้าอีจูไปจูยี่องศาฮะมัวจวนเจ้าเลนเดาเก่าจูนิ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันซื้อเลนอ๋อฮะตันตู้นัวกูอยู่มัวนางลูรู้เห็นเลยจวนตอนเท้าขอเชิญเนียงเก่าเนียงเก่าอี้หนัวนมานางกูยอลูมาจ้อหนูจื้อคือใช้ชัวเต้เต้เหม่งสื่อเชงเต่าเต้ไผ่พิบัติ
ต้นเดาหมากูเตาเต๋อตัวเจ้งตงจัวเป้จ๋อหนักจุกตีนิ่งจางสวดเรากือเล็งถือกือย่อจัวพื้นที่เสียงอ๋อหาจัวเมฆตาหนังโยลูลู่เฮงเดจัวเก่งขอเชิญมาเต้เถ่าโยโอจัวมั่วอาจเกยสร้างชื่อมั่วต่อป้อเปลี่ยนเผาเตามาย่อจัวพื้นที่เสียงมาโยเตาเจ้งฟังฮ้อเอกูฮ้อมั่วจ๋อฟัวจวดเล่นหนังจะหลุดถังเลยหนัวจัวเป้จ๋อหนักจุกตีนิ่งจางสวด

มาจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวดอกกังลูมัวอีจ้างสูมงตัวจอลูสังจัวเป้จอหนักจืกตินิ่งจังพงยืดสวดเราเตาเป้ามาจ้างสูมงตัวนัวชื่อเซ็งหยอจอกุตี้เซ็งมงย่างตูสังจ้างสูนัวหยอสัวเฮาเซ็งย่างย่อจัวลูจอหนองหอยกู้ดอกลูเซ็งเจงใหม่หยอตูกือสังจ้างสูนัวตูตังสือเน่งหยอเสงวังเสงย่างย่อจัวลู่จอน้องหอยกู้นเต่าลู่เสงเจงใหม่มั่วนุ่งยงกือเย็งเลนเต่าหยี่เจ้าจั่วชงมือเต่าตั้งสือเน่งเหล่าจัวนู้ตีเก่าจั่วลู่จื้อหลินตู้หนัวมาเจ้ากือตี้เจ้าตู้กีปัวหยัวอัวโคจื้อจัวนู้ตีเน่งเก่าอี้ลู่จื้อหลินตู้หนัวยัวเจ้ามึงฟงก้างเหล่าสือเจ้ามึงใจจัวนู้ตีเน่งเก่าอ้อลู่จื้อหลินตู้หนัวเอทอมัวจังสูนัวสังจัวอีจงน่ะจุกตีนิ่งจังพงยืดสวดเล่าเจ้าเลนัวสังจัวจอกุตีเสงมงย่างตั้งชอชื่อตัวเล่งตึมเบอ๋อย่อจัวชัวชัวลู่จอชัวชัวลู่เสงทงเปลือหูเตเฉือไทยชื่อเสงย่อย่อจัวลู่เสงเจ้งใหม่ฮะย่อจัวลู่เสงต่างฮะจอกุตีคือฮะตามเม่เป้าจูตูทางสืบเน่งคือย่อเสงว่างเสงย่างคือย่อจัวลู่จอน้องหอยกู้หนุ่ยเจตวนจูปังใช้ปังลู่อ๋อฮะจวนจื้อสังจัวจอใช้จอเว้าจื้อหันใช้เว้ากืนใช้เว้าตีตั้งชอชื่อตัวเล่งตึมเบสังจัวจองก็หมดเยอะเยี่ยวเราเตปุญตั้งชอจือตัวเล่งตื่นเบยอ๋อฮะจวนจือต่อกั้งเกอหน่วยเจสังจัวอีจงน่ะจือกุตินิ่งจังพงยืตั้งชอตื้อชื่อจือหาเสียงมงกลังออกจือแล้วอ๋อย่อจวนลู่จอตื้อจัวฮาตามีเป้าจูตูตั้งชื่อเน่งคือฮูฮาตาเสียงวังเสียงย่างย่อจวนลู่จอน้องหอยกู้นเต่าลู่เสียงเจ้าใหม่หน่วยเจตวนจูปังใช้ปังลู่อ๋อสอจัวปมวยเก๋ชูซาเลอร์มาเจอฮาตาปวดตัวจือจูเมมเบหาจือจูเมลู่จอไม่รู้เสงนอหล่อเมชอสังเลจังเอสูต้องจัวอีลูชัวสังทงเปล่าจัวสวดเกลือตอเป้าเอตอนอเลยเจตวนรูปังใช้ปังรัวอวกวดจือจัวนุติเนงเก่าอีลูจื้อหลินดูหนัวยัวจอมมึงฟงกังเราสือจอมมึงใจจัวนุติเนงเก่าอ้อลูจื้อหลินดูหนัวเอตูสังจังสูหนัวยอสัวเฮาเสงย่างย่อจัวลูจอน้องหอยกู้ดักลู่เสงเจ้งใหม่ยอตูกือสั่งจังสูนัวเจกูมัวจะลู่สั่งเล่นัวจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าเล่นัวเอจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวจอกังลู่เต้นต้องเติมเต่าเป้จ๋อหน้าจุกตีนิ่งจังพงยืดสวดเล่ากือเมย์ช่องต้องเติมฮันเต่าซื้อต้องตัวกงเกลโลเจทางเปอวเกมาอวนเต้นัวหนูเจอวดจังเต่าจัวอีตูจื้อเจเสงหังย่อจัวแม่โถนเต่าลู่เสงเจ้งใหม่ก็กุนเต่าซื้อต้องขาดตัวหาตาย่อจวนเต่าเมย์ลู่จอมาเต่าลู่เสหอกือยังเล่นเต่าใบอ้อมงใบเป้มงเต่าโนมานางลู่ลู่ลู่เห็นเลยนัวมาอวดจังเต่าคือก็หอกขาดตัวฮะอวดจังเต่าจัวอีตูหนาเจย่อจัวจงมูซื้นเต่าลู่เสงตากุนเต่าซื้อต้องตัวทางเปอวเกฮะก็กูขาดตัวหาตาก็เยอะอีตูคือเนี้ยหนุ่มดูสุดต้องจัวเลยหนัวมาจงชักเกินเก่าเลยคือเช่าลุดหลังรู้สู่ตัวฮะจวนซื้อหน่วยเจจอพงยื้อคือเช่าเต้าเต๋อตัวจวนเต่าตูเพจเฟซบุ๊กมากูปุ่นเต่าหาตามวยอีตูพงยื้อสือลุ่มเบหาตานายธงชัยแซ่ทรงมาก็ขาดตัวหาตาย่อจัวลู่จอดงสามหมื่นนางสั่งสือต้าต่อลู่ลู่เหงเลนอฮะกูลุนเตะเกลเลยฮะโนมาอวดจอมเต้าคือหอขาดตัวอ๋อฮะอวดจอมเต้าจัวเมหาย่อทรงถอยยังจอมตู้ตัวฮะปังจั่วสั่งสติกเกอร์ตัวเช้าลู่กลางลู่ชูปู้โจกูฮะปังจั่วนากดไลค์กดแชร์ฮะมาอวดจอมเต้าเกินเก่าเลยอ๋อเอยอเล่นตือคือเมเช้าต้องตัดตัวเอกูจูบุขอนต้องตัดตัวกูจูเต้าเต้เมนอลาเมชอตูซาอ๋อเอวช่องเต้าจวเมชอชัวเล่งชัวตูเกือลุนรูกูย้ออัวพงยูอัวเกลูปังจัวช่างกันดูสุดต้องจัวฮาลุมองตัดลู่เสียงจังไม่มาลู่เสหกูใช้เกินเก่าเลยชัวกูยังเล่นเต้าเปล่าซื้อนาทีเหล่าฮะซื้อเจกูย้อลู่จออีช่างชัวปังเสียงจวเป้สดเลยเต้าลู่กงเกลอเจอัวเกเจเต้เท่าช่างหนัว
กูยมจออวยช่างต่อขั้นเกลอมากูยลูจอจัวอีตูจื้อเจ๋เสียงห่างยอดจัวปังเกี้ยเชียงดาวดัดลู่เสียงเชียงใหม่คือก็ถอตัวก็หาตาสังท้อคัลลีอีช่างซัวปังเสียงร่างตือหลอเตาหนอเจกุมบังเตาคัลลีร่างซัวปังเสียงคือมอลุ่มเบหาตาอีสิงเกาเจ้ามากูมอช่างหนัวมอจออัวก็ตู้จออัวช่างต่อขั้นเกลจัวเป๊สุดเลยเตาลูนุ่งอัวช่างต่อกังเกลเอมอนัวนุเจกูจัวม้วนดูสุต้องจัวฮัลลูมองเตาลูเสงเชียงใหม่ลูเสาเบาเล่นัวเลอะเสืออ้ออัวจองเตาจัวสัวก็คือลูปังจัวเชียงกลางดูสุต้องจัวเอพิกี้เซิงจูเถาลูเสหจื้อเต็งจูเจ้าเต็งเป้หมังจะกังลูซึ่งจื้อกลัวจัวเถาลูเสหเตาอ้อมอนัวเถากัวเมจัวเล่งจัวตูมัวเก๋กังชาจวนจื้อเก๋นอกังยอชงอ้อสุดเลยยอชง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุ้งค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ปลากระเจียวโคโพเปิดปลากระลือปลากระยอสู่หากอสาหากอตาเชกตอเลอจอปาโมสาสมูลอพีตาบิยอผักแก่เปิดปลากระลือปลากระยอดื้อยอผักแก่บ่าจอปาโมโดกระเตอล้อ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่ง
3: เนื้อสีเนี่ยก็จะแต่สุดทักขบาร์ไปเน่ว่าชุกแกทอตันแล้วปลาคูกัดละพี่ชีเปอร์เซนในเมวดาปลากุปัญญาชุกแกทอตันเนี่ยหล่อแต่แต่แล้วชุกแกทอแต่สุดตับตาอันหล่อบึกเค็นหล่อร้อนแล้วปลาคูกัดละแกทอเกลี้ยงลิสองคอนแล้วต้องกระแช่กระชอบบ่าปลาก้อยดันแล้วพีเอ็ม 2.5 ดิวทอแต่ช่วงมือชกเก๊ตึ้งบ้านเนี่ยตัวท่านหนีจังการรอไม่ได้จังการเราจะหนีบ่าบาตรกากาบาตรชาเลมีเฮปัตตะกะปัตตะชะเลตะกะสุกะสาโตปัตตะกะกะปัตตะชะเลขุดลูกขุดเลฮากอวอวอปัจจเตพคูลอซะโอกะตอตะชูชุกแกเหมือนเลกะลิสอกอกะชิกะกะชอดฮอบโบลิสอเลปันดิโอทอโครงการการจัดทำนโยบายการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อบริหารจัดการ PM 2.5 ตะชอแชแฮปเปอร์ทอเลวอชสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
4: แว่ดับเบิ้ลแวกก็ราแฮกแกปราตุพือกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปืลือดอผักกระพือ PM 2.5 และราโตกอต้นหนูหมออูแกทอแต่คือเลตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปืลือดอผักกระพือหรือเวกิแม่โทรศัพท์เตอร์เบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกี้แม่ปรับพลาลอดที่ก็ตำรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตักแกลเลตตอเตเนเซียนเควดิซอลเลอร์กับชูอูชุแกตาเลอร์เอฟไฟดีตบาชูอูชุแกตาบาว่ากรอค่ะเตเมเลอร์ชูอูชุแกตาสปอร์สค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะจะทอลเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิกโทยากยาคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันนอก่อตาเชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพือกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือกะญาตาเลอร์โอปุโคปะเคดูอทอกลิสอกอและกะชกะกะชกอมุโคชุยผักกะพลือโตโอบะน้อง
3: ดอปูแวปากะญอพอในเมบาสะสู้ออมมืออเลวิทยุกะลิลอก็จะแตะเวกิแม่ตะตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แฮอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอร์ปากะหลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีซูอเมญาปะกะหิหลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโขนและติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อหนอ
2: สร้างชาหนอพอโพเอ้า

โอ้มือโชเปอร์ดอปแหวมือกาพาติพือพีก็กันเนาะบาตกอลาซาเดยาพอมลาวารัญญาไฟแพรโรดเนาะแพเลวิทยุกลือหลอก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ต่ออีโอเกสกอลาซาตาเชกต่อเลยฮาลาคอปะเนาะคือนาริและติเลนุนาริฮาลาเรก็ดีก็กันเนาะเกินนาดอปกากว่าดอปกาเซแพเลวิทยุคลื่นเอเอ็มทึกโทลิกยานี่คือกิโลเฮิร์ตซ์วิทยุเลอร์พระบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook เนาะสวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะโอเคสกอลซาดีตาเชิญกันต่อเตือนนาเรตาปูเนาะดอลเลอร์ออนไลน์เลอร์จะตาดาแวร์เลอร์เจอ TikTok เนาะมีไมค์พรีเซนต์เกวลอลเลอร์ลีกอลานี่เนาะเลกาเลอร์โอเคสกอลซาคาอีเดอร์เนาะเฮตโตโดโตโจลซาเซเนาะแต่เลอร์เนอกันนาเลอร์ออนไลน์เลอร์วิทยุเนาะดิซอคือกันนาตาซาวีก็ปอลเลปเลอร์หรือโพทาโพเนาะคาอีในโลกาเปิ้ลเกโดกันนาตาซาวีเทกาลีเทวดาซาฮาโฮเตพลึก็ตาเชิญกันต่อให้ก่อจะเกิดกว่าคืนนาวีจะคือออถอยนานเนาะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์เลยแฮตโตโดโตโจลาซาเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ละล้อ0532760007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะคาอีดิซอลเลอร์โอแกสกอลาซาเนาะเนอมาไซจะล้อเลนโอโอเนาะมุขจั่วเนาะตาโกะเนาะดิซอลกุ๊กโคเวปูเนตินิยาอีเราค่ะมุขโคตรจูน้องมุจาบาตบาแค่มหาเนกจูอาดิซอลเลอร์ก็ถูกกว่ากิริซอกแต่เวดาเนาะตื่นนี้คินนี้และส้วมมายัดไปในเดอบาข้อปลบดอลเลอร์ตาจูนอนดิจิลอเดอร์ให้กอดตากระเจ้าโอเปอร์แกเฮตเตเงินนานเนาะอัตโคตรแกก็การลักษณะเปย์อีและกันนาโชตาสวีจอบขัวอัตาวีเตเพลวีคีเพลเตเพลเดอสระชีสวิชานาตาเตเพลคอลเลอร์ซาฮาโกเนาะดิเนจ้านี่กันนาสก็ตาสวีก็กันเนาะ

Que te li no ta sa vi sa ha ro na mu kho da pu ve ke do ke na che o tho he na li o mu cho pe da pu ve le he kwa da pa le online se blu ga no de he to do to cho la sa no ve no pen me cho o mu cho pe no he to do to cho pa na ha ke ke na ro kwa ta ke cho ta bo ba chi ke mu kho da pu ve le online te ve da no te ni ki ni de pa lo pa do di so le mu ku chu no lo ga a ke cha ni o le me sam แลบเนาะบุลาซาเดเลอร์คูลอกลูปานี่ที่เลิบกับปูโดลอเนาะโอเลอร์ที่ประกอบได้ที่โอเลอร์มูอยู่กลูเนาะเฮลอบาเลอร์ไม่สำเร็จในรายจีเนาะดินิจานี่อีคานี่จะเกิดแต่ตะกะเจาะบาคาเดอร์คลิสโรมแม่เนาะอีคานี่มีเวดาที่ซอลเลิมเจ้าธีรพัฒน์เนาะอาแกเลอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนาะแกตามาหล่อเลอกรอขาปลอบดอตบัติบัดโดเนาะแต่เวดาลิซอลเลอร์ปากวาชเวตาเนาะบาคาเดอร์กลิซอกกรมอุตุนิยมวิทยาแฮแต่บอบาเนาะบาคาเดอร์กลิซอกไคอีเนาะแต่เวดาบาปลอบดอลอซาจะถอดเลือดนิยายอีและตื่นเริ่มนิมุซอคิชิเตอร์ลาพฤษภาคมเนาะอีคันเนี่ยเฮเวดาบาคาเดอร์กลิซอร์เลอร์อชอตแลซ่าเนาะดูทอมเมอร์เลมุโคจูโดเนาะวีกระดูทอมเมอร์เลทีโดกว่าตาเนาะทีเลปราปูโดดล้อเนาะดินเนจานี่ไม่มีเลอก็จะแต่ถ้าเขาปาร์ปาโอเวดาติชินนุ่ยเวเลอบาคอกนาตากระจอเนาะวีกระดอเลอะแต่เวลาติชินี่เวอีเมเวดาเลอเวเมโฮซอเวกิแม่เวเชียงรายเวลำพูนเวลำปางเวพะเยาเวแพร่เวน่านเวอุตรดิตเวตากเวพิษณุโลกเวกำแพงเพชรเวพิษเวกำแพงเพชรเนาะเวพิจิตรเวสุโขทัยเวเพชรบูรณ์เวนครสวรรค์กระดอลเวอุทัยธานีเนาะเลอบาคอกนาปลอปดอลซาเลอทีดกว่าตาเนาะทีเลอร์ปราปูโดลอวิกดอมบาคาเดอร์กลิซอร์มุขจุพัดโดเนแม่เมเลอร์ก็จะแต่เลอร์ภาคอีสานโอเวดาอเวคิชีเนาะดิซอลเลอร์เวเลยเวน้องคายเวบึงการเวน้องบัวลำพูเวอุดรธานีเวสกลนครเวนครพนมเวชัยภูมิเวขอนแก่นเวมหาสารคามเวกาฬสินธุ์เวมุกดาหารเวร้อยเอ็ดเวยโสธรเวอำนาจเจริญเวนครราชสีมาเวบุรีรัมย์เวสุรินทร์เวศรีสะเกษก็ดอลเลอร์เวอุบลราชธานีเนาะดอก็จะแต่เลอตาพับพอคิชิเยเวเนาะเลออากวาดาเวกาญจนบุรีเวราชบุรีเวสุพรรณบุรีเวชัยนาทเวสิงห์บุรีเวอ่างทองเวพระนครศรีอยุธยาเวลพบุรีเวสระบุรีเวนครนายกเนาะเวปราจีนบุรีเวสระแก้วเวฉะเชิงเทราเวชลบุรีเวระยองเวจันทบุรีเวตราดเวเพชรบุรีเวประจวบคีรีขันธ์เวชุมพรเวนนทบุรีเวนครปฐมเวสมุทรสาครเวสมุทรสงครามก็ดอลเลอร์เวสมุทรปราการเนาะดอลเลอร์ก็จะแตะเลือดละขอปาดปาภาคใต้นี้เนาะเดอบาปลอบดอลซาดิซอลเลอร์เวชุมพรเวสุราธานีเวนครราชสีมาเวพัทลุงเวสงขลาเวปัตตานีเวยะลาเวนราธิวาสเวระนองเวพังงาเวภูเก็ตเวกระบี่เวตรังก็ดอลเลอร์เวสตูลเนาะดิซอลเลอร์ตินิคินีอินีมุโคกจูเนาะวีบาปลอบดอลเลอร์ทีโดกว่าตาเนาะวีฮอโคลาตซึดอลเลอร์ที่เลิกประปูโดลอไม่มีเลิกคู่โคเวปูบาตตอนเนมอาแกดิซอลเลอร์มุกโคไม่จูราเนาะทีอันลอลเลอร์ทีบอกโลทีแกกลมตานีเตเซวาอาเกอร์เซลูทอโอทอคาดินนี้เนาะเดอบาปลอบดอลซาชิแกเนาะดิซอลเลอร์ปลอบดอลซาดิซอมุกโคจูราดอลาโลโดบาคาเดตาอุชูโอเคเจตาแมจูดีอินเนาะตาชาตาบัตเตมือเนาะตาชาประโจจือตาชาเลอะแฮเดอตาจูคาตาเชกตอนนี้เนาะบาปเปิลอปดอลซาเกเกแม่และโตตาจูฮาเกเกโอลุทิวลุโนซึปุยโคซูเนาะมาเลอร์ก็จากคือทอดยาคลีเนาะกันนี่ก็ค่ะเปิลอปดอลเตมือเลอร์ปะบาเลอร์ตาชาตาบัตเตมือวะวีมีมนาคอฮาเลอร์ปะปูโอลุดอนเนาะเกมือเกเนาะเปิลอปดอลเตมือเลอร์ปะโจเฮเอนาดิซอเลอร์ตาชาปะโจจือเลอร์ตาจูคาตาเชกตออีเนาะดิเนจ้าเดอเปิลอปดอลซาเกเกเนาะเดออาโตโกเนบาคาเดอตาเกจอดิซอกลิซอกอเนาะเฮตเต้คือนาโอเวดับไปอีและกันนาดอกกว่าตาซาวิดอเตอเพลคีเพลเนาะ

Oh, mejor lo ha. Yo te por lo pedo lo sa baja de ta ucho clele ta chuka ta chegeto no de sabi no te da de chari so ta le ta keche do mo ta tum to ka por lo pedo lo sa gi no baja de gri so ho le mu ku me chu di i ba ta to ba kho clele a ke ti ti klo ti a klo kha no di chalo de ba por lo pedo lo sa chike no ha ke kena no ta ke cho ta bo ba chi ke di so mo che te blo le ya ba kha de le pa du pa ปรับพลาลอตาพิตามาอากอเวดาเลอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะอีคันนี้ตัวเจอมาเจอปลาดิโซเลอร์อัลล่าดิโซคนละครึ่งพลัสเพียวบุคคลเมื่อจ่าชอตเตอร์เลวดามาทอเกียมิลาสตอดิโซเลอร์ไทยช่วยไทยพลัสตบลอยไงอีเนาะเดอร์ปลาเลอร์อากเนียแควเลอร์ปลาแกปลาจอดเตปุ่นอย่างโอ้กว่าอากาเซอร์ชีเกล่าเนาะ30ล้านคนเนาะดิซอลเลอร์กระโดดประกาศเกิดตัวเจอมาเจอหน้าตาบาเลอร์คือชีเปอร์เซนนากระจานี้บาทื่อถอดแวร์ลุยชีเปอร์เซนเนาะแต่ยังย้อนดิซอลไม่มีเจตปอนี้เดอร์กระโดดประกาศทื่อถอยนะคือชีเนกระจาทื่อถอดลุยชีเนาะอีกันนี้เกเฮลอเตกาเดกาคอนี่ตาบาลุยเมอเนาะไม่จ่าต้องมีตลาดที่คอเลอร์เฮลอนาเนาะตลาดอาเกเฮลอนาตลาดเมอเนาะดิซอลเลอร์เหมือนเลอร์เนื้อสัวหมอเดียแชทถอดตัวลาก่อนพี่ตัวเนียก่อนเนี้ยแต่ตัวเลิกกี่เลิกอาเทวดาคีปอบอ่ะเนาะดิซอจะถอดเลิกลามิถุนายนเนาะมือนี้มือซอตัวลามิถุนายนและตัวเลิกมือนี้มือซอเนาะเสื้อชิตเตอร์ลากันยายนนี่คือโทรยากยาคือชิคุยเนาะดิเนจ้านี่คือออทอเมื่อเลิกกาแลชุลมีชุลสาลงทะเบียนเนาะแพลเลอร์แอปพลิเคชันเป๋าตังเนาะจะถอดเลิกมือนี้มือซอคีชีแย่ลาพฤษภาคมเนาะและตัวเริ่มมินิมุซอคิจิคุยลาพฤษภาคมนี่คีกโทยากยาคือจิคุยเนาะเดิมมินิมุซอคิจิเยเนอโลลอซาเดิมมือจ้าทอเนาะมือจ้าทอวันจันเนาะพี่อากตือเนาะอีและตัวเริ่มมินิมุซอคิจิคุยลาพฤษภาคมอโลลอซาเดิมมือเยนี่พี่อากตืออีเนาะดิเนจ้าเดิมเนาะแลกาเลอร์นึกแควกันเนเลอร์ปกว่าดาไทยช่วยไทยเลอร์พระตะไคร้ดิซอลเลอร์อาเกอร์เฮลอนอตนาตะไคร้เดอแลซาพินอตเกแลพกว่าดาและชุลมีชุลสาตะไคร้อีวีเลอแลกาเลสัวมอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะโอกว่าอากาเตอชีเซอร์กะละเนาะที่ชีเซอร์กะละชีเซอร์ก็แกวดิซอลเลอร์13ล้านคนเนาะอีคะนี่เตบาชุลมีชุลสาเนาะมีว่าเกินนี่อัตโนมัติคอบเนเลอร์ปะเกเฮลอนาเนาะดิซอลเลอร์ตาบาเลลุยลาเจเดซอลเลอร์ก็บลอเงินนิตลาเซอร์ปอเนาะเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีคะนี่ปะเกเฮลออาถอดนานุ่ยปอดิซอตลาขอเนเลทื่อตาเบื่อตาเปื่อตาฮิอตาบากาเตอเมียจ่าเนาะดิซอตลาตะเมือเนาะฮิเดียเลตลาก็เนาะอลอนเลเนี่ยปะเตเฮลอปะเตเฮลอนานว่าปะทึกเกเนาะดิเนจ่าเนตะเมือเนี่ยแช่เมือสัวหมอเดียเลตลาดในส่วนหมอเดียเหลือเมื่อจ่าตะไคร่เนี่ยตะกระจอบาคาเตวดาโลกาบาสวัสดิการแห่งรัฐเลิ่นหนีขี้กระโทยากยาคือชิคุยแต่มีใหญ่อีเนาะก็บลอเนี่ยอาเตวดากระมือไปลงทะเบียนกว่าเปล่าเลออากลัวเจ้โอ้หนอกกว่ากลัวเจ้ตัวนอกกว่าเดออีคันนี้บักกว่าเราจะถีดอดิซอเลอร์เมื่อจ่าตะบัดชุลมีชุลสาวะอากกว่าเวดาดิซอเลอร์สัวหมอเลือก AI ตะไคร่นี่อาแก้ตาสวยตาเจ๊ตะไคร่เลือกกันแลกว่าที่ซ้อตะกานี้เนาะกลัวเจโอชีอาชีจิกาเนาะที่ซ้อประกอบด่าจุบุคขอแลตุนเหนียก่อนนี้อาตุนเลือกอีเลออาเซดอเชียเนาะบาราก็ได้แล้วตะกันหลอกเนาะอาแม่ตุนเลือกอีเดอตุนเหนียตะไคร่ละบาวิวก็ดอกกว่ากลัวเจเลือกเนื้อผักเนาะเนื้อผักผูเนเตอร์เลือกโอเลือกเนื้อบัญชีผู้นี้อาตุนเลือกอาตุลเลอคีอาเซติเชียเนาะวีก็กว่าเลื่อนเนอแลขึ้นโลกขึ้นโลเจเปเดอร์เปหล่อกว่าเนาะกว่าเวลาแกข้าราชการแกพระพิตามาตาเลือกประดุจประกาศแกเลือกพิตามาตาเลือกบาคาเดนักการเมืองแกสก้าก็อาวีบาคาโอเลือกขอบูเดอร์ประเทศฮิลโลจิเนาะดิเนจ้าเนี่ยเอาโอเลือกปากเกิดมากกว่าเดิมทีเมื่อจ่าแลกาเลื่อนเนี่ยบาสวัสดิการแห่งราชเนาะเนอแม่ชมวดที่ซอเลือกขยีเนกจามหนีบกันเลือกเนาะมีติชีข้อนี่เนาะต้นเหนียวก่อนนี้เนื้อจุบุคอแลเนื้อราคาเนาะเนื้อคอแลมตอนนี้ตัวเลือกกี่เลออาเซดอชีเนาะตะไคร่เดินเนื้อกินนี้ดอกก่อนเนาะดีเนี่ยเจ้าเนี่ยตะไคร่อ่ะต้นเหนียวเมื่อเนื้อชุลมีชุลสารละซ้อมจากอาเกอ
อะก็ดาเลระบบเนาะกิฮีนี่ตาสวยตาเจ๊แฮดอกกว่าดาดาตทีแฮมากกว่าดาดาตทีเลเลกาเกรนี่เลกาตะเกรเนี่ยมันจะเดือนตุนีเนื้อแก่กว่ากว่าเริ่มมือนี้มือซอตเตอร์ลามิถุนายนเนาะเนื้อและชอกว่าเริ่มนำบัตรสวัสดิการแห่งราชเบนีเนื้อแม่แลเปียวตาเบียวตาเนื้อและจ้ากว่าเริ่มประชาวตาตอนนี้เนื้อแก่กว่าอย่างที่จตานี่ตุนีอ่ะก็รถตีรถแช่รถตาตุนีอย่างนี้เนาะดินเนจ้าเดินเนื้อกระจายตัวบามันน้ำมีว่าตัวตาเชื่อกันตอนเริ่มบัตรเลี้ยหยอดตาเดินเนื้อและชอเริ่มเนื้อบัตรบัตรกว่าดาเริ่มบัตรประจำตัวประชาชนกว่าหมาวิกก็ดอนเนื้อแลว่าดิซอลเลอร์นึงนี้นึกแคว้นเนี่ยต้นเนี่ยดิซอลเดอร์บักคอกว่าราชทีเนาะอีกคันนี้มิจาร์ลาลอติลิแหล่งการเลิศนี่บัตรสวัสดิการแห่งราชเนี่ยปลาดบประกาศตัวเจอมาเจอนาดิซอลเลอร์เฮลอตลาเทมเนาะนี่ลุยลาติเลอร์ลากันยายนนี้หรออีกค่ะแฮเตกนาโอเวดาเปออีหมอและกันนาดอกกว่าตาซาวีดอเตอร์เพลคีเพลน้ำขอต้นเนี่ยทุ่ทอผ่านอเพลดินเนจ้าเนี่ยกันนากว่าเจาะชายชาตรีตาเติบเลือดเลือดเทวดาเกอเอนาเนาะและกันนัสก็เนาะ

น้อตาเชิกตอกูไปกินหรือจิบจิบโผดอปือแหวมือพาตีพือพี่เลอโอแกสก็ลาซาเดปากันนะรอบการเลือกออนไลน์กว่าดอบกากว่าดอบกาเลือกออนไลน์กันนะรอบการเลือกวิทยุเนาะเมื่อก็กาเป็นเหมือนซาพี่โอเดกโลเดเจนเนาะให้ตัวก่อนลาซาดอลเลอร์กีดตันีดอตาเชิกตอเลอร์เปือปากกันหรือปากกันย่อเนาะให้ตัวก่อนลาซาเซเนาะที่ซาเลอร์วอคอปาควีนาริและติเลอร์อานาริติชีฮาลาคอปาเดคูนาริและติเลอร์นุยนาริเดอีเนาะจิมเลจิพวกก็กาเลอร์เดอสับพี่หนอแล้วซะวะเนาะปากาเดอร์แฮกวาดอปกาเนาะให้โอแกสก็แล้วซะเดอปกาดีอีเนาะที่เนจ้านี้จะเกิดออทอเกตาซาวิดัตเพลวีแลเกเลอร์ทาเนาะหรือโพธาโพตาตือตาเชิญกันตอนเหลือแรงกันเลยคือโดเกินหนาตาซาวีเนาะมือขอพัตติโอเลอร์แม่วางโทรศัพท์แฮเตเลอร์แม่วางมือขอจุดโดไรวีอาเต้เคยกันหนาท้ามีตาซาวีและจะซาพี่หนอเนาะมือขอได้เจอตุ้นนี่วิซาจูเนาะเลือกคิดตุ้นนี่โทรศัพท์แฮโอเยลส์จะก็ได้นะแต่สวิคลิปเลยเนาะโทรยะสวิหนอติดยาหนอดีเนจ้าเนี่ยเมื่อขอเตปเลินเนี่ยเจ้าชายชาตรีแต่สวิหนอเตปเลินขอเลิกเกอแอนนาฮากิกันนาดอแต่สวิดอเตปเลินเลิกจนุเคเยือตาเอนาทอโบวีเลเกเลอร์หรือโพธาโพตาตือตาเชกตอนเลยเนาะเบมือซับคีโอเดกโลโอเดเจมีหมอตามือมือก็ค่ะตามเลยเนาะ

พอมือได้ชูละหื้อพอควาได้ชูละตากาพอมือได้ชูละหื้อพอควาได้ชูละสีปะแต่ดูไว้ได้คิดที่ตากตัวดูใครจะในบ้านบลอนและจะพัดตีมาสกอตาวิโตบาบานไว้เล็ดตื้นพลาวาแต่ไว้ได้เออด้วยพอมือได้ชูละหื้อพอควาได้ชูละตากาแล้วตัวเนื้อเกะเตืออะไรกันอย่างอันนี้ตากตัวดูแค่สูรุพอควาแต่ได้แล้วนุโอฮีโชก้อนหนึ่งพี่ตามมาตานั่นหรือพูชามาหื้อไอ้นี่อาก็บาดบลออากันล้อหูบาดบลอธรรมดาละราคานี่อาก็บาดท้อโบโตอย่าอากันล้อหูท้อโบโตอย่าแต่บาดซาจ่านะกว่าแนวโดนรถพอมือแต่พระแม่พระนารายณ์ซาพอมือในแพทย์โลกพัวเลขาในบาซีบาชาแกถอดตาก็ตาแกมีบาซีเบาบาชาตื่นเลยอภูเรียววีบอซาพี่น้องก็ได้ชุดได้ชาซาพี่น้องก็ได้หน้าตาพอราคาอย่างนี้โอ้คือชอบคือได้พัวบาดอพอคว้านี่ก็บาดดีในจีพอมือได้ชูแล้วคือพอควาได้ชูแล้วสิพอควาได้ดีเนี่ยอสิแม่ฮิเชอร์แม่ฮิเดบลอตาลอชุยลอบเลยบัชาอสิวีแม่ฮิวีตุสกิโซออดอลีนะจันเฮตาบลาชีแกตาเกลือตาเดลิชีแกตาปูไอ้ข้าพเจ้าโดนแล้วนอนได้เจ้านอนได้เจ้ากินในบาคคายเนาะกี่บาคคานี่ก็กระตือเนี่ยปัญญาโดยแล้วตามลายชิกเกตาเกลือตาตลิชิกเกตาปูปลามือแม่นาวะอ่ะปลาผูกแขนมือปลาไอปัญญาอัตสุราสอบบาคันเลือปลาโซโลโซโลเลือปลาตบบามาเออมือแม่ผูกแขนมาปลามือแม่ในนิสลาผูกว่าอ่ะปลาผูกแขนในนิสลาหมูปลาอ่ะไอคนนี้ปัญญาโซโลสารคายังเลิกขี้เลยเปล่านี่ปลาบ้าเอกุยสากัญญาเกิดก็บ้าเอกุยสากัญญาปลามือแม่ผูกแขนมือแม่ผู้แข่งใครนี่อาแกตาดมีนเลยดูเนี่ยพลาดไปดันเลยปากกระยอก็เกิดเศร้าล้อซะปากกระยอก็บาดตัวเจอมาเจอล้อซะตื้อได้แต่แล้วมือแม่ผู้แข่งก็ทอสีสีกว่าซอสีก็จุดที่สีกว่าโจงแต่ละจุดเซนี่มีเวลาทอสอสีจุดเซจุดบาจุดแต่ละที่กลางนี่มีเวลาเล็กคิดเล็กเปล่าดูเวลาเล่นบโซโลแต่ถ้าใครยังอยากดูเวลาเล่นแพ้เล่นนั่นแหละถอดไปหีบไปเขานึกกับพี่ตามมาทำอย่างนี้เสียได้อากิเจ้าดิสระตัวโดยสอสีที่กลัวบูดะอากิเจ้าไม่เวลาบโซอะคนนี้แพ้เล่นนึกกับพี่ตามมาทำมีนึกกับบ้าสีกว่าจ้าปลาหีกจ้าเขากระจ้าเออจะมาทำพี่อีกรอคู่กรอคู่จ้าเจียอะแก้ปลาตันหลอดตาเกลี่ยมีบาดที่บาดโดนปลากระตาพี่ตามมามีเมียอะไรกับบาสีกว่าจ้าตื้อวีอิสระสุเกตตะกอดแคเลปกอเลคิเรแกลเกปันแลลกอมุทูแกลโลปันแลเลกอตะคีตะแคจะตกอบัดลืบหรอแกลเกปันแลเลกอมุทูไกเปภาษาเลไปชมซาเลแกลละโลดบนเกเคลียบาบลอนนอเนเกแกลละเกตบูปางยอสุโลซาเลตบามาพิจูนะมาพี่อาเซเซมาพี่ทำมือตบ่าวไปจูบเลยด้านไหนไปคนไหนก็แก่ได้แก่ตาก็ได้แก่น่าเนี่ยเลยไปโตไปจูบทำไมน้องโคตาสขาโตก่อหืออ้อเซเบโตก่อดาบอตาสขากล้าเนี่ยดีหืออ๋อเหรอเซเบล้าเนี่ยดีดาบอที่บอช่วยอ๋อเหรออาเทวดาดีปากระยอนเลยอาดัวเฮเนี่ยเอาเลยตลอดเดือนหนึ่งก็สี่ยาคนนี้แพ้เลยไปสี่ยาตาจะมีแพ้เลยไปสี่ยาแล้วตาตอนนี้ตาดูตาเหวได้ไปเชื่อเหรอไม่ได้เชื่อบันโต๊ะก่อนคือตาเน้นทีตาเน้นตาที่วีตาดอตาจะเชื่อพ่อมือเมกีชอมอุ้มได้เชื่อบ้าเมกีตาใครปลายอดูตาใครเนี่ยปลาแก้พ่อมือพ่อมือบากันหนาดอตาบาชาสุชาซาบาเมเลตาดีตาโดใครอดทนเลิบเลยสับกาเตเมเลพ่อมือใครปลาพ้าหรือพ่อมือดีเจพอควายกันนี่ปลาแปลหล่อแหลเล่นอย่างไรเจ้คุณไอ้ปลาย้อนแต่ดีแต่ดูตะไคร้นึกว่าไงพอมือตะไคร้ตะไคร้เล่นหนึ่งแล้วสก๊อตก็เล่าเดาหล่อกี่มีแต่ละร้านนี่พอควายมีแต่ละเล่าว่าไม่ยากเจ้ปลากวาดปอบบาปกันไหมเลยเคห้าเนียกี่เควห้าเนียเทปนหน้าห้าเนียเนื้อก็ชอบพาห้าเนียแม่เคได้กี่หัวหมอเควได้เทหัวหมอปนหน้าเนื้อหมอก็ชอบพาได้แม่ว้าอาคุณเนี่ยพอดูเวลาเลยหนึ่งแก่พอควาระกานึกตากูบากูเซียวแพ้เล่นห้าขาหนึ่งแล้วดัดปูเกตปูเกนึกกูถอดแพ้เราทำเมเกเมเกนึกมาลงมาดอดาบีบอ
นี่ยบาดากุบากุเซนบาสวดากุบากุเซนบาชอนนตากุบากุเซนตากุบากุเซค่ะเดี๋ยวเบาเรื่องนรกแล้วซาปาชูล่ากันหรือโพซาชูล่าขอดูไอ้ราคาเนี่ยเป้าโดนนึกว่าพลันลอดเยอะจระไอ้พิธีแล้วพุทธศาสนาชูล่าเกียร์แกชูล่าเนี่ยมาชาบาบลออัตตากุบากุเซเนี่ยอามาภาษาภาษาเหนือเมเลอัตตาลอติลาเชโตดีอักขดทีบอสนาปะบูดีอักคนเนี่ยอาจจะบอกตัดสุดาสอไขอักก็สุบาปะเลยตัดแต่ดีแต่ดูอาสุบาเลยอาจจะบอกเนี่ยภาษาภาษาคนเนี่ยอักบากันหนาภาษาปะเมเลภาษาปะเนี่ยอัตโตกบานตาจิตาเชโตกบาตาเลเนี่ยดูสิยามเวลาร้านในภาษาโฮเมื่อลาภาษีธรรมบัตถาปัญญาเลื่อมมาทานตากตัวดูใครวิสาวแต้มลาภูเขนปลาเล่ปลาบานานอลามาทาเซนอามินาหุปโชเกชาเกนช่วยราศีที่เขาดิซาสักมาทามาชาปลาบานานอดาสารมาทายช่วยเลือกราศีมาชามาทาที่เซไอ้ข้าอย่างเล่ปารการเนี่ยก็การราคาเนี่ยอัตตากุบากุเซโตก็การเปลือยเชี่ยอเจโตก็การเปลือยรวยอเจโตเมื่อลาภราศีมาทามาทาที่เซเป็นแอบลิโดมือทอป้อทอมือลอป้อลอตะกะโตโดใครปากยอซะลอสุลอลอซะละบากว่ามือริบอริจื้อแอบลอนี่มือริบอรินี่บากว่าเจมาจัดตะเมละแค่แลจะบานมือริบอริจอแค่นี่อาริดาเกอาริดาโอปัญญาเตวะลัทธาบุแลอมมาเนทีละสรีทีละเกเปนิเกอะคนนี้ปะบากว่าปะบากว่าละตามิปะทีละบาบาหิเนอัมมันตสุดาพลาอัมมาดิเนปะดะบลึกามาเวดาไดอบาเวดาบัชชะเนระนึมปะมาหรือเนมิตะมาบาโนระเสจิมาจะซอมุนทอนนทอมุนลอนนลอไอคามาตะเสดอะคนนี้ปัญญาตะสุตะสอซะละมุนทอระบาออทอมุนลอระบาออลอนตอมูปูแพกนิเกเสปลากระโตดุปลากระโตชีปลากระโตชีปูขดุปลากระยอสุโลลาซาเลตัดชะลอสุชะลอซาดะอันคนนี้ภาษาบาบูปลากระโตพัดดุเด้อปลาดับกระโตชีดิเจปลากามีกระโตชีดิเจได้ปูเกขดุพุทธสอนพุทธเสลเลยไอ้ปลายอสุโลซาเลตัดชะลอสุชะลอซาปลาไม่เสียไม่บ่าวเลยปกติปลาไม่แต่แหวนแต่ดับไปขอบาระนอมีบ้าปตาอุนาเกไปชาปตุจะพลาดอะไรขี้เสโอดีตคาดีและปลาหยอดแต่โดยปลาเชื่อเธอพิชินเนาะปลาชินเอาไปมีเนาะไอ้ใครเนี่ยดิซ่าปลาตัวโดกตัวชีคันนี้ขันยาเลยปลากระยอโซโลลาซาและตาชะลอสุชะลอซานึกว่าโจปลาเลปีโฮปลากว่าโจนาเลโฮตุงไอ้ตาสุราซอใครอาเกตตาสุราซอตาจิตตาแต่โดรคันนี้แกตาสุราซออาคอมยอนเนาะอาคอมยูมาดาเล่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงผู้นำจีนและรัสเซียเห็นพ้องการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
2: นายสรชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขับเคลื่อนมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
3: นายเสียศักดิ์ กงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และพบปะหารือกับเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้เป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ครอบคลุมทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนอัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาร่วมกับประเทศมาเลเซียซึ่งการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากได้เห็นถึงข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคซึ่งคาดว่าจากนี้ไปจะมีการประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อนำนโยบายจากส่วนกลางมาขับเคลื่อนในพื้นที่โดยมองว่านโยบายหลังจากนี้จะต้องมีเอกภาพและมีการบูรณาการทำงานร่วมกับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าและสิ่งสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการพัฒนาทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงไปพร้อมกันซึ่งภาครัฐจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบให้เอื้อต่อความต้องการของภาคเอกชนรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียผ่านการขนส่งระบบรางด้วยซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้รับฟังในวันนี้จะนำเสนอให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นเอกภาพปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
4: นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SPN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในโอกาสนี้นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอ อให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อังกุรอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบที่ภายในมีการเก็บรักษาคัมภีร์อังกุรอานอายุนับพันปีนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของพี่น้องมุสลิมช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกให้หลั่งไหลมาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสทำให้การท่องเที่ยวคึกคักธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องได้รับผลดีมีเม็ดเงินไหลสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี
5: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงาน
6: ปัจจุบันนี้ก็เห็นชัดเจนครับว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นมาจากวิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยส่งผลกระทบประชาชนผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นค่าครองชีพที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการที่มาช่วยประชาชนนะครับโดยที่จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่ากินค่าใช้อันนี้เราต้องย้ำเน้นว่าเราไม่ได้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราต้องการช่วยลดค่าครองชีพลดค่าใช้จ่ายเขาแต่แน่นอนผลของไทยช่วยไทยพลัสมันก็จะช่วยพยุงกำลังซื้อ
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในชลประทานลดการใช้น้ำมันเพื่อผ่านน้ำเข้าพื้นที่เกษตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันสำหรับเกษตรกรที่จะต้องใช้สำหรับสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรโดยจะเสนอรัฐบาลใช้งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนของงบประมาณ 200,000 ล้านบาทที่จะนำมาเยียวยาบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านการชลประทานจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาเป็นพลังงานหลักสำหรับเครื่องสูบน้ำและไฟฟ้าสำหรับภาคการเกษตรซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรแต่ในส่วนของรายละเอียดจะต้องมีการหารือเพิ่มเติมก่อนซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในไม่ช้าด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบหาแนวทางกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศ
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ได้มาตรฐาน านโดยเฉพาะช่วงที่ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าซึ่งหลังจากนี้สคบจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคเดินหน้าปูพรมตรวจสอบตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัยยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
8: ด้วยความห่วงใยค่ะต่อจากนี้เองทางสคบเองแล้วก็ร่วมกับทุกหน่วยงานเนี่ยเราก็จะได้บูรณาการกันแล้วก็ปูพรมตรวจสินค้าโซลาร์เซลล์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เราก็จะตรวจจนกว่าตลาดโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นตลาดที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะที่มีความปลอดภัยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมจริงๆนะคะรัฐบาลย้ำนะคะว่าเราสนับสนุนพลังงานบริสุทธิ์ประเทศไทยต้องเปลี่ยนถ่ายไปสู่พลังงานบริสุทธิ์แต่ว่าในท่ามกลางการใช้พลังงานบริสุทธิ์นั้นจะต้องมีความปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะ
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะรวมถึงผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งโซลาร์เซลล์อยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาเพื่อสร้างมาตรฐานและความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคขณะเดียวกันสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอยู่ระหว่างหารือเพื่อยกระดับมาตรฐานโซลาร์เซลล์ให้เป็นสินค้าที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันพึ่งโลก World Bee Day 2026เชื่อมโยงเครือข่ายแมลงเศรษฐกิจไทยสู่เกษตรยั่งยืนและตลาดมูลค่าสูง
9: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพึ่งโลก2026หรือ World Bee Day 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวว่าเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสรต่อระบบเกษตรและสิ่งแวดล้อมและขานรับนโยบายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่กำหนดให้วันที่20พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันผึ้งโลกและขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสู่ตลาดคุณภาพภายใต้แนวคิดพึ่งเคียงคู่ผู้คนและโลกเพื่อความยั่งยืนร่วมกันโดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการอภิปรายหัวข้อแมลงเศรษฐกิจไทยโอกาสใหม่ของตลาดส่งออกกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพึ่งและแมลงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากพึ่งพันธุ์พึ่งโพรงพึ่งชันโรงจิ้งหรีดและครั่งทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงาน World Bee Day 2026ได้จนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ณ Nextopia ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดโครงการส่งเสริม SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า15ล้านบาท
10: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งหมดของประเทศอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำนวนมากยังมีข้อจำกัดด้านการแข่งขันและการต่อยอดมูลค่าสินค้าและบริการกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งในประเทศและตลาดส่งออกโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาททั้งนี้โครงการดังกล่าวเปิดรับผู้ประกอบการ SME ไทยจำนวน300รายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-547-4664 ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
11: การที่เราได้มายื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวันนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงและความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากผลของประชามติเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อท่านประธานรัฐสภาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับไม่วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อเก่าหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชน
10: ด้านนายโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนหากพรรคการเมืองอื่นจะยื่นร่างเพิ่มเติมสามารถยื่นเข้ามาเพื่อพิจารณาร่วมกันได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ล่าสุดพรรคการเมือง4พรรคเสนอยติด่วนด้วยวาจาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหารถไฟชนรถโดยสารสาธารณะโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาเชิงระบบยกระดับความปลอดภัยทางรางและเยียวยาผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณายติด่วนซึ่งเสนอโดยส.ส.พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียร้ายแรงเกินกว่าจะยอมรับได้จึงต้องยกระดับความปลอดภัยทางรางพร้อมย้ำว่ารัฐควรเยียวยาผู้สูญเสียอย่างสมเหตุสมผลด้านนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเห็นว่าต้องแก้ปัญหาเชิงระบบทั้งการบังคับใช้กฎหมายการจัดการจราจรและการเชื่อมโยงระบบรางกับถนนให้สอดคล้องกันขณะที่นางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยเสนอให้ลดความเสี่ยงทั้งระบบใช้กล้อง AI ตรวจจับรถที่จอดค้างกีดขวางบนรางรถไฟปรับระบบไฟจราจรและศึกษาการสร้างทางลอดหรือทางข้ามพร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยผลการสอบสวนส่วนนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งแต่ปัญหาหลักยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการทั้งระบบเพื่อป้องกันความสูญเสียในอนาคตทั้งนี้การอภิปรายของส.ส.ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสะท้อนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบคมนาคมซึ่งเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumanii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในวันนี้เนื่องในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีสีระบุว่าจีนและรัสเซียควรให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ระยะยาวและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและมีเหตุผลมากขึ้นพร้อมย้ำว่าการที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียมาถึงระดับนี้ได้เนื่องจากทั้งสองประเทศกระชับความไว้วางใจและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าความเป็นหุ้นส่วนอย่างรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนในยุคใหม่นี้ถือเป็นตัวอย่างสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่พร้อมกันนี้ยังเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนรัสเซียในปีหน้าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ราว 48,000 คนเตรียมหยุดงานประท้วงในวันพรุ่งนี้หลังความพยายามบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโบนัสระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทประสบความล้มเหลวนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานระบุว่าการหยุดงานประท้วงเป็นเวลา18วันจะเริ่มขึ้นเนื่องจากฝ่ายบริหารยังคงไม่ยอมรับประเด็นสำคัญในการเจรจาที่รัฐบาลเกาหลีใต้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยขณะที่บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเหตุผลที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เนื่องจากการยอมรับข้อเรียกร้องที่มากเกินไปของสหภาพแรงงานจะเป็นการบ่อนทำลายหลักการบริหารจัดการของบริษัททั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาคการส่งออกของเกาหลีใต้โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งซัมซุงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดและการหยุดงานประท้วงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
17: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
18: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
17: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
18: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
17: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
19: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18:00 น.เป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูล

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูนายแพทย์นั้นได้ทำการรักษาโรคในจักษุของชายผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งเมื่อดวงตาของชายผู้นั้นหายดีเป็นปกติแล้วกลับไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้นายแพทย์คนนั้นนายแพทย์โกรธจึงกลับบ้านไปปรึกษาภรรยาว่าควรจะทำอย่างไรกับชายผู้นั้นดีฝ่ายภรรยาได้ฟังสามีกล่าวก็โกรธเช่นกันจึงบอกสามีว่าอย่าไปต้องการทรัพย์มันเลยประกอบยาหยอดตาขนาดหนึ่งให้ทำให้มันกลับไปตาบอดเหมือนเดิมสามีเห็นด้วยจึงออกจากเรือนไปหาชายผู้นั้นได้ทำตามนั้นไม่นานนักดวงตาทั้งสองข้างของชายผู้มีทรัพย์มากก็บอดสนิทบิดามารดาของสุวรรณสามตาบอดเพราะกรรมนี้ส่วนสุวรรณสามนั่งคอยบิดามารดาจนอาทิตย์อ่อนแสงเย็นลงทุกขณะเห็นผิดปกติจึงร้อนใจเป็นห่วงบิดามารดาว่าในวันก่อนๆบิดามารดาเคยกลับมาในเวลานี้แต่วันนี้กลับผิดเวลาสุวรรณสามตัดสินใจเดินสวนทางไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในเวลาที่บิดามารดาไปและกลับเดินไปพลางตะโกนกู่ร้องเรียกหาเรื่อยไปท่านทั้งสองนั้นจำเสียงลูกชายได้ก็ขานรับแต่เพราะความเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายจึงร้องห้ามไม่ให้สุวรรณสามเข้าไปที่นั้นว่าลูกสามในที่นี้มีอันตรายลูกอย่าเข้ามาสุวรรณสามกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพ่อกับแม่จับไม้เท้าแล้วเดินออกมาสุวรรณสามจึงยื่นไม้เท้ายาวให้จับออกมาแล้วถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงตาบอดบิดามารดาทั้งสองจึงเล่าให้ลูกชายฟังว่าขณะเดินทางกลับมาถึงบริเวณนี้เกิดฝนตกหนักจึงเข้ามายืนหลบฝนอยู่บนจอมปลวกที่โคนต้นไม้นี้ตาทั้งสองก็บอดสุวรรณสามได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่ามีงูพิษอยู่ในจอมปลวกนั้นสุวรรณสามเห็นบิดามารดาตาบอดเช่นนี้จึงร้องไห้ครั้นแล้วก็กลับหัวเราะบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าทำไมลูกร้องไห้แล้วกลับหัวเราะจึงถามถึงสาเหตุสุวรรณสามตอบว่าที่ร้องไห้เพราะเสียใจว่าดวงตาของบิดามารดาบอดสนิทในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่จึงร้องไห้แกก็ดีใจว่าจะได้ปฏิบัติบำรุงท่านทั้งสองตั้งแต่อายุยังน้อยจึงหัวเราะสุวรรณสามปลอบโยนบิดามารดาให้เบาใจแล้วนำกลับมาอาสมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสุวรรณสามได้ผูกเชือกเป็นราวในบริเวณอาสมสำหรับบิดามารดาเดินไปในที่ต่างๆทั้งในที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมที่บรรณศาลาและที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเข้าป่าเก็บผลไม้มาเตรียมไว้ในบรรณศาลาเก็บกวาดที่อยู่ของบิดามารดาแต่เช้าตรู่ไหว้บิดามารดาก่อนแล้วจึงถือหม้อน้ำไปแม่น้ำมิคสัมมาตานทีตักน้ำดื่มมาจากนั้นก็จัดเตรียมผลไม้นานาชนิดไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากไว้พร้อมครั้นบิดามารดาฉันเสร็จบ้วนปากแล้วตนเองจึงทานผลไม้ที่เหลือเมื่อทานเสร็จแล้วก็กราบลาบิดามารดามีฝูงสัตว์ป่านานาชนิดแวดล้อมเข้าป่าเพื่อหาผลไม้อีกเรากินนอนที่เชิงเขาต่างแวดล้อมพระโพธิสัตว์ช่วยเก็บผลไม้มาให้ตกเย็นสุวรรณสามกลับมาถึงอาสมเอาหม้อตักน้ำมาตั้งไว้ต้มน้ำให้ร้อนแล้วอาบและล้างเท้าบิดามารดานำกระเบื้องถ่านเพลิงมาให้บิดามารดาผิงเช็ดมือเช็ดเท้าบิดามารดาเมื่อบิดามารดานั่งแล้วให้บริโภคผลไม้ส่วนตนเองบริโภคภายหลังจากที่บิดามารดาบริโภคเสร็จแล้ว เก็บผลไม้ที่เหลือไว้ในอาสมบทสุวรรณสามปฏิบัติบำรุงบิดามารดาเช่นนี้ด้วยความสุขใจตลอดมาถูกยิงด้วยธนูอาบยาพิษสมัยนั้นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระองค์ติดใจในรสเนื้อกวางจึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีว่าราชการแผ่นดินจัดเตรียมอาวุธสำหรับล่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าหิมวันเพียงพระองค์เดียวทรงฆ่ากวางเสวยเนื้อแล้วเสด็จไปจนถึงแม่น้ำมิขสัมมตานาทีเสด็จย้อนขึ้นไปตามสายน้ำที่ไหลลงมาจนถึงท่าที่สุวรรณสามลงตักน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ากวางมากมายในบริเวณท่าน้ำนั้นจึงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้สดประทับนั่งดักยิงกวางอยู่ในซุ้มนั้นวันนั้นสุวรรณสามเก็บผลไม้มาในเวลาเย็นจัดเก็บไว้ในอาสมแล้วจึงกราบลาบิดามารดาไปตักน้ำเดินถือหม้อน้ำไปตามทางที่เคยเดินมีฝูงกวางแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากสุวรรณสามให้กวางสองตัวเดินเคียงคู่กันวางหม้อน้ำดื่มบนหลังกวางทั้งสองใช้มือประคองเดินไปท่าน้ำด้วยความร่าเริงสนุกสนานเล่นหัวกับฝูงสัตว์ป่าเหมือนเพื่อนเล่นฝ่ายพระราชาประทับแอบอยู่ในซุ้มทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามแวดล้อมด้วยฝูงกวางเดินมาทรงคิดว่าพระองค์ท่องเที่ยวไปในป่าหิมวันจนมาถึงที่นี่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์สักคนเดียวชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคก็ไม่อาจทราบได้ถ้าพระองค์เข้าไปไต่ถามหากเป็นเทวดาก็จะเหาะหนีไปในอากาศหากเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปและพระองค์ก็ไม่สามารถจับได้พระองค์ไม่ได้เที่ยวอยู่ในป่าตลอดไปเมื่อกลับพระนครหากพระองค์ถูกหมู่อมาตย์ถามว่าขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าหิมวันได้เคยทอดพระเนตรเห็นอะไรแปลกๆบ้างครั้นบอกว่าเคยเห็นสัตว์ประเภทนี้เขาก็จะย้อนถามว่าสัตว์ชนิดนั้นชื่ออะไรเมื่อพระองค์ตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จะพากันหัวเราะเยาะจึงตกลงใจที่จะยิงชายหนุ่มผู้นี้ให้บาดเจ็บก่อนค่อยถามเรื่องราวทีหลังเมื่อฝูงกวางลงดื่มน้ำแล้วขึ้นก่อนสุวรรณสามจึงค่อยๆลงน้ำกิริยาอาการท่วงทีราวกับพระเถระผู้ได้รับการฝึกหัดจริยวัตรแล้วสุวรรณสามอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจึงขึ้นจากน้ำนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเอาหนังเสือพาดเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายเตรียมก้าวเท้าเดินกลับพระราชาทรงคิดว่ายิงเวลานี้แหละดีที่สุดจึงยกธนูอาบยาพิษขึ้นเล็งอย่างแผ่วเบาเมื่อได้เป้าหมายที่เหมาะพรันลูกธนูก็พุ่งออกจากคันแหวกอากาศไปด้วยความแรงและเร็วตรงเข้าเสียบทะลุสีข้างสุวรรณสามสุวรรณสามร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝูงกวางรู้ว่าสุวรรณสามถูกยิงต่างก็ตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทางแม้สุวรรณสามจะถูกยิงแต่ก็ยังมีสติประคองหม้อน้ำไว้ตั้งสติมั่นแล้วค่อยๆวางหม้อน้ำลงคุ้ยเกลี่ยทรายให้เป็นร่องตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศแล้วนอนบนพื้นทรายเนื้อละเอียดขาวดังแผ่นเงินหันศีรษะไปทางด้านที่บิดามารดาอยู่แม้จะเจ็บปวดเจียนขาดใจแต่ก็ตั้งสติกล่าวออกไปด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่าในป่าแห่งนี้เราไม่เคยสร้างเวรไว้กับใครแม้บุคคลผู้มีเวรกับบิดามารดาเราก็ไม่มีเช่นกันกล่าวได้แค่นี้ก็ฝืนความเจ็บปวดบ้วนเลือดทมออกจากปากแม้มองไม่เห็นพระราชาก็ถามออกไปว่าใครยิงเราซึ่งยังไม่ทันระวังตัวเพราะกำลังแบกหม้อน้ำจึงไม่ทันได้แผ่เมตตาให้ท่านเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือแพทย์ยิงเราแล้วแต่กลับหลบอยู่ในพุ่มไม้เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังก็ไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงเข้าใจว่าควรยิงเราท่านเป็นใครเพื่อนเอ๋ยจงบอกเราเถิดยิงเราแล้วทำไมจึงซ่อนตัวเสียเล่าพูดได้แค่นี้แล้วก็นิ่งกล้ำกลืนฝืนความเจ็บปวดแม้สุวรรณสามกล่าวเช่นนั้นพระราชาก็ทรงดำริว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนาคก็ตามก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาเป็นนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธก็อาจทำอันตรายได้เมื่อบอกให้รู้ว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครที่ไม่กลัวชายผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงก็ไม่ด่าทอไม่ตัดพ้อกลับเรียกเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจนจับจิตเราควรไปหาเขาว่าแล้วพระเจ้าปิลยักษ์จึงออกจากที่กำบัง เสด็จไปประทับยืนใกล้สุวรรณสามแล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากราชมณเทียนเที่ยวล่ากวางเรามีความชำนาญในการยิงธนูเป็นที่เล่าลือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีปว่ามีฝีมือแม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกศรก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ถึง7 ก้าวครั้นพระราชาสรรเสริญความสามารถของพระองค์ดังนี้แล้วจึงถามสุวรรณสามว่าเธอเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครจงบอกชื่อพ่อชื่อแม่และโคตรของเธอให้เราทราบด้วยสุวรรณสามคิดว่าในป่าใหญ่ไร้มนุษย์เช่นนี้ถ้าบอกว่าเป็นเทวดานาคยักษ์กินนอนหรือเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็ต้องเชื่อแต่ควรบอกความจริงเท่านั้นจึงทูลว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์ว่าสามวันนี้ข้าพระองค์ใกล้ตายนอนอยู่อย่างนี้เพราะถูกพระองค์ยิงเหมือนกวางถูกสอนพรานป่าขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้าย

ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่า 3. กวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่

0: หลัดกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิษราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยสอนเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพระเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณ3รอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมา ขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาติใน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครรองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเมรัชนกอินทนนท์ทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ของการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตโดยวันที่20พฤษภาคม2569ตรงกับวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจีบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายศักดิ์กอแสงเรืองรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลรายงานการจัดสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางค์ จากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าไต้หงกงหยกขาวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วนายวิสิทธิ์ลิ้มประณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระบรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาคณาจารย์จีนธรรมวัชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะเนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระคณาจารย์จีนธรรมวัชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสเล็งเนื้อยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์เนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นสนฉัตรไว้เป็นที่ระลึกเสร็จแล้วคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ไต้หงใต้ฮงกงหินหยกขาวแกะสลักและพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิป่อเต็กตึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วบนเนื้อที่4ไร่17ตารางวาติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแบ่งเป็นอาคารศาลเจ้าและอาคารอเนกประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึงก่อตั้งครบ110ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ไปประดิษฐานณศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความจงรักภักดีของชาวไทยเชื้อสายจีนและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในวันเดียวกันนี้เวลา 18:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์5แห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราชจำนวน5วัดเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ประกอบด้วยวัดอโศการามอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดสมุทรปราการและภาคกลางและต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระธาตุลำปางหลวงและพระแก้วดอนเต้าเจดีย์สถานและปูชนียวัตถุสำคัญของประเทศเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคเหนือวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาพระอารามโบราณที่ประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระธรรมวินัยการศึกษาและขนบธรรมเนียมประเพณีในภาคใต้วัดสารโคดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันเป็นพระอารามที่ประดิษฐานพระพุทธชินวรมุนีจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจทั้งนี้การยกพระอารามทำค่าแห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยแห่งพระชนมพรรษานับเป็นศรีสุภาพนิมิตในการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกุศลธรรมจริยาธรรมราชินีมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วาระครบ100ปีและจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ22พฤษภาคมนี
3: ้นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีกระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามวันเวลาและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีขาวหรือสีครีมไว้ทุกข์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรี
4: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอู่ชื่ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมทั้งมอบถุงพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการให้บริการประชาชนจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดยปัจจุบันโดดเด่นด้วยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อ2โมเดลสำคัญคือแก้มอ้นโมเดลซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในชุมชนมาร่วมกันดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจากสารเสพติดมีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและเปิดอาคารมินิธัญรักษ์ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาใกล้บ้าน พร้อมสนับสนุนอาชีพให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปลอดภัยและรังแกโมเดลนวัตกรรมจัดการกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่เน้นปรับพฤติกรรมเพื่อรักษาโรคเบาหวานระยะสงบสามารถช่วยลดน้ำหนักผู้ป่วยลงได้ร้อยละ 10-15 โดยนำเทคโนโลยีเทเลเมดิซีนและแอปพลิเคชัน LINE มาใช้ติดตามอาการจนคว้ารางวัลนวัตกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีเยี่ยมประจำปี2568นารุมนอุดมพรรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ5ปีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช5ปีสคทชสร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมกล่าวชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและระดับท้องที่ท้องถิ่นที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยให้เร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาป่าและให้จัดทำผังเมืองที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งนี้ขอให้สคทช.ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อเกิดเอกภาพของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้บรรลุเป้าหมายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมภายใต้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นหนึ่งเดียวตามแนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อลดและขจัดข้อพิพาทด้านที่ดิน
6: แล้วก็รัฐบาลเองก็พยายามที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพราะที่ผ่านมานี่ที่ดินมันอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันที่เห็นชัดเจนน่าจะอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ส่วนใหญ่คืออยู่ในที่ป่าต่อไปนี้เรื่องการจัดที่ดินทั้งหลายควรจะต้องมอบหมายหน่วยงานกลางหน่วยงานเดียวในการที่จะบูรณาการในการดำเนินการเพื่อให้ที่ดินที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ทุกคนได้ร้องสิทธิ์เนี่ยนะครับได้มีสิทธิ์ที่ที่ตามกฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
5: ด้านนางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกล่าวว่าปัญหาด้านที่ดินของประเทศไทยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำและความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิตของประชาชนรวมถึงปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการที่ระบุว่าจีนจะร่วมมือกับสหรัฐในการลดภาษีศุลกากรมูลค่ากว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและหวังว่าสหรัฐจะเคารพในพันธสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐขยายระยะเวลาของข้อตกลงทางการค้าปี2568 กระทรวงพาณิชย์ของจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนจะคืนสถานะการลงทะเบียนให้แก่ผู้ส่งออกเนื้อวัวของสหรัฐบางรายหลังระงับการจดทะเบียนเมื่อปีที่แล้วซึ่งความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอยู่ในระดับสูงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะหารือเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงสำหรับการลดภาษีศุลกากรแบบต่างตอบแทนกันสำหรับสินค้าที่มีขนาดมูลค่าเท่ากันกระทรวงธุรกิจและการค้าของอังกฤษเปิดเผยว่าอังกฤษผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันดีเซลของรัสเซียที่ผ่านการกลั่นนอกประเทศอาทิอินเดียเป็นการชั่วคราวโดยเริ่มบังคับใช้ในวันนี้นอกจากนี้ยังออกใบอนุญาตชั่วคราวสำหรับการผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลวที่มาจากโรงงานบางแห่งในรัสเซียด้วยด้านนายแดนทอมลิสันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษระบุว่าการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติเนื่องจากผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐขยายระยะเวลาผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ตกค้างอยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลท่ามกลางปริมาณน้ำมันทั่วโลกที่ลดลงและราคาที่พุ่งสูงขึ้นสถานีโทรทัศน์ CGTN ของทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ของจีนนับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย22รายและสูญหายราว20รายขณะที่ปริมาณน้ำฝนสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้โรงเรียนระงับการเรียนการสอนและภาคธุรกิจต้องปิดทำการขณะเดียวกันทางการจีนยังจัดสรรเงินช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติจำนวน150ล้านหยวนหรือประมาณ724ล้านบาทสำหรับมณฑลที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดทั้งจากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความรุนแรงและความถี่ของสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการโชว์ฟอร์มอดีตแชมป์2สมัยไล่ต้อนเอาชนะนีคาเด็กดินดาอมาตยาปราติวีจากอินโดนีเซียไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-16 ทะลุเข้ารอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างบังแกเรียและตุรกีขณะที่ประเภทหญิงคู่ออนนิชาชวสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เกม 21-17 และ 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมพักพลธีระรัศกุลพ่ายให้กับดาเนียลลุนการ์ดกับแม็กเวสเตอร์การ์ดจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม 17-21และ14-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกมักซิมคอร์ดอนสกี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมโปโลน้ำทีมชาติไทยเปิดเผยว่า2นักกีฬาโปโลน้ำสาวทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมคือพันธิลาอาสายุทธกับรักษินาเรืองทรัพย์ไพศาลที่เล่นลีกอาชีพอยู่ที่สโมสรอาโปเอลโยกเนียมสโมสรโปโลน้ำชั้นนำของประเทศอิสราเอลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมช่วยให้ต้นสังกัดคว้าแชมป์อิสราเอลครับโดยความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นครั้งแรกที่นักกีฬาไทยสามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศในต่างแดนได้ในระดับสูงทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยอีกด้วยทั้งนี้ประสบการณ์จากการแข่งขันในลีกอิสราเอลอิสราเอลครับและการแข่งขันระดับยุโรปจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พันธิลาและรักษินาเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญต่อทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมต่อไปนางสาวสุภมาศอิสระภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการเจรจากับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อขอต่อรองราคาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถชี้แจงและตอบข้อกังวลของประชาชนได้อาจจำเป็นต้องยุติโครงการดังกล่าวทั้งนี้เบื้องต้นฟีฟ่าได้แจ้งว่าอาจสามารถปรับลดราคาได้เพียงเล็กน้อยซึ่งยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมว่าเงื่อนไขการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนโดยมีการแข่งขันในช่วงเวลา3นาฬิกา5นาฬิกาและ9นาฬิกาส่งผลให้ร้านค้าร้านอาหารและสถานประกอบการประเภทผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้บริการเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามปกติทำให้ภาคเอกชนและผู้สนับสนุนทางการตลาดไม่เข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณเช่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการดังกล่าวตามที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำไว้พร้อมระบุว่าการใช้จ่ายทุกด้านจำเป็นต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นสำคัญทีมชาติโปรตุเกสประกาศรายชื่อ27ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนำโดยคริสเตียโน โรนัลโดซุปเปอร์สตาร์วัย41ปีของอันนาเซอร์ทำให้เขาได้ไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง6ครั้งติดต่อกันนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี2006นอกจากนี้ยังมีชื่อของรูเบนดิอาร์ตกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และชูอัลเนเวสดาวรุ่งจากปารีสแซงต์แชร์แมงสำหรับโปรแกรมแข่งขันของโปรตุเกสในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายอยู่กลุ่ม K เริ่มด้วยการเจอ DR คองโกก่อนจะไปพบกับอุซเบกิสถานและปิดท้ายด้วยการเจอโคลอมเบียขณะที่ทีมชาติอิรักได้ประกาศรายชื่อ34ผู้เล่นชุดบินเก็บตัวที่ประเทศสเปนก่อนลุยศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ FC ติดทีมชุดดังกล่าวด้วยโดยทีมชาติอิรักจะมีแมตช์อุ่นเครื่องกับอันดอร่าและสเปนก่อนจะตัดตัวนักเตะ26คนสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลกต่อไปซึ่งหากซูลาก้ามีชื่อติดทีมชุดสุดท้ายของอิรักจะกลายเป็นนักเตะที่กำลังค้าแข้งอยู่ในไทยลีกคนแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการทั้งนี้ทีมชาติอิรักมีโปรแกรมการแข่งขันอยู่ในสายไอร่วมกับฝรั่งเศสเซเนกัลและนอร์เวย์ผานิชคาดนาครายงาน
10: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
13: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิโลอาสะและไกเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาเลเลกางาฮือมีจอมออิโลทาหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาเวลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

0: Hawe obyo ni la huya te ga le le cha ta uyo ya vyo okolo la se cha le o raika oboda ja okolo ha yu la vyo me no khu ga ka che ve okoto ke che le ji mai kho ya lo ya okoto ku oti sathani vithiyu krajai siang haeng prathet thai jangwat chiang mai AM ti hyo o ha sichi kho kilo hertz te lai puta len phote pho facebook fan page สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวูมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผื่อวิโอยาฮินาริควายตาและก้อนาริทาคาไกตีฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาโอบดาจาต่อไอเชวิโยและงาออตูลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลวอาชุยอลาหุชอเจทะติแกโอกาปิดาไปแพวิโย
1: ออวิโยนีมียาติพาทามูกอจาแลมูตอเวออลอชิลาวิโยเมจะได้จำเวออย่าออกโลมก็จะเวทาสติเตสิแม่มาจะจอวิลโกงาคือออโตเซลาวิโยงาคือมาจะจอมาหมอจอเวและงาคือจะจอเวมุทะชูแล้วมาช่อมือวิลโกกะตาโกจาและงาคือมุตอปื้อเวทาและจะคือวิลโกงาคือออโตอู้กูมืออู้กูนาวอปินาอากะลูแล้วผิผิย่อย่อเตแลออโตฮอนาชนาแล้วชัวลาวิลโกนิสออนาริออกโคโลเจติกะงาคือออโตสเกลาวิโยมุตอปื้อเวทากะจาวิลโกจะเคกะเตวิโยงาคือจักคือตาวิมุติภากะทิกะผิบาจะวิโยอุคิเตปุขะโนไวชเวอออย่าโคโลโมสละอูเกโลหะไกแล้วจักคือตาวิมุติภาอยู่แล้วมอถะกะมาปิวิโยนูฮุทาหะแล้วศิลาเวจาวะจิมายอโคโลเวเชซาจอซาพ่อกันติเชเวอมุโย

Obo da ja vi yo ya pe ha te po tho ka da ja vi o nyo ya cho ko lo nga khu te po ko ga mi la le cho pa u pa lo che ta vi o vi o nyi la hu ya te pha ge te ge rai ka obo da ja ko lo nga hu o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pe le te ga li le cha ta gi yo ya vi o ko lo la se ja le o rai ka obo da ja ko lo ha yu la vi yo me ha vi o vi o nyi la hu ya ka pho che pha lo che ta vi kha ki pe che liนะเตกะเลเลทอกะจ้าแม่ดอเมสแม่กะแม่ฮาเลดอซาเชลีนาชริจเวอยากะนี่คือไทมิงกอคอลโลแลมุยิคอยาลุลาปูวิทัปปาตองะคือเตกะเลเลกะออเจ้ายากะสะเพตอลาเวอานาอากอติพัทธะนี่คือตอดะเลอปูกะกะเกจูเตกะเลเลกะอาชิยอตูยอยากะทะคะเดนหะซาดะกิสิแมและยันยิ่งเวอยาแหล่ชุดที่สองคอลสเปอร์เซนีงาฮับปามิฮับปอคอลยันยอนี่ชื่อนี้มูนี่แพวิโยและจะขอทอกันยี่หินี่ชื่อขอมขอฮับเวอเวอเนียรักยาติพาวอย่าไปฮับเวอยาวคอลทอกันที่นาริควายตาและก็นาริทักขไกงาคือรักหุกคอไรกาอบดัจจ์ต่อไกเชวิโยแม่อเวอเนียรักยาติพาลุลาเลอติแกรักหุกคอพอนาเลอชุบเป้าป้าลุแพเชวิโอรอสตาติเกยูจูเวลาแลกะดะเจดะไอเพวิโยแมยานี่ลิงาฮือไทมเหมอนาติตอพ่ออ่ามุยีลอโกนาลิขอเชเปเซเบฮุตาวิเจมุยีขอเชเปเซเบฮุตาวิออติมุยีลามากิตุเวลาจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและลีจังหวัดเพชรบุรีพ่อคไกเจยานี่กาลีตาวาวิอยามุชัชเลฮอวิอซาเลเซชิฮิองศาคไกตากาตาวิเจยากอไทมิงือเลภาคอีสานพ่อสุดเชเปเซลอแมอ๋อก็จะติดต่อกับมุยมาลีขอเชเปเซมุยต่อพ่อขอเชเปเซกูที่พ่อกะขอเชเปเซรอแม่ถ้ามีเกลือชื่ออาดามาพ่อสุดเชเปเซแล้วถ้ามีเกลือชื่อเอาไทพ่อขอเชเปเซเจลิชกาอย่างนี้จีจอปากรมจุนิยมวิทยาพ่ออยู่คือฉันแต่นี่แหละปิกาลาตาวิสาตาติพาอยู่เวลาแล้วเรียวเวียนเนละหุยติพาธาลาจระฮะเพกาลาวิทยาทางอะหุติกาลิเลกากูให้กูฟากาเกตัวอโปอลอสาตาเชลิพาอยู่เวลาแล้วงาคือราหุยัตถะโทมาลาเชวิโยเรียกก็งาคือราหุยัตติพาเรียสาตาติพากากาวิทยาธาอชอบปะทักกะแปปีไกเพวิโยแม่จ้าเละเรียติปอดเละอี้อวิอลอรุยโยเรียงาคือราหุยัตเปิดละทาเรียสื่อโซเชียลมีเดียพ่อไลฟ์แพลตฟอร์มคอลโลเรติกตอกมากโอเรียเฟซบุ๊กยูทูบไลฟ์พอกาเลียโลครีเอเตอร์กับอินฟลูเอนเซอร์กับมาจาเลเลซาตาติตาวิแปจากุมาเคติแลติกะกุเอติจือโกเวลิคาวิลยูตุนากามาสุลิชูติไมลิงะคังากาโกปอนไนยูเลอลอกวาจุยารัฐบาลซาตามาปิลาเฮยาคาไคเตนามาสุลิอินฟลูเอนเซอร์มาโกครีเอเตอร์ติเชวิชอไลกาเมสจากุมาเล่เขาเตลซาตากับเพตโตเวเตเตกุมาฮิวิกาโจโลเล่ไม่เลติยาอยากก็ฮิอาวินาอยากคักคับปุยมากก็ฮิเกวิกาขอโจวินาเล่เอเล่เขากวนท่าติชกอนีเล่คอรมอคอรุอาจุยารัฐบาลกติปาติผาจีดาเล่จิชิปุวิโยเล่เขาเตลโครงการไทยช่วยไทยพลัสอ๋อฮัลโหลนี่โครงการจอตาเวเล่อรอติโครงการฉบับสวัสดิการแห่งรัฐเล่เบื่อเล่โครงการยิ่งมาเต็มมาล็อกโก้โครงการคนละครึ่งพลัสเล่เชวีจอตาวิโยเล่โครงการไทยช่วยไทยอ๋อฮอลโลวีนี่โครงการเอ๊ะเล่เชวีอ๋อเราเชลีอายีเออจ้าเล่มาเตเล่โกโก้งาฮือราหุยากาจ้ากาดอวิพ่อจ้าดาวิทัปปะโตไลกากาซาตาคาเดลอนาเวเล่ขาเคกาติตุเวอัมติคือกาโจกามากาโกชัวลาเวียคีวินะเล่เขาโกชโมชเกลโกเอบัตคนโจลี่แม่กับบัตรสวัสดิการแห่งเราสกอลงทะเบียนจระกูคักคิติตูเล่โทรศัพท์มาจดอยากก็เกลาลาวิหาวิคนนั่นเลยติผักคนนาวิพิกาวิกาจอวิติผักคนตูมากาโมเจ้าวิกาจอวิเลอโลไล่ยากก็ไล่ยาดอกเวดอกกับดอกขี้ดอกกับดอกหาวินาเลยก็อันทะเลจิชิปุเล่สตาติผักกาลาวิเล่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเล่ชุดที่คืนหือติฮาปาวิเซฮาบะโมปาจ้ากาเชวิชติผาติชเสละ
ตีเซ่ฮีมือกาจอตาวิจิแมลี่เปื้อราทะลอกว่าละเคติชออลากาวิชอติพาพาโกโซเวนะเรียชอโซเวบาสวัสดิกาแห่งเราคอลูกาวิชอกาสไกและเรียจอคอเป้าเปื้อราวิออยาคอลูกาเชนยูวิอคอลูตีชเซ่ลาเรียตีเซ่ฮีมือกาเคจอตาลอจิบาสวัสดิกาแห่งรัฐชวิอคอลูเฮโกไลคอตอลาเวลีชวิอคอลูแพสาวิชกะบาคโจบาสวัสดิกาแห่งดากาวิมาจาโกนาลีไลกาโกไลคอโกเวเลฮาปาโกปาลอกโกมากาวิกากึกาจกามากาวิโกเลโอคมาจาลิตอลาเวเลเฮโกโอเวียมติคือติแขโอคโลขอกุมาลาลีเฮโกชอโลติไคชอลีบาสวัสดิกาแห่งราชติคือติฮาปาเวียเซฮาบะมอปาจากาเชเวติชเซลาติเซฮิมือกาวิชเลโนฮอสกอลงทะเบียตุมาโลเจติฮาปาเวียเลตีฮีบะตีฮีบะเลมอปาจักไอตุเวคาปวยโอฮาปาปิลาตุโยเจเฮโกคาทะตาปิลาตุเลโกโกเลฮาปาซึตีนีขอฮาปาทาตาปิลาตุโยเจตีฮาปาเวียตีฮีบะจิเมเลเฮโกโอฮาปากัวขอฮาปาตาเลก็ฮาปาคาไงราไกตุโยเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐชนิดคือกาวิชติภาเตชเตตุมาโลเลปุราชนโฮมอปาจาวิเคเลฮาปาซึตีนีกาลากัวบาปชาชอยู่แล้วร้านค้าทกฟ้าออกคอลุมอติฮิบะฟูปาจักไอแพวิโยเรียกโกฮาปะคาไกเจเตฮาปะปุเตฮาปะเรียกโกฮาปะคาไกเจแม่เรียกกัวคาเดน่าแม่เรียบัดสวัสดิกาเห็นรับบัดโคโจเรียติกาเวียติฮิบะติฮิบะกุลาวิเจแม่เรียโอฮาปะกาวิเจเขกัวติกาเวียโอฮิบะนั่นเรียโอฮาปะออกคอลุมอกาปาจักไอวิชติโมเลติชติ

ปาวิติฮิติฮิบาเลติปติลูลาตุโยเจขอฮาปาทาตากาวิจิแมเรียกกะติกาลิลิกานาเกาเลนาเจอเลบาสวัสดิกาเฮนราอปิเตมูติชะติตุมาโลลิชอหิบากาวิอคโลนาลิอหิบารักตัวโปติชะติตุมาโลไตเชะแลฮาปาสตินิขอฮาปาทาติฮิบาลูลาเวบาประชาชนอยู่แลนอมอปาชาอนอมอนอมอปาจาเชกอติอร้านค้าธงฟ้าอคโลบาประชาชนอยู่แล้วนอตัวนอกแกละจะปาจากไอแพวิโยเลชกาน่าเจอเลออปิติโมติชติตุมาลูก็รอเลออสมาลงทะเบียนตุลูจิแม่เลให้กว่าก็น่าเฮเลจึงแห่ดอกมาตายลาเวเลรอเข้าวิโยเลแค่แต่ละก็น่าเสเลบาทสวัสดิกาแห่งรัฐมาจอวิติหมูคาเคติตุเลก็แหละนาหลูลาเวเลบาทสวัสดิกาแห่งรัฐมาจอวิติหมูลอโกเลโครงการโคละครึ่งพลัสขอชอตเซเวเยแผวิเจชเวลาก็แหละโทรศัพท์มือถือกาจอเวเลโทรศัพท์มือถือจอและแอปเป๋าตังออกโลกาลงทะเบียนวิโยใครแต่ละแอปเป๋าตังขอนี่คือเป้ากับฟูกือและเรียจุยารัฐบาลกือลาวิออกโลปอดาและขอชอตสเตเลเยไกแผวิโยเลเฮกว่าบาสวัสดิกาแห่งรัฐมากาวิติมูลโกโครงการโคละครึ่งพลัสออกโลเยละเจเลลงทะเบียนละจิแมเลลงทะเบียนวิออกนี่แหละนี่ชะงันตาเลยนี่ชะก้อนนี้งาหาปามีหาปานี่ฮิงาหาขอชะก้อขอออกโลเจเลยแอปเป๋าตังออกโลกาลงทะเบียนวิจิแม่เลยแอปเป๋าตังออกโลกาลงทะเบียนวิจิแม่งาฮือราหุยาบาสวัสดิการแห่งรัฐมากาเวติมูนาเลยโครงการโคละครึ่งพลัสชอกโลเซชลากาปิลาตุโยเจติฮาปาเวติฮิบาเลยเฮโกออกฮาปากาวินะเฮโกตาเยเวกาคาชุลอแมฮาปาสตินิโคฮาปาตาเลเสชญโกฮาปาคาไกเจเฮโกเยเวียยาเลมุซอนาคอนาริตาเลมพึเลติชเตนาลิคาไกเจเฮโกโครงการโคละครึ่งพลัสแลลิงาฮืออาจุยารัฐบาลขอชเปเซปิลาเลลิเนหึมมียาเป้ากาออสเปเซกาโตวิเจเลเคโกตินิเวนิฮาฟูมอปาจาเกกาวิจิแมเลเตฮาปาเวติฮิบาคือลากเกตุโยเจเคกวางาฮือลีโครงการโคละครึ่งพลัสชอคโลลงทะเบียนเลยเยแผวิชอแลลีกาจอจอวิคุณสมบัตินะเตอาสาติชิขอบีเปอเวเล่ลงทะเบียนตินอยู่แล้วก็จะได้หาปานิชงานยูวุสอเล่ติชี้ขอบิโอเวชอติผากาเพวิโยเล่อาสาติชี้ขอเจคาเตเลบาประชาชนจอวิชอนาเล่สัญชาติไทยเพวิเจคาเตเลบาสวัสดิการแห่งรัฐออกคอโลออกเมจอวิชอติผามาเพเจเล่บาสวัสดิการแห่งรัฐมาจอวิชอติผาเจติกาเพวิเจและเล่ปุระเวโครงการคนละครึ่งออกคอโลติพิติยะและมีอาจุยะติผายูกาและออลอเตไกปือวิชอติผาลอกมากาวิจิแมเลตาติพิตาติยะก็เวเลติพิติยะเวลอกชุติปล่อยกับมาปีเราก็เวเลปุระจากโครงการคนละครึ่งกาวิชอติผาติผาผาลอกพูจาปาอยู่เวเรียกแต่ละชูกาชากาวินะกาชากาวิทยาท่าโครงการคนละครึ่งจะเคยจอวิทยาท่าหนูมากาวิแม่เรียกชุกว่าเวียติพิติยาเวลากุมากาวิโยเรียกชะดาปะโตงาคือราหุยาเรียกโครงการคนละครึ่งพลัสออกคอลุกาวิชอติพาเรียกออปิติมุลากุแอปเป๋าตังออกคอลุลุยแล้วกาจะยืนยันรับสิทธิ์วิจิแม่นิชงันตาเรนิชก้อนยิงาฮาปาวิโอยาอันนี้กางานเนี่ยติพอลาโรเรอลากุเซชื่อเซชลากาเจติปีวิทปะตอนะยังก็สติหมดแล้วก็แอปเป๋าตังก็ดาวน์โหลดเวลาเลยก็ติดตั้งแต่วินาเรียกติแล้วนี่ชงันตาเลยนี่ชก้อนอยู่แล้วก็แอปเป๋าตังคอก็ลงทะเบียนวิโยเลยนี่ชงันตาเลยนี่ชก้อนนี้งาหาปานี่งาหาขอชก้อของานเจตีเรียกโครงการคนละครึ่งพลัสออกคอโลลงทะเบียนเลยยืนยันรับสิทธิ์เวชติภางานเจตีผัววิเจเสฉลากระเบียร์ละกผู้วิลิมากาวินะจะรับประทออะไรเงาหรือเราอยากกะคาเดดโนอาลินชงานยิมุสตินะเรแอปเป๋าตังพัวลากุนะหาฮะลงทะเบียนแม่เรียกสติโมลโกปิติโมกะรวยเลยกะจะยืนยันรับสิทธิโยไม่ลกุมากาแม่เรียกให้กอดสกันนะจุยารัฐบาลกาลเกตุเวออกคาติพาเรียกใครเตลังอ่ะคือลาหุยานันข้อก่อจอวิโอโทรศัพท์มือถือมาจอวิโลโกโครงการโคละครึ่งเชอร์กาล่าก็เลยนาลาวิมากาเรียกลโกแอปเป๋าตังเรียกโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนออกโคโลกาลงทะเบียนและนี่คือการเรียกแอปเป๋าตังออกโคโลจีวอลเล็ตออกโคโลฟุบายเกลียว
อาจุยารัฐบาลปีลาวิววิเกียติเกกาปอเยวิทปาตอโทรศัพท์มือถือมาจอลโก

โครงการคนละครึ่งเลชได้ผ่ามากาวิโยเฮกอติมูกอจเฮเวเลียวิออนเนลาหุยาติเผาโครงการคนละครึ่งกาเลลงทะเบียนมากาเยมากาลอกโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมาจออินเทอร์เน็ตมาจอเลชติมูนะเฮกอเตียเลปูราทาบาสวัสดิการแห่งรัฐกาลงทะเบียนมาผ่าเลมากาเวติมูจอวิแมบาโคโจกามากาโครงการคนละครึ่งกามากาเวออกกาเลลูเชตาวิติมูจอวิจะได้ผ่าลอกโกกาเลซาตาโคโรนาเจเลคาทนาตุกมาสุนะอยากขกาจุยารัฐบาลรัฐมนตรีกระทรวงการคาโกเวเลมาโมโมวิโอย่าคโลบาสวัสดิการแห่งรัฐเก่าออสเตปอกอพอเลลงทะเบียนจราตุโยเจเลออสเตปอกอพอเลลงทะเบียนจราตุโยเจแม่คาเดนาเลอยากขอหยอห้าอยากคาทนามาสุเลอจุยารัฐบาลยูฮือกะคากูปวิทยาท่าเปาทุราตุโยเจบาสวัสดิการแห่งรัฐกามาจอโครงการคนละครึ่งกะเยมากาวิติมูนาเลคาเดนาแม่เลออสเตปอกอพอเลลงทะเบียนจราตุโยเจยาคาคาทนาตุกมาสุเสนาลีกาลวาวิแม่เลคาทนามาสุเลออยาสาระกงกะฮะเปาทุราตุโยออลอกโกชะติมูลอกโกลีติชะกามากาวินะเรียกแค่ว่างาฮืออสเตปอเลบาสวัสดิกาอสเตปอกอชนิเตนิวยอยาคโลชะติคือกาเวติชะเสลากาพาวิชกาก็ชนิดเต็นตุโยจิแม่เพศาปอสาวิชลโกเมยุตอตุโยเจเลยักฆ่ายักฆ่าเลหาวิโกวิอาลโกยุตอตุโยเจเขาก็ระบบ AI เยเลกะชาตุโยจิแม่ชอยักกะเยเลเลระบบ AI กะเยเลหาแต่เวลามาหาแต่เวลาเลบาสวัสดิกาแห่งรากาวิติมุกะกะชาตุโยเจกะชาเลอปอสาวิชลเทวิลโกนาเลอเมยุตอตุโยเจเลบาสวัสดิกาแห่งรากาโลเลยาค่าหาวิโกวิติภาแล้วก็อยู่แต่แล้วก็จ้าเลยกาปิไกตุโยเจคือก็ออสเตปอกอพอเลยลงทะเบียนท่าแล้วก็ออปิติมัวกับข้าเปิดชินิเตนไกตุโยเจแม่ใครแต่แล้วออสเตปาก็ลงทะเบียนลาตาวิโลกกะเลยอาสาติชีขอบีเวหาวิโกวิชอติขอบาวิโอคโลจากากาวิติเซอขวมากาไกเจบาคิดิมากาจอเจเยวุเชวิติลางาเซอขวเวติเลกาก้าวุจาวิติลาขววุจาวิชอติภากามาเพเจพาตุรุเตียวิอาจุยาคาราชกาเลทอคอเชวิชกามาปีเจบาสวัสดิกาแห่งรัฐกันนาเลียแขกวออาสาติชีขอวิอาตาวิโรแม่เลบาสวัสดิกาแห่งรัฐกาติชีขอวิอาตาและโครงการคนละครึ่งพลัสกาเลียอาสาติชีขอวิอาตาวิโยปุราทาลโกติชขอขอกาปีเวยาคาชริปอวิอยาลีติชีขอวิอาตาปีวิเจแขกวองาคือราหุยาเลียบาสวัสดิกาแห่งรัฐอปิเตมูเลติกาวิโอฮิบากาวิโอฮาปานาเลติหาปาวิติหิบะชติปอวิอยาคโลโนหุติชติจุมาลูลอลีติปอติอัตโนมาลีโนหุโมปัจจกอติอคโลฟุกุระเกตุโยเจยักขาลีปาสวัสดิกาแห่งรามาโจวิชติภาโลโกสัตตะคะเดลอนาลีติปอกอพอและลงทะเบียนจราตุโยเจมะโมโมวิอยาคโลเรียกให้กว่าคติญะคติยาวิชออาจุยารัฐบากติปากะคังกุปือขอนอโนหุถะเป้าโทราตุโยเจเรียกให้กว่างะคือราหุยาติกาลีเลกะสัตตะคะเดพอนะเรียกให้กว่าบาโคโจมาจอเวติโมเรียกโครงการคนละครึ่งพลัสเยเพวิจิแมเรียกให้กว่าหนูคือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจอเลอินเทอร์เน็ตจอเวลโกแอปเป๋าตังออกคโลเรขอเชอออเชอเรียอาจุยารัฐบาลขอเชปิเลเน่คือเป้ากาออเชเปอร์เซตโตเลเรติญิเวนิฮิบะติญิเวนิฮาบาลินิบาเลปุโตจามาปุลิติญิเวนิฮาบาออกคโลโมปัจจักไอเพวิจิเรียกให้กว่าออฮาปากาเวติฮาปาเวติฮิบะเจเขาก็ลงทะเบียนวิออยาเลเล่นี่ชงันตาเล่นี่ชกอนิงะฮาปาวิออยาชอคโลเจติเจและเล่ลงทะเบียนเกอติกะแอปเป๋าตังออกคโลเจติเจแม่เล่ชกาอยู่เวลาเล่เล่งะคือละหุยติภัตตะโทละเวเล่ลอกวออายิอุเวออลอเล่กะจากาดอเวมอกอกุปิพ่อจาดาวิออจิชออายิอุเวยอเล่เขกงะคือละหุยากะคือกะจอวิชอติภากะกะแพกไอตุออโปเล่ซาตามากะสวัตุนาเล่ซาตาคะเดพอหายุแต่ก็แลเลติกาเลเลชายานีกาอันทาจุยารัฐบาลจิดาปุขอนอจิชิตอลาตาเวเรียกโครงการไทยช่วยไทยออฮอโลเวเรียกโครงการคนละครึ่งพลัสมาก็เรียกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียกหึมมียะถากาดะเกจูเวออเข้าลอติภาจิชิลิตอลาตาเวคัสเรียกหึอวิยอนเนลาหุยาติภาทาเรียกออลอซาตาจะได้ภายอยู่เวลาและจะเคชลาวิโยแม
และอย่าเพื่อให้ติดโพชลักกะลาตุเวซาตาออลอติพาจะให้ไม่จะได้โยแม่ลุลาและกากาพอนาเลอโอกาปิลาเชเวงาคือราหุยาติกาลิเลกะอบูจาแม่ติกาลิเลซึแม่กาแม่ฮาเลดอซาปิแม่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำเป็นมาตรการพยุงกำลังซื้อเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในรายการทำไมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HDถึงการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการดังกล่าวเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนโดยไม่สามารถสะสมได้ซึ่งจะเปิดให้กลุ่มผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนในวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นกันเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่รัฐบาลต้องการลดภาระผู้ซื้อและผู้ขายรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวพร้อมนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนและวิเคราะห์รายได้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้นรวมทั้งทำให้การใช้งบประมาณให้ไปถึงประชาชนโดยตรงส่วนงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อการลงทุนในการก่อสร้างหรือกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเปิดเผยถึงสาเหตุในการไม่ขยายเพดานหนี้สาธารณะยังคงไว้ที่ร้อยละ70เพื่อให้ไทยสามารถรักษาวินัยทางการคลังไว้ได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบขยายระยะเวลาการรับคำร้องกำหนดสถานะบุคคลไร้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มอีก1ปีพร้อมอนุมัติส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปยังเวียดนามและฟิลิปปินส์ยืนยันไม่กระทบการใช้ในประเทศ
11: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผลการประชุมสมช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานไปยังประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์เพื่อช่วยลดปริมาณการจัดเก็บน้ำมันสำรอง และสนับสนุนกระบวนการกลั่นน้ำมันในประเทศตามขั้นตอนที่กำหนดยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจสั่งระงับส่งออกได้ทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายระยะเวลารับคำร้องเพื่อกำหนดสถานะและแก้ไขปัญหาสัญชาติให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติที่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานออกไปอีก1ปีตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570กำชับกรมการปกครองเร่งสำรวจข้อมูลทะเบียนอย่างเข้มงวดหากพบว่าบุคคลใดหายไปจากระบบหรือเสียชีวิตให้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองกรณีถูกประชาชนร้องเรียนเพื่อให้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปโดยเร็ว
12: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการเพราะยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาอมิขอเปียเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถามิเนนึมาละเขวมาเงลเชนยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกลือเน่ยเยอะบ่เนมาอีน่ะอายองมาดูอาดูเน่ก็เยอะเน่เขวตาโอดาเลียมิแน่นึมาเนื้อสาวเน่ก็จ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขวย่อจอนาลูเนื้อเกลือเนยเยอะบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู
1: ว่าสีนักก็นักก็สอบสอบชอบนักก็ลาสับผิวคนเอ๋มเอ๋ขออาดูอาตียาวลุ่ยชิฮอว่าสีนักก็นักอาสัสเอออาติยังนักงานแล้วดูแลเดือยาเปลี่ยนไหมหัวหน้าอาจีรับเพื่อนและสัพพังอาและว่าสีนักพอเนื้อหมอนี่นุ่ยเจียไหมโยฮัตเอโยโจนาลูอุมาพอนี่ว่าสีเชียวมังงะน่าอีกันจะเนี่ยอัตโนมัติเชียวเอพีดีว่าสีอัปปอนี่เชียวมังงะน่าว่าสีดอพาสิญญาเจมอน่าสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดัมโอเดอร์นากาตีโกจำยอจำยอนิมานากอนาลูเดอร์นากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
0: ไอเย็นเยี่ยวที่ขอรู้กูว่าแน่ทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาแล้วก็ก่อก็ชนิดจากก็ก่อ PM 2.5 ก็ก่อฮอลิดามาเดย์ไอเย็นนี้มีจ่าโดยมอนะเธอก็ศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละเพอนักการสบโบจำยองาซุ้มตีตีนี่เย่จำยองเยียงจังเลยยังไม่เดย์เจ้ามาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มได้ยังอาเดย์เย็นเยี่ยวเธอก็พอชอยมีจ่าอุ้ยฮาแล้วเขาในเพียงสองจุดห้าก็ก่อฮอลิดาเอออาเกอร์ก็มาคาเธอก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่อปาเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนออายามก็ดูนะคนนี้อันนอตีบาลาติเซียในอันนอสุ่มเชตีบาลางาซีอาคนยิ่งพังหายาโกช่วยกันนี่อาสัวมาคาจะบ่อนายย่อไปยุบบ่อนเจเดเหนือเมื่อในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่แนทจิฟอลัวกุมะกุมมือดาลันยานีทีมเชียงใหม่และคั่วเธอที่ฟอลโลเกิดามาเด
2: เธอมีแน่ที่ยิ่งที่โปกะเออเนื้อกามาพาย
0: ยาโปนาลูอุ้มให้ตาคอดังเงอุ้ยฮาแล PM 2.5 เฮอมีดาลังอะไรสีลังอาอาดูมาเน่จังเงดอดเจอปะปะกวางเงเจมีจาเคอมีเน่เฮดดดตอลูช่วยยามดดลาเนมัวฟันเนี่ยมามึงอะเดเมียนพี่ล่ะขบยานาล่ะฮอเนสาวก็พอป่านก็ขอนี่เปลี่ยนละยังไงอาดึมาโยกานาลูกุมวันเนมีจามาเคนี่โยฮันเนยับมุนเนยับเผลอเผลอเธอโลไทยเนเฉินเนปุ๋ยเกอมีจามีกาพี่เออฮอเนบ่ชอบมีละนี่อาบอที่ฟอลเวคเขาที่ขอรู้ว่ากูมันเนี่ยมีจ่าตาเคยเดอุ้มเหมือเนี่ยโยฮานารู้ว่าอยู่เหมือนจะใช้โดนีย้อนยาผาเนื้อเหมือเนี่ยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนี่ยจะกล่าวงะเด
3: ไอ้ยันโยกัม นะคนเนี้ยบูจอยาของเงือบริแมลีตือของเงือเกลือยาชิชกังแล้วอาจิมาโคตูเดือดแล้วมีชูกูเดือดแล้วจังหลุดธนาลอยอย่างเงี้ยในเทศกาลและศิวนาวิชาการยังไงอย่างเงี้ยเงี้ยบ่าวอีนุ่งเฮือแล้วคือละชูแนวปาระดับสากลแล้วบิดตีมาแล้วไงอย่างเงี้ยก็มีภายใต้โครงการการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อและไงอย่างเงี้ยหื้มนะวันนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นใหญ่อย่างเงี้ยบากรมประชาสัมพันธ์คนในง่ายอย่างเงี้ยอันนั้นนะวันนี้ตีเขาในซุ้มเกินนี่ร้อยอย่างเงี้ยกูสีบาลานีพังอายากูเชื่อวิวกับสุนการค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่และไงอย่างเงี้ยแล้วก็ป้าเอ๋ยยาเลี้ยงในยาโฮเล่นะวันนี้ที่ชกงมันนี่ยาร้อยอย่างเงี้ยก็ป้ามีชูกุญญามีชูตุญญาเธอคนนี้มือเช่นนั้นสนิทดันดันแล้วก็ยามัวใจอย่างเงี้ยชุมชนนะเชื่อชุมชนละอาใจอย่างเงี้ยมันเงี้ยนี่เออยังไงอย่างเงี้ย
4: ต่อตาเจ้าล้วนเมื่อนำย้อนนี่
5: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเชลกะกอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออร์อยู่เนียวโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแนเลียวแนในชนยางายีนิโอนากาเออซัมโบนาขอนี่จำยองาซูนีซีโกจำยอโกเยและงาเดใจทีโบนาขอนี่จำยอเวนี่นีเอโกเยงาซีเวและงายีนิโอมาซึกญาโกเ
6: ซชายโอ้บูดาจ้า
7: โอ้มิชเปอร์
6: เหมือนซุ้มค่ะ
7: กบว่า
6: เนาะจง
0: โอ้ดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อุจิพออุตุธรรมเดอเยนิโยกะนาลุเนอะเยนิโยเยนิโยนิมจินาลอยเยนิโยจนะเจสุมนังนะกะละแมเยนิโยวันพุทธงะนะงะเนเยนิเทมิเนลอยเยนิโยนิมจินะหะกัมโยมูดูเนลอสวะทอเชียงใหม่เนงันเนอายุเชมินะติขอลุเอจดามะเดเยนิโยเดอะเดอะอะคาดอนะขอเนหะกะเยนิเนมโยมูดูเนทังเจหะนาอายามนาลีเวลานะนาลีเชหลังกะนี่เยญะลอมจินางะเนอายุเชมินะลอนาลีเวลานะนาลีเชหลังกะนี่ที่ขอลอจดามะเยญโยเยญินะกะต้องชิวกะกอมเอรัฐบาลปะเนญะจะกะเอกะกะกะกอมเอเฮกะเฮพอเนเยญิโยวานะลวงจะกะเอกะดานะเนบิสิบิกะมะเดเยญโยเดมิเนเยญิโยวานะลวงจันเทเนนะฮะยามแม่เยญญะยนนะลุโหลวะทนจุละมาเดนาอะนะมะจานิลอยญญวะจุละจะกาหุมะกะลาขอนิยาโกนะจนะกะลาขอนิละเลยญญนะนะลุโหลวะทนจุละมาเดเยญญะกะตังฉิวกะกอหะยวานะลุงจะกาเอกะดานะเนบิสิบิกาเนยะสิญญาเนลออยู่มีญะภะทีอะทิยะจะกาเอกะอิญญะภะลอลอเดเยญญะเดจะลังเงมินอลอยเนจนะเจนีนังนะอะเดอไทยมิขอละควยนาตะการัฐบาลปะลอยเยชูเดลอการประชุมคณะรัฐมนตรีและควเถลอยจนะหลวงอยมาบอจาเดเยเนเดกะกอเดเจจากะดุงาละที่ขอลวยบอจาละอันนอมะเยเนลอทมินะมินะตะการคณะรัฐมนตรีปะบอจาอายามละควยลอมามารินะขอนิยมยากอยาบอจาเยเนขอนิเฮเมหัวปาเนยาเอเนทาลวยมินายอหึกะกอติกอลอยเยญเอเนทาลวยบอจานาทะกาเนรัฐบาลปันเนจงเลือโครงการไทยช่วยไทยพลัสและคู่แม่เนเยญีเยญีลอสดาดอเนเนบิยุมะชอบานเนและเอทลอเลเยญีญุมทะกามินานาบอจางาเดบอจานเนลอชมยอกอยามบิดออญาลอยยิ่งน่าอกงเงินในยุ่มตายเนาะยุ่ยยุ่มตายเนาะก็ดุงะแรงะอาคารโนยิ่งจะกะเอกะดานในบิสิบิกามาเดียเนาะเดนัทก็จะก่อละคุยนะขอในชดสยาบัดยาเดือยาเมลูอาโยงงานเลยยังมึงไม่ที่พบพระจักะเอกะดานมาเย็นเนาะล้อเธอมีเนยุ่มจีเย็นยี่ยุ่มอายามพยายามละคุยนะหาลูนะลอยเนาะเฟซบุ๊กเข้าไปในนะหาลูนะขอเนี่ยกดไลค์ก็แชร์เออเธอที่โพสต์เนี่ยเดียเนี่ยเดก็อยู่กันรู้ในตัดเลือกก็เหอะรอเย็นเนี่ยยาหน้าหาเกลือผายรอเลยเย็นนี้อาคารหลวงอาจจะกะเอกะแต่เนี่ยมาเดียเนี่ยเดที่ขอรอจนมาเย็นเนี่ยรอเหอะกันเนี่ยนะเย็นเนี่ยอันเนาะจะมาจะกะเอกะแต่เนี่ยมาเดียเนี่ยเดเย็นเนี่ยนิมจีเหอะกะเย็นนี่นะทองเจ้าอดีตอาคารอันเนาะน้ำมังที่นั่นฉลังอ่ะเดียเนี่ยเดบราสีนางาสีอาโคเอมังที่หกร้อยเยี่ยวเธอมิเนอินานาอาเดียอาคาอานานาหกกันนังเกิดงาเดียเยี่ยวเดมังที่นังฮันเอมังที่หกชาลาเอมิเนเยี่ยล้อทายอานานาอินาวันพุธอานานาอานานีเชบราสีนาพฤษภาคมและขั้วสีเดอาโคนะขอนียนีพังอายาโกเชวยงาเดียเยี่ยวเดเฮนาโคตัวละตัวล้อไอ้เนี่ยทองเจือนิมจีไอ้ยามเออละคุยเดียเนี่ยเดียฮะก้างานเนี่ยก็กอลเลมถ้าเออมายาจักระดันไหนมีไหนรอเนี่ยต่อใช้บิบย้อนแล้วอาทิมยุ่มพนะหาดามาเดียเนี่ยเดีย

네. 디콜로조다마이 뉴스 아드나 바이잠나 코이나 코니트가 카나라타 몬티아 파네 버자르 가코 로 티가 코칸코 아 타이초에 타이 플러스 레쿠어터 라 발라시네 초반네 티가 토코야 자가 에가 나네 마코니 뉴마티치 마지니 자가 에가 달라네 파게 흐나로 뉴 티가 퓨어 가도나 이뉴 퓨르 마돌랑아 시제냐 로 티가 라타바파 아 파다 아얌나 코 야루아 시데 예 뉴데 폴로코 은쿠 200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
รัฐบาลปานเอชลามบาเถอพัดดาเถอล้อนี่ชลามบาล้อนั่นว่าย่อมือง่ายและของ่ายอย่างเงี้ยแต่ก็โครงการไทยช่วยไทยพาสและคั่วก็ยุ่มเยื่อมีแน่ร้อยอย่างเงี้ยไอ้คนนี้ใจนี่ชลามเพื่อมาลงอาศัยและก็ง่ายอย่างเงี้ยไอ้เราเธอมีแน่อินยุ่มฝ่ายค้านหัวป่าก็ดูน่าร้อยอย่างเงี้ยแต่ก็หมดแต่ชี้รอสารรัฐธรรมนูญและคั่วอะไรเนี่ยพวกว่าจ่ายเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยอินยุ่มรัฐบาลปานเอชดาพัดดาวเอชลามบาเธอนี่ชลามบาถ้าก็มาโลก็พัดังอะเดเลมาฉังอะเดเลเงื่อนอารมณ์มาเงื่อนอารมณ์เล่รอยเนี่ยถ้าก็จ่ายเงินเนี่ยเราถึงมีเนี่ยเราเนี่ยสั่งเงินนะสุดท้ายหัวก็การในยาหลานในเนี่ยชอบบ้านเนี่ยก็ดูงะและที่โปพยาชนเทเนพยาหดังอะสิเดียเนี่ยเดอาศัยเงินถ้าก็หมดเสียไปเนี่ยเราเอโดเลเงี้ยเราเลยเนี่ยมาฉังอะเดและก็นักคนสุดท้ายมาดูแลมีเนี่ยก็การในยูโดหลานเนี่ยชอบบ้านยาพังอะแล้วก็พยายามขอดังงานเสียเงี้ยไอ้คนนี้เราทำโครงการอยู่จีนารู้จังโดนละจีเอมินเนอร์ชอบบ้าหัวปลาหน้าหนัวชอบบ้าดาวดูเยี่ยนี่เด้นักทกายเยี่ยนี่เสียงงานจริงจริงมาจากหลังในจีเราโครงการไทยช่วยไทยพลัดและทกายถึงเราเลยเยี่ยนี่อุ้มยองพอปลาหน้าเราเยี่ยนี่อยู่จีนารู้ว่าเยี่ยนี่ชอบบีเอลันยังเล่นมังงงาเด้จะขันแถวหุ่มมาโลลักษณ์แถวหุ่มมาโลมาโดนเยี่ยชอบหุ่มมาโลเฮเดอนะเราเนี่ยโลจิมังเอและสอดถ่ายมินเนอร์เลยนี่เฮเดอนะมาอันเลี้ยงงาเดชชอถ้าก็โครงการไทยช่วยไทยพาเลคู่เที่ยวหัวเดียเนี่ยเดียเฮน่าขอนี่เฮก็จะก้าเอกาดานลงเนี่ยเราเนี่ยนะเนี่ยเฮก็ก็ขอเนี่ยยอมยากาชันเทลูเนี่ยโลลัวเนี่ยล้อถ้าก็ช่วยสยามบาดยาเดอเฮก็เราจะไม่แยกกันงาเทียเนี่ยโครงการจะดูแลไทยช่วยไทยพาเลคู่เที่ยวบาลติเซียนที่พับบาเอชิชอบบ้านเนี่ยเธอช่วยสยามบาดยาเดียวกันนะลูกยังอ่ะเดียเนี่ยเดียจะช่วยเราเอามาลงนี่เลยเนี่ยแอคคอร์นี่มีมาแก่รัฐบาลฮอปาลอยเนี่ยโครงการเธอกับคนจนและคนเธอยาเดือช่วยเชื่อเจียเนี่ยเดียช่วยเชื่อก็ดูนะลอยเนี่ยช่วย AI และคู่งานเธอเนี่ยล้อ AI เธอเนี่ยช่วยเชื่อเจียเจียเนี่ยเชื่อสุ่มลำนี่เชื่อไงนุ่มเธอกับคนจนและคนเธอยาลูกเดือเราเนี่ยช่วยเชื่อเจ้าเนี่ยเราเลยเนี่ยสู้อะมาแม่เนี่ยมาสาวเดือแล้วก็งานเที่ยเนี่ยเรามาสาวก็ช่วยเราด่าแทนเจ้าหลังเราทำเอาไปในชาวบ้านเดือยูโดจีเจเย่เนี่ยเรายูโดจีเจเดียเนี่ยเดือถ้าก็มาแม่เนี่ยสาวเดือเราชาวบ้านก็เนี่ยพายแล้วงานเนี่ยเนี่ยจะมีเนี่ยเราเนี่ยเราทำเอาไปในช่วยเชื่อกันยาหงาสิเดียเนี่ยเดน่าก็ยามช่อเชื่อก็ดูงาโลและนั้นว่างาคนนี้แม่เนี่ยงานในเย็นนี้เธอเนี่ยรัฐบาลป่าอายามแบบยาดอกมินเนลอยเนี่ยเธอมินเนลอไอ้นุ่มรัฐบาลป่าเนี่ยชอบาก้ายาลูกเดินนะลอยเนี่ยชอบาการุยากเกงาเย็นเนี่ยลอยเธอกาบาติเซียนที่พับบาลาอุสิเธอนะลอยไอ้คนนี้รัฐบาลป่าช่อเชื่อคนเนี่ยลอยเนี่ยเธอกาเอไอและคู่เธอเนี่ยลอยเนี่ยช่อเชื่อคนเนี่ยเฮก้าเฮมามันเนี่ยมาสางานเดี๋ยวเราเนี่ย AI แล้วก็เธอในช่อเชื่อในดอลลาร์นะชมเงินยูโดสวยเอเจเนี่ยเดี๋ยวที่มีเนี่ยเราเขาก็เกลี้ยงเงินนะบาลาสินเนี่ยชอบบาลาเธอมาพยางานเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเธอเนี่ยสุดท้ายเนี่ยบาลาที่หัวที่เสียบ้านเนี่ยตาปนยาแม่ธนาคารมาเชื่อแล้วคือที่เสียบ้านเนี่ยตาป้าอ้อมาแอรอยุ่มที่ลางาเสียเนี่ยตาป้าเยอะเท่าเดิมแม่รอโลที่ลำบากในระดับไปเยอะเถอะมาเอ๋เราบัตรเครดิตเยอะเดิมมาเอ๋ข้อในราชการไปยุ่มหย่องออนไลน์เดิมมาเอ๋นักการเมืองแล้วมาเอ๋เราไปซื้อมาเกลี้ยเดิมมาเอ๋ขอมาเกลี้ยเดิมมาเอ๋เฮ้ยเดินหน้าดอตอลุมายาเกง่าเดียเงี้ยวเดียแล้วขอเนี่ยเราเธอเถียงนะแล้วชั่วโมงดองหมดยาเลยแล้วเราเงี้ยวอ่ะยุโรจะยาพาเรือเลยเลยยุ่มดอลุ่ยเดินหน้า
chose ya ba chume bidon o yosu su le hun nanwa anan ma ekua chi ye nyode

이제 마버리에 정해 흐아 이제 사마 마버리에 정해

的女家把拉路爱空爱那你的家那么有呀龙爱来弄了你他就

爱小门儿牛叉，既然爱暖，都把门的铺马装啊嘞，小门儿有的都马大流爱，来阿都几老暖吧。

ใจชื่ออยู่นนราคาที่ดูตายเออโลเอเมียบุโดสัญญาญูที่นอนละกายชอมือยศทีจีดาเชมินุชาเกมาเจอจงอาลามินุลมาชาเกมาเจอจง

ยินหน่อยช้าอาลูเคยเจอได้ว่าเล่นเออมองจะดูหน้าสัมปทิจังมาจังเออมา

八家马起马来老农还没找到米子我去马桶压了都没碰我去马好留言老小姐啊妈

0: 明确师傅嘛，罗曼我命，马子马子命确师傅嘛，罗拉命罗吉诺哈。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุน 1,300 ล้านบาท
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.ครั้งที่ 1/2569ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสมาร์ทโลจิสติกพื้นที่29ไร่ในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกมุ่งยกระดับเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 1,350 ล้านบาทและเกิดการจ้างงาน350คนพร้อมกันนี้ยังเห็นชอบในหลักการให้ขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยผนวกจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มเติมเนื่องจากมีความพร้อมด้านทำเลโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพในการต่อยอดอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรจากความเป็นเมืองสมุนไพรมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอเร่งจัดทำรายละเอียดและแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังอยู่ในวงจำกัดพร้อมสั่งการกรมประมงส่งเสริมการใช้ประโยชน์
11: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ภาคประชาชนรายงานพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดตราดว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและที่ผ่านมาได้สั่งการให้กรมประมงเร่งสำรวจพื้นที่ที่พบปลาหมอคางดำโดยเฉพาะพื้นที่ชายทะเลที่คาดว่าจะมีการแพร่ระบาดอาทิชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม พื่อประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของปลาชนิดดังกล่าวจากการรายงานล่าสุดพบว่าการแพร่ระบาดยังอยู่ในวงจำกัดและไม่จำเป็นต้องมีการขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้กรมประมงขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาใน2มิติประกอบด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดและกำจัดออกจากระบบนิเวศพร้อมสั่งการให้กรมประมงวางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีแนวทางที่จะร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เกิดความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: กรมการจัดหางานเตรียมจัดงาน Job Fair แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงตำแหน่งงานกว่า 5,000 อัตราช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิต
12: นางชนาการลีพิบูลสวัสดิ์จัดหางานจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงาน Job Fair แอดสุรินทร์งานดีที่บ้านเกิดวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องลุมพิดีแกรนสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองสุรินทร์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สมัครงานพบสถานประกอบการและเลือกตำแหน่งที่ตรงกับความสามารถของตนเองในที่เดียวภายในงานมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 5,000 อัตราพร้อมกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระกว่า20อาชีพรวมถึงเวิร์คช็อปเสริมทักษะโซนแฟชั่นและอาหารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในด้านอาชีพและต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรีถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับชาวสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงในการหางานสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิตกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็
3: มะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
4: จองหู้ค่ะหือกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 เซขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลิเฮาค่าขึ้นในค่าออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักเมือไม่ต้นเยอต้นเข้ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากกองไว้จ้อมกันเซเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮามันป๊อถูกแม่นอีกป้ายดังห่มมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาขาดถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบปืนเผาตีสามกรมประชาสัมพันธ
5: ์ย้อนผิดหมอกพี่น้องเฮาเขามาโฮมเป็นจุ่มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสั่งว่าทบหันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีแกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเซดอนเกียงใหม่หมายโฟน0531128088ในค่ะอ่อเซดอนเกียงใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังแกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5นื้อปืนตีตีเหลออันอ่ำไรคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลียวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เลือน1อิงกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผาเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดสำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลียวในนั้นค่ะเลยตั้งมุงมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ่มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮเธอจันล้มถวยเจออันลีต้องฝ้าเสียนเสออัมมี่หมอกกวนกองกวนมู

เพชรหมอกลูเฮนและผายร่างก้นอันโครงสร้างดีไซน์หน้าออกแบบในค่ะก้นอันสนใจปัดปืนกุฏิเข้าโฮมลองการอุปกุมลองการหลากหลายคุณมุ่นลองการแฟชั่นเมืองไทยลูกดีโครงสร้างเฮือนเยเฮาคานั่นสิออกสู่แฟชั่นอันโฮมสมัยจันลุมฝ่าภายใต้ป้ายวนกันออกแบบสร้างสรรค์ในนั้นค่ะย่อก่อการขึงปองให้สร้างลองแฟชั่นพื้นแผ่ดังซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นในค่ะรวยดังกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะออในวันที่หลาวันที่1ถึงวันที่3เหลือนทน62เหงไป26ในอองตีศูนย์การค่าเซ็นทรัลเชียงใหม่ในนั่นค่ะภายใต้ลองเจ้าในในก่อเตมีป้าดังก้นอันลงเรียนภายดังดีไซน์แนวแฟชั่นนะคะย่อก่อก้นอันลงเรียนภายพาไทยจื้อเสียงหลังดังเมืองจึงไทยอีกป้าดังเขาอยากเยี่ยมตัวในนั่นค่ะก้นอันเหตุการณ์ในนั่นค่ะมีอยู่10อองตี1ปากคู่ของเครื่องใจคมกับนั่งแฟชั่นอันหางหลีหางงามถูกดีกว่าอยากเยี่ยมตัวย่อก็ยังแลกเปลี่ยนป้ายหูเกี่ยวกับไปลองซอฟต์พาวเวอร์ดอนดาดีเครื่องบอกให้สร้างแฟชั่นนั่นลูกดีจันทานอันขาวันก้นเมืองเสียกว่าสู่เนื้อเวทีลุมฝ่าเห็นหูลองการเอาไปวนของสร้างไทยน่ะเสียมาเปลี่ยนไปหลากหลายมาเจอเฮามันห่มสมัยนี้นั่นค่ะอ้ออย่าไปลืมค่ะตื้อตั้งหลีๆในครบทบจอมก้นอันลงเรียนฝ่ายแฟชั่นเมืองไทยแลกเปลี่ยนตั้งหูมีบารังแฟชั่นอันโฮมสมัยออกสู่จันลุมฟ้านั่นดูก่อนนะคะลองตั้งเจอในก็ย้อนผิดบอกป้อมแม่พี่น้องเขามาอย่าลืมค่ะวันที่1ถึงวันที่3เดือนธันวาคม2526อองตีศูนย์การค่ะเซ็นทรัลเกียงใหม่นะคะอ้อขอบใจอย่านำค่ะพี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

เบิร์ซุงค่ะเบิร์ซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะทั้งเซงกูก็กูเกิลค่ะชบกันติในตอนการห้องปล่อยเซงสพทเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเซงกูวันๆบ่ถึงมาข่าวยาม 10:00 นถึง 11:00 นกลางเนื้อกลางคำอยู่จอมเขาหมู่ขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาอยู่ที่ห้องปล่อยเซงเก้งใหม่อยู่เป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซจอมกันที่ในย้อนเฮอพ่อแม่พี่น้องเขานั่นมีดังซื้อเจออย่าก็มาถ่อมข่าวเงาในตอนการเฮาค่ะที่ในหนังอันพี่น้องเขามีข่าวย้ำตัวตั้งนั่นในค่ะคือพี่น้องเขานั่นมาถ่อมจ้ำกันที่ในในนั่นค่ะอ๋อถ่อมอยู่ที่ไรตั้งไรอุโบสถต้องตักจ้ำกันไรตีมินจมความใจเย็นน้ำเต้ๆว่าว่าในนั่นค่ะอย่าก็ค่ะคือพี่น้องเขานั่นถ่อมขึ้นตั้งข่าวเงาอันเฮาค่ะดีปืนปองให้สั่งมาฝากตัวนจุดถึงปองไม่พี่น้องเขานั่นตาเสียในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเขาคำมาตัวในนั้นค่ะข่าวเงาฟิงฟ้าระสีกันออนตั้งในกว่านี้ค่ะพี่น้องเขาในสุกาวันที่เศร้านั้นในค่ะฝนที่ตกน้ำหุบปากมัน60ในพื้นที่ที่มีฝนตกน้ำตั้ง7วันเก้งใหม่เมืองแพร่เมืองน่านเมืองตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ในนั้นค่ะอ๋อลมกัดลมเย็นที่มี24ถึง26องศาเซลเซียสค่ะตั้งเพลลมใหม่ไววันมาสัมติมีอยู่33ถึง38องศาเซลเซียสตั้งไว้ล้มติมี10ถึง20กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงในนั้นค่ะบ่ได้มานับส่วนด้วยดอกบ่ถึงวันที่22 23จึงฉะนั้นในจึงติมีฝนตกลงมาย้อนเปื้อว่ามันเป็นข้าวฝนดีกว่าไหลไปไหลถ่อมด้วยข้าวเงาฟิงฟ้าล่ะสิให้คิดตันอยู่ตาสิเฮาค่ะก็ดีเลยหลอดเพดีเลยหังแฮ่นกันไว้ย่อก็หนังหือบ่ดีกว่าง่ายลมเจออําฮบทุเพกึ่งกลางฟังไว้มือพองเป็นเพในนั้นค่ะกูสําแสนเปิงฝากตวนจุถึงพี่น้องเขาจึงหนังไหนในนั้นค่ะอ๋อนี่ก็เอามาฝากตวนเฮาพี่น้องเขาเลยยินถ่อมจ้อมกันเกี่ยวกับเลยลองข้าวเงาฟิงฟ้าล่ะสิกันในนั้นค่ะฝากตอนทุกถึงกันกูก็กูก้นเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อโยโกเขาขามาตุ้ยเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาเขากะก็ตีเลยหันว่าอําหึงอํานานเนี่ยค่ะเกี่ยวกับไปลองคนครึ่งเนี่ยค่ะพลัดเนี่ยค่ะจะซื้ออันไม่ไว้วัดไว้ไทยนั่นน่ะเนาะหูปากเต็มจำจะนั่นอันไปลงเส้นสายไม้ไว้นั่นเดียวเนี่ยก็เจอกว่าเลยเหมือนเก่าอันไปเลยลงเนี่ยก็ตีเลยลงเส้นใหม่ตีลงข้าวยำหลายวันหลายเตะเนี่ยตีมาต่อแต่แค่นี้ฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาแทงกำหนึ่งเนี่ยนั่นค่ะยันบอกว่าจะเลยเป็นตัวอุปกรณ์กันมือว่าในกุ้ยเนี่ยนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเนี่ยก็เอามาฝากตอนทุกถึงกันค่ะข่าวเงาเชียงหนึ่งอันเนี่ยค่ะเกี่ยวกับไปลองกับปันดิจิทัลเทคโนโลยีคือกับซึ่งหนังไหนภายตั้งโครงการปลิกจึงไทยเขานั่นเนี่ยก็ไหวเมาหมางก็ตีมาเจอเทคโนโลยีเอไอเนี่ยนั่นค่ะตอนตาเดมากดจัดกดทัดด้วยการเฮ็ดพิษปักปึงหมายมีในนั่นค่ะอ๋อก็นั่นแหละลองตั้งเสื้อในก็มันก็เตมีค่ะมือพ่องไหลต่อส่งกันว่ามีการกล้าขายก้นเกิดขึ้นมาตั้งพิษณุโลกเนี่ยค่ะยังก็เตมีองตีลือส่งตีตั้งแม่สอดเจมเสื้อในค่ะเนาะส่งกว่าตั้งจึงมึงเจมหิมหอมจึงหนังไหนนั่นในนั่นค่ะเปิ้นก็ใจ AI นั่นเนี่ยค่ะกดจัดกดทัดด้วยก็หบทบว่าเนี่ยค่ะย้อนเปื้อว่ามีดังทุดเจ้าหน้าที่ปลิกตั้งอินโดนีเซียเขานั่นว่ามีคนมาสอนตัวอยู่ไว้ตั้งเมืองจึงไทยในสีดอนตัดได้ส่งกว่าจอมเหรียญลิ้นเมื่อวันที่18เหรินหาสองเฮงไปเศร้าหกปนมานั่นเลยค่ะเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายก็อําเทิงค่ะเนาะเหตุการณ์พื้นสีครึ่งปองให้สั่งเปิดนะคะลองการเจ้าในสีกดจัดกดทัดด้วยกว่ากดทัดด้วยเฮิร์นหรือเศร้าตีหนึ่งตั้งเมืองพิษณุโลกหบทบยากลไทย2ก้อกลอินโดนีเซียแทง3ก้อกลเข่1ก้อและหลุดกาแทงของกลางแทง2ลำเนี่ยนั่นค่ะกดจัดกดทัดด้วยว่าเป็นกลต่างจึงเมืองกล้วยกาอํามีลองลู่ซุ่มเสียหายการกล้าขายก้นเสียตากล้วยกาลองคอลาดคอจาเขานั่นบอกลาดว่าเขาดีกว่าเหตุการณ์แทงต่างซึ่งเบิ้งก็จะมีก้นอ่อนหัวน้ำหนาหลักอ่อนเขากว่าคำแหลนลิ้นเสียกว่าเหตุการณ์แทงนี่ค่ะเป็นตีดั้งเมสอดกว่าเป็นจุ้มแก้งคอร์เซนเตอร์ในนั้นค่ะเป็นมิจฉาชีพก้นหยกเหรียญหนึ่งออนไลน์จะแพ้นั่นขนาดเนาะความนั้นแหละ AI นั่นในก็กดจัดกดทัดด้วยในนั้นค่ะย้ำพ้องตะเลวนั่นในค่ะพี่น้องเขาเขา AI นี่จ่อยเฮ็ดเลยหน้าการหลายๆอันเตี้ยๆว่าว่าคือตันจอมกำเหลียวเอามาได้เป็นการหยกเหรียญหลายๆอันซะในในค่ะเกี่ยวก็ไปลองอัมมูคดีการกล้าขายก้นตั้งเบิ้งจึงไทยในจึงเพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อปี2055ปากปลาย66นั่นนำเติมมาอยู่3ปากปลาย15อมุคดีค่ะต่อถึงปี2055ปากปลาย67นั่นซ้ำเดมีอยู่3ปาก79อมุคดีแล้วก็
ปีกายในนะคะนำสูงเตอร์หรือเสสีปากคดีในนั่นค่ะออกกำนำก็ได้เป็นลองการกล้าขายก้นลองการหยอกเหรียญกับเหตุการณ์ผ่านออนไลน์การใจเฮี้ยงการเป็นสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์จอมสับเหรียญลิ้นเสียมจึงในนะคะก้นไทยและก้นต่างจึงเมืองนั่นก็หบทบเนี้ยขอความลิงก์ SMS ในนั่นค่ะหยอกเหรียญมา1ปาก68ล้านปอกในนั่นค่ะออยอก็ให้หันถึงว่ายังพองแต่เหลวนั่นมันมีเยื่อยอก็มีเหี้ยงการอันตกเป็นลองนาการจิ้มเจ้าในตั้งหนำตั้งหลายในนั่นค่ะพี่น้องเขากอบนันเลยลองตั้งเจ้าในก็เปิ้นก็กดเจ็ดกดทัดเฮาแห้งเสเจ้าเอไอมาเฮ็ดนาตีในนั่นค่ะเป็นโฮมหมูเสกดเจ็ดกดทัดด้วยนั่นค่ะกูสามแสนเปิงในในค่ะกอบนันเลยลองตั้งเจ้าในสั่งเจ้าว่าเฮ็ดพิษปักเปิงหมายมีในจึงจอมเดือนดินและปืนตีจันในเจ้านั่นก็อ่ำมีลองดอดเพี้ยวกอบนันเจ้านาตีเมืองไทยในก็อ่ำเลยปล่อยไว้เมามังก็ตีเจ้าลองออกออเอไอซีในนั่นค่ะกดเจ็ดกดทัดจอมตอนดักก้นอันเหตุการณ์พิษปักเปิงไม้มีกูสามแสนเปิงในนั่นค่ะนี่ก็เป็นข่าวเงาเชียงหนึ่งอันที่เขาขาเอามาฝากรัดจู่ถึงปอแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาให้เลี้ยงยินถ่อมซ้ำกันเจ้าหนังไหนค่ะเนาะปอแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาค่ะเยาะก็ยังพ้องแต่เหลวลองป้อว่าเป็นสืบฟงมารวยว่าอ่ำหูจักก็มันอ่ำเลยไม้ไว้จื้อก้นก้นอันสืบมานั่นในเขาขาก็ถูกลีไรเขาขาก็ถูกลีไรฟังไว้นั่นค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาค่ะอย่างคือมันปกติอ่ําตกเป็นเยอะก็บ่เป็นถามชื่อที่อยู่หมายกับตัวสู่เป็นอีสังหมายฟ้นสู่อีหยังหมายยิ่งเงินสู่จังอย่าไปปันกว่านะคะย้อนบ่ว่ามันสิเป็นก้นหยอกเหรียญนี่นั่นเขาย่อก็ตั้งแอปพลิเคชันทางอันนึงว่า Who's Call อันว่านั่นนี่ค่ะเนาะ W H O C A L L นี่นั่นค่ะเขาก็ได้เช็คไล่จอมกําเหลียวว่าหมายโฟนอันไหนเป็นหมายโฟนก้นอันมาส่งคู่ของ5เป็นหมายโฟนก้นนั้นก้นใน5เป็นหมายโฟนอันที่หยอกเหรียญ5เนี่ยมันติมีไว้ปันพี่น้องเขาก็โหลดมาไว้ในโฟนมือถือพี่น้องของเขานั่นไรเหมือนกันนี่ค่ะยิ่งหมู่เขานู้นก็ยากค่ะกูว่าในมีหมายโฟนอันที่อําฮู้จักย่อก็ขึ้นเตะอะไรติดอันป้องหมายป้องหมายล้อมันขนาดหกเก้าอ่ะจำใช่ไหมก็หลุดเลยฟังกันไว้ในนั้นค่ะย้อนบัวมันเป็นก้นหยอกเหรียญยอกอดีเอาข้อมูลเขาขากว่านั้นก็ตีเป็นวิดีโอคอลมาหาเขาสิว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเฮ็ดนั้นเฮ็ดในสูเฮ็ดพิษปักเปิงหมายมีกูนะก็แม่บอกกูเนี่ยก็ปันข้อมูลเขากว่าโอนเงินกว่าปันเขาจำใช่ไหมป้องโอนกว่าปันเขาอย่าเขาก็หลอกเขาขาเปียดซึ่งนั้นยอค่ะอันในลีโกเนี่ยอันในพี่น้องเขาหลุดเลยฟังกันไว้ซ้อมหันกันอยู่คือยอกอหันกันยอกอตีเลยว่ามีนำเนี่ยในนั่นค่ะเนาะลองยาก้นอันถูกหยอกเหรียญนั่นในนั่นค่ะมังปอกมาเลยมาค่ะพวกกูขึ้นในค่ะเนาะตีให้ถือในในค่ะเนาะตั้งสมาธิลีลีในนั่นค่ะนั่นคือพ่อตีอําหบทบยาลองตั้งยาปืนหยอกเหรียญจึงไหนในอันนี้ก็เอามาฝากด่วนจุดถึงกันในวันเหมือนในจึงหนังไหนค่ะพี่น้องเขาฮับชอมอยู่ที่แล้วตั้งไหลอุบโอตรงตักซ้อมกันไหลอํามาตีเป็นตั้งไลฟ์เขาค่ะตั้งเพจสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์อํามาตีชอมด้วยตั้งไลฟ์ TikTok เขาค่ะและตั้งฮุ่งบ่อยสิง AM1476กิโลเฮิรตซ์เขาค่ะจึงนั้นค่ะเนาะหรือเฮาหรือใจชอมด้วยเพียงกว่ามันหูถูกใจกัน1หูกว่าส่งขึ้นมาอบมาโอจํากันแทงกํานึงในนั้นค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาค่ะถ่อมด้วยเพียงกว่ามันหูถูกใจกันก่อนค่ะนะส่งขึ้นมาอบโอจํากันค่ะ

มองค่ะเพลงความนางเก่งคำออกห้องไว้นะคะมาฝากจนจนถึงพี่น้องเขาค่ะอยู่ปังสร้างถ่อมอยู่ค่ะปีโมเขาปังสร้างกาลี่กุนเหงเมืองไต้ปัดปืนเมืองฟางไม่อายชัยประการป่าสร้างลำปูนลำปางเก้งใหม่แพร่นันพะเยากูตีกูตั้งกูเจตอนกูเว้งกูเอิงติมีอินเทอร์เน็ตและมาโดยจำกันดีในนั่นค่ะขอบใจใหญ่น้ำที่เอาเข้าย่ามีกาขันมาถ่อมจ้ำกันมังก็กราดวาวที่เข้าในอ่ำฝนตกค่ะก็กะอย่าลืมค่ะเข้ามาในข้าวฝนเย้าหลุดหลอมได้ถึงป้ายอยู่ลีกันตอนแต่อิงโมเขานุ่นซ้ำเป็นล่มใหม่ค่ะพี่น้องเขาเดี๋ยวว่าอ่ำอาบน้ำห้าในอาบกลางในกลางวันสัวแต่เฮ็ดจึงอยู่เมืองซูถ่อมอยู่ค่ะยินจมค่ะอยู่เมสเรื่องถ่อมอยู่ค่ะสาวไต้หวันอ่ำเก่ายินจมขอบใจใหญ่น้ำค่ะยินจมคณะที่ถ่อมหลายๆที่เลยตั้งเขามาปั่นตั้งหันถึงจึงไหนในเป็นเฮี้ยงเจอดอนตาเขาขาเตเตวาวานนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอยู่เป็นอ้อยก้อยเซจอมกันตีในข่าวงอก็เลยถ่อมเพ่งความก็เลยยินในขนอลองหมวกขาวนนลัดต่อแต่แค่ในพี่น้องเขาว่าเป็นตั้งเฮิร์นสอมตั้งเฮิร์นสีฟ้านั่นในแต่ก็เดี๋ยวอ่ำป้อเลยยินมือเพ่งความออกนั่นตัวดีหันซบตรงให้ในก็เต็มยินเสียงปีโม่ไปกับป้อมาตัวไลฟ์ผ่านทั้งเฮิร์นสีลำก็ดีเลยหันเขาอุบโอตรวจตอบกันจะไหนนั่นค่ะเราพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เป็นลองตั้งมั่นเนี่ยค่ะไล่ลองไล่พองอ่ำไล่พองก็ที่สร้างเป็นไล่อ่ำจะว่าเดลีที่สุดตั้งหมดตั้งเสียงอ่ำนั่นก็เดให้จ่าที่สุดตั้งหมดตั้งเสียงก็เป็นกว่าอ่ำไล่ไล่พองก็อ่ำไล่พองจะไหนมันก็ตื่นเต้นกึกมาปากันอยู่เย้าในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ฝากตัวจุดถึงกันค่ะนะมีข่าวเงาลีเทียงหนึ่งอันในนั่นค่ะที่มาฝากตัวจุดถึงพี่น้องเขาในนั่นค่ะตอนตาบอถึงมาเนื้อวันที่หังค่ะพี่น้องเขาวันเสาร์ที่23เหรียญทวนฮาในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็ตั้งในต่งวงพี่น้องเจอเคยใต้เขาค่ะตั้งหมดตั้งเสียงนั่นในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็เดี๋ยวไปฮับตอนนี่ค่ะนางหางหลีมิสเวิร์ลไทยแลนด์2026นี่ค่ะจือห้องว่าน้องน้ำพึ่งการธีราเตชะพัฒนากุลในนั่นค่ะอันนี้ก็อาเดมี่หลายๆจุ้มอิงเอาดีกอลิกไลฟ์ฟิงไงใต้เก้งใหม่สมาคมไผ่กอลิกไลฟ์ฟิงไงใต้เก้งใหม่ยังก็หลายๆฝ่ายในจุ้มต่งวงพี่น้องใต้เขากูจุ้มๆเนี่ยค่ะผู้ละเพิ่งตัวตั้งเนี่ยก็เขามาห้องหับมันนางไหลตีมามันนางกว่าตีมีเข้ายามจูเก็บกรรมมาหบทุบจอมพี่น้องเจอเคยใต้เขาขาเนี่ยนั่นค่ะตีจูกันมือวันที่23นั่นเนี่ยค่ะเปิ้นตีมาเก่ามองกึ่งต่อถึง10มองหมอก30มะเน็ดในหบทุบพี่น้องใต้เขาขาเนี่ยนั่นค่ะอ๋อเนี่ยก็เป็นอันยินดีห่มจอมๆในนั่นค่ะอันมันนางอ่ำลืมว่าเปลี่ยนเจอเคยใต้ยังก็ยังมาใครหบทุบจอมพี่น้องไต้เขาขายอยู่ในนั่นค่ะในก็ย้อนเปว่ามันนางก็ดูดีตั้งเก่งไฮในนั่นค่ะคัดเจอต่อสู้คัดเฮียงมาตอนตัดเดไลวัดไว้ไทยเซในค่ะหนังกลางเจอมันนางใครเฮ็ดนั่นในก็มันนางก็เฮ็ดเลยว่าไปเซ็นตั้งมากึ่งหนึ่งเยาวนั่นค่ะน้อยก็ดีกว่าเค็งตั้งเมืองเวียดนามกันเที่ยงในเหลืองเดียมาในเพื่อการมีข้าวยำตัวตันก็เดียมาดังเจดอนเก่งใหม่สีเด็กก็ดังเก่งไฮก็เดียมีปีๆน้องๆหลายๆก็อันยุกยองห่มจมครับตอนเนี่ยก็มันนั่งก็ลาดว่าตีตื่นติดเลยครบทบจอมปีน้องเจอเคยไต่เขาขายอยู่ในนั่นค่ะในก็เดียเป็นวันที่23วันเสาร์ในข้าวยำก็มองกึ่งถึงสิบมองกึ่งโจมองก็มีพรดีดนตาเขาขายเยาวในนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็ยุกยองนำเสริมมานั่งตีอ่ำลืมเจอเคยไต่เตเต้นั่นค่ะยังหลาดว่าเป็นเพิร์ดลูกดีหรือมาเจิมเจิ้งหนังในยูในนั่นค่ะพี่น้องเขานำรองเนี่ยนะคะเขาค่ะกูก็เหมือนกันอย่าไปลืมตัวอย่าไปลืมเจอลืมเคออย่าไปลืมว่าเขาค่ะเป็นเพิร์ดลูกดีหรือมาเจอเคอเป็นสังเจิมเจิ้งหนังในอ่ำฉุกลีไรอายค่ะนะย้อนนั่นแหละพอเดี๋ยวมาด้วยหลวนหุ่นเหม่อย่ำพองจะเหลวนั่นเนี่ยซึ่งมันก็ไกลมาเลยเพื่อนตีตั้งห้องปล่อยเสียงเขามีกำเอค่ะอันตีลาวัตุเสาเก่าเป็นเจ้าเครืออีสังเป็นพี่น้องย่างห้าเป็นพี่น้องล่าหูห้าเป็นพี่น้องไต้ห้าในกำนำต่างเจ้าดังเครือบนโกตื้นลาละเปินเป็นอย่างว่าเป็นพี่น้องไต้เขาขาในไหนอ่ำโป้ไกลลาดไอ้ปืนซึ่งไหนนั่นค่ะเนาะใกล้ๆเมียวก็นั่นแหละมังโกลาดว่าข้ามาเมืองไทยเดี๋ยวเมื่ออาสักค่ะ17อ่อนว่าค่ะก็เล็กอุบกำไต้อ่ำโป้ปีเพียนเลี้ยวในนั่นมันนำใจค่ะย้อนเปิดสั่งย้อนเปิดว่าเฮาค่ะอ่ำแค่ลัดมันกุ้ยค่ะอ๋อย้อนว่านั่นแหละลุ่นค่ะค่ะเอาตีตัวค่ะเป็นลักไหนค่ะเนาะเป็นเงาปืนฐานมันค่ะเลยค่ะเกิดตั้งเมืองจึงไทยค่ะจำ50ปีเลยค่ะนะขอความใต้ค่ะใครอยู่เมียมาค่ะลัดเพียนอยู่หรือเสียว่าขอความหมายอันที่มันมีเลยเขาก็โดยเรื่องความปืนย้อนก่อนลูกขานเกิดมาในก็ใหญ่เศร้าปีปลายก็เรียก10ปีปลาย11 16ปีใน
ลัดตัวลัดตัวเขาในเขายังลัดตัวความไต่ค่ะพี่น้องเขายันเบื้องหลังอะไรลูกอย่างลูกลัดความไต่ที่ติ๊กหลานแหน่มลัดความต่างความต่างอันเขาก็มอลัดอยู่ยอดรูเมในความไต่ในป้อหอมมอในเป็นก็ถือว่าหูสูบไปกัดแขนสูมอลความไหลไหลภาษาเนี่ยน้องเนี่ยค่ะว่าเป็นอันจวมปิติเนี่ยในค่ะว่าในก็นั่นแหละพี่น้องเขาก็รู้เลยสั่งสอนปอนปันตีตัวเจ้าเก่าตีลูกล่างตัวเจ้าเก่าลีลีนั่นค่ะน้องอย่าไปให้เขาลืมว่าเป็นเพอลูกตีไหลมาเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาอันนี้ลำลองเต้เนี่ยนั่นค่ะน้องใกล้ๆหันอ่อไทยก็สำลัดก็อัมปีความเขก็ลัดก็อัมปีความมันก็ลัดอัมปีความใต้ตัวเจ้าเก่าก็สำลัดอัมไรอ่ะอุ้มค่อยจ้างแล้วในเขาสำเตะให้ถือกว่าค่ะล่ะย่นนั่นแหละตาได้เป็นเจ้าคือเฮาคากว่าบรรดาเมื่อนามีหน่อแต้นคือเฮาคาลูกอ่อนในวันเมื่อไหนได้เป็นผู้ใหญ่ก้นลงกว่าบรรดาเมื่อนานั้นลองตั้งเจ้าในเนี่ยมันลำลองเตเตวาวาในนั่นค่ะอันนี้ก็มาฝากตอนจู่ถึงกันแหละเพราะว่าพี่น้องเขาตัวตั้นเนี่ยก็ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขาเนี่ยค่ะมาห่มจมจอมเนี่ยค่ะนั่งห่างนี่น้องน้ำพึ่งอันไลมิสเวอร์ไทยแลนด์กว่าในปี2026ในนี่ค่ะอันเป็นเจ้าคือไต้นั่นเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวมาหุบทบจอมเขาค่ะเนี่ยค่ะดีดังวัดกูเต่าในวันที่23เดือนธันวาคม2เฮงไป26ข่าวย้ำก่อนมองกึ่งต่อถึง10โมงอันนี้ก็เขาค่ะก็เลยอุบกุมกันซีเลยห่างเฮียนตอนตัดที่ห่มจมพับตอนเตว้าวเนี่ยนั่นค่ะบอมไอพีพีน้องๆเขาค่ะนี่ก็ฝากตอนทุกถึงกันเรื่องหนังในค่ะเนาะหรือเจอถ่อมด้วยเทียงเพียงความหวานหูถูกเจอกันเชียงลูกก่อนค่ะบอมไอพีพีน้องๆเขายิ่งหมู่เขานุ่นหางเฮียนออกมาฝากตอนจู่ถึงให้ได้ยินถ่อมจอมกันลัดเลยลองตั้งคอความหลีกลายเจ็มเจอไหนไหนจึงยิ่งหมู่เขานุ่นก็ว่นหันถึงเพียงความโหหนึ่งเนี่ยนั่นค่ะกุ่งมุนหลีกลายเนี่ยนั่นค่ะมาฝากตอนจู่ถึงพี่น้องเขาเรื่องหนังในค่ะอ๋อ

อ๋อค่ะบอมบีบีน้องน้องเฮาขาวค่ะเลยลาดกว่าเกี่ยวกับไปลองลิกไล่จิ้มจะในเมื่อในกุ้งเทปในฝนตกตั้งวันค่ะอ๋อเนี่ยค่ะยินชมค่ะน้องเหมาก้นจรีเฮาเขาเนี่ยค่ะตรงตักกันเข้ามาเนี่ยนั่นค่ะไม่สุ่มค่ะพี่โมกเขานุ่นค่ะกำนำหันใต้เฮาเจลิกเคเปิลกำกล้วยหนอปีกำกล้วยจังหรือค่ะอ๋ออาจึงหือกวลีในคาพี่น้องเขาคาเกี่ยวกับไปลองลิกไล่ในเฮาคามังก็เฮาหลุเลยวนก่อนว่าในฟงเขานั้นจองเขาดาวน์โหลดไว้ฟอนหลายๆอันหือใน1หลุเลยป่องใจปันเขา2ตื้อตาอันเขานั้นซ้ําจองเขาซ้ํามาอยู่ห้ําต้องตั้นเลยเพียนหือเสียมเจในโกเตมีเลยมาพึกเอาเจในโกเตมีก็นั้นแหละเพราะว่าจ้ะตอนตาที่เจอลิกไล่ไปกับลิกไล่ว่าเป็นใต้ก็หลุเลยเจลิกใต้เป็นเคตัวหลุเจลิกเคเนี่ยอันนี้ก็อําไปทุกเมียนหนังเก่าเฮาหลุเลยไว้ใจเปิดกว้างอีกนึงค่ะพี่น้องเขาว่าลองฟิงยามเขาลองตั้งลองเขาเลยเฮ็ดๆนั่นเขาบ่รักความใต้ซ้ำจ่องห้ำฟ่อนเขาซ้ำจ่องมิลิกใต้จ่องห้ำลงป้าจังหนันเทียงไงเนี่ยโรเลมอป่องใจปันกันค่ะอีสังเสมักสุขใจลิกอีสังก็ยาวนำเป็นโหปากโหเฮงมันก็ยาวมันอยู่ดีว่าโตเข้าในอย่าไปลืมว่าเป็นใต้กันนานก้อยก่อนไรเอ้าก้อยกะสังนำเตอร์หรือเสนันเทียงไหนก็เป็นพ่อนหลีและยุกยองย่อหมุนตอนแต่นำกัดตั้งแขนพี่น้องเขาแทงหนึ่งอันเหมือนกันเนี่ยค่ะตอนหนังคาในคาในอยู่เฮ็ดไหนในคายังยาอยู่ค่ะนะยาซึ่งคือคาลาในบางปอกมาเฮาเฮ็ดการภายใต้เป็นการหับการคุณดังเมืองจึงไทยเป็นราชการเมืองไทยเนาะเป็นเจ้านันเซในเพราะว่าเตรียมดิกเตรียมดิกไทยอ่ะพี่น้องคนไทยมันก็อันอยู่หลายๆมาหมู่ข้าวนู่นให้วังรัดกว่าหมู่แอบๆวังเป็นไต้ว่าดิกไทยก็ย่ํากลุ่มเตรียมดิกไทยดิกไต้เตรียม1สุเลป่องเจอว่าห้องการอันใครอยู่ในมังก็มังลองมังอันมาได้ติเลยเตรียมดิกไทยย้อนเบื้องต้นแต่ได้สื่อต้นแต่ได้เฮาเปิ้นหันว่าเฮาปืนแพร่ปันไล่หลายๆภาษาก้อนนั้นอย่าไปมักมันว่าเป็นใต้ก็หรือเตรียมดิใต้ก็เนี่ยก็ไม่อย่าบ่เข้ากับตัวใน YouTube ค่ะเข้ากับตัวในแอปพลิเคชันหลายๆอันเข้ากับตัวเปิ้นย้อนความมาเพิ่งความมาอันปะๆๆๆนี่แหละไอ้

ก้นหนุ่มใต้ในกำบอกคาลาดมามันเป็นตั้งสูงกับลงตั้งเฮาในมันเจอจังนั้นนะทำเดี๋ยวว่าจังไหนเทียงคันเอกก็นั้นเพราะว่าพี่น้องเขาไข้หู้หางในลาดมาติเกียบมันค่ะลาดมาติเกียบมันกำบอกพี่น้องเขาลาดในลองกัดอินลู่ในค่ะเฮ้อกัดที่เฮาในมันมีเต้าขายเออในว่าที่เฮาในมันขายเต้าลงขายมีเดิมเลยในเทียงมันได้หยาบก็นั้นพอไข้หู้ลองหางในตักมาอะไรอ่ะลามาเก็บใครหู้ลองก้นหนุ่มไต้เพราะเป็นก้นหนุ่มไต้ในวันเมื่อในนั่นเพราะเป็นตั้งเมืองเฮาบางเมืองห่มตุ่มเมียนมานั่นในซึ่งตาเหลียวนั่นกำน้ำแต่ขั้นเหตุการณ์ลัดง่ายๆกำน้ำแต่เลยวนมาก็หลุไล่ไอโฟนก็หลุไล่ก็มีเงินจ่ายน้ำน้ำกว่าเหตุการณ์ในเคทีวีกว่าเป็นย่าเปิ้นหยอกเลียนกว่าเป็นเหตุการณ์ในจุ่มเจ้าเพี้ยนหยอกเลียนหรือออนไลน์เพราะคาราจึงในตรงเปิ้นเจริญลำค่ะกดเจริญลำอันไหนคาราลัดในลองตั้งอันหันทั่วผ่านโยกใกล้กับเหตุการณ์จอมในครับในหางเฮจะไหนขนาดหรือให้นั่นขำลัดอ่ะก็ในประเดี๋ยวมาลัดในลองก้นไตก้นไตในเมืองไทยไหนก็หนึ่งกำนำก็เดี๋ยวมาเหตุการณ์สองกำนำก็เดี๋ยวเพชรเราเพชรยาให้ก็มาเหตุเป็ดลองฟิงยามอันลีปอเมด้วยถึงอ่ำไรเอ้าและมาเหตุการณ์มันก็มาแอลแลมันก็มีเงินมีคำอยู่ก็อยู่บ้านเฮาเมืองเฮาในโกเปิ้นเอากับเฮ็ดซึกต่างอันและอูเมก็สูงมาอยู่ในเมืองไทยมาอยู่ง่ายลมเจอมีเงินมีตังอยู่สบายอ่ะมันก็ถึงมีแถงเจ้าไหนโยก็หนุ่มมังก้อนั่นเองก็เลยลองตั้งวันเฮือนเย็นนั่นทุกข้าขันเจอเฮก็มาหาเหตุการณ์สูงมือขึ้นตั้งเฮือนก็เดมีกำไนอันเปินไปเพมาเลยมาอยู่เศร้าถังตั้งไหนเฮในนั่นมันก็เดมีแถงเจ้าไหนนั่นขนาดก็นั่นแหละก็หนุ่มใต้ในวันเมื่อในนั่นเป็นเจ้าหือกะเย้ากล้วยกาสั่งเจอว่าเฮาขามีปุ่นหูตั้งหันไรเลียเพี้ยนไปปัญญาเลยเปิดตาหันเลี้ยงกูสำเซนเปิงนั่นไหนจึงเงื่องแวลองการอัมลีตั้งเซ็งตีเตื้อแคมลีเลยเซเปิ้นเย่อก็มาเฮ็ดลองตั้งอัมลีเอามาได้เป็นตอนตาตูเศร้าเก่าเฮาเป็นปืนอัมลีปืนเฮาขานั่นปืนเต็มปันค่ะเฮาเต็มหังก้อยก็เลี้ยวเย่อก็สังเจอว่าตึกเฮ็ดผิดอยู่เป็นคิเราเมายาการต่อร่วงการให้จ้าการเฮ็ดจนเจ้านั่นอยู่ในก็เปลี่ยนไปเล็กไล่ไล่ซึ่งไหนนั่นขนาดเนาะอันนี้ก็เอามาฝากตัวจุดถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังไหนค่ะมีพี่น้องเขาถามมาว่าอําฮู้ว่าตีลุงหายนั่นของเขาไปหันค่ะในอันนี้เขาไปหันเขาตอบตีเขาตอบมาย้อนบอกว่าเขาตักมาตั้งอาเก่าหนึ่งตอนแต่ตั้งห้องไปสิงในก็อันนี้ทางอันหนึ่งปันสร้างไว้ค่ะนะอันนี้มันกดหลำลองค่ะเกี่ยวกับไปลองว่าอูเมตึกหาลูกตั้งต่างตีสี่เลียนมากเว้ยลูกหวานเฮาเมืองเฮามาตรงใจเยอะกว่ากําในก็ย้อนตั้งเจอเถียมาอู้เขาค้าในหายกว่าค่ะอ้อตีส่งลูกเกี้ยงใหม่มาตีตั้งเตส่งลูกเกี้ยงใหม่มาที่ตั้งกุ้งเทปในอ้ออาเตมายดยายนเปว่าจะไหนอ่ะก็ไม่เหี่ยงเลยลูกล่างว่ะพี่น้องเหี่ยงมาจอมค่ะล่ะในข่าวก็ใครย้อนฝักใครย้อนฝันปันฟังมันก็มามันปอลุงในซ้ำสัก68ปีอยู่ว่านน้องก็เว้งสี่ปอเยอะก็เลยขี่รถที่เกี้ยงใหม่เตมากุ้งเทปกับหาลูกลูกเดียวกับยดยาก็แม่ปันขี่มากก็เลี้ยวฟงก่อมปันเงินเปิ่นก่อมปันในห้ำติเฮ็ดจึงหือขนาดนั้นข้าก็ซ้ำใจสูซ้ำไปเฮ็ดอะไรจึงหือเนี่ยค่ะหนอพี่น้องเขาค่ะก็ไม่ลุงก่อมหู้หังเปิ่นลงที่พี่จิตมันเจ้ามันลุงเขาก็ลงกว่าก็ไม่หูเด็กก็พาภัยแล้วค่ะนะก็นั่นเลยอย่าไปปล่อยก้นอันตีก้นเทาก้นอ่ำหูสังก้นอันตีมีตั้งเปลี่ยนกว่าตีเลยข้างกล้วยก็เลยออกมาลุ่นมาก้นเทาเอามาภัยก็เย้าในนั่นค่ะหรือเลยมีลองตั้งตีกับสืบก้นหูจักเนี่ยเจมเจนในกาจ้อมค่ะออพี่น้องเขาเขาในก็ขากลมหูว่าหันเย้าห้ำหันเย้าห้าในก็จอยแช่ปัญญาน้ำเสกัมค่ะนะอันนี้อีลูมองเจอเตะในค่ะพี่น้องเขาค่ะใครหันกันเพ้อเฮิบตีเขาขาในเป็นเสียงดอนด่าได้เป็นสื่อให้พี่น้องเขาในฮบทุบหันกันเพ้อเย้าก็ใครฝากฟังไว้ปัญญาอย่าไปปล่อยปืนกว่าหังกุ้ยก็เหลียวปืนหูหังปืนดึกลูกเมืองเฮามาก็ยังไหนนั่นกว้างปืนกว่าหมออย่างกว่าหมอเจ้าไหนฝากฟังให้ปันย้อนอย่าน้ำค่ะอย่าเบลารีปล่อยปืนปล่อยเปียเจ้านั้นเพราะหายลายกว่าให้ไหนมันหายหยาบเนี้ยไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาอันนี้คุณเจนนิเฟอร์ก็ต้องถามมาในก็ยิ่งโมขานุ่นก็ใจรัดกว่าปันเย้าโยก็พูดเลยพลายยินเลยหันอันนี้โมขานุ่นปืนข่าวกับเมื่อวานนั่นไหนก็ให้ขัดเจอส่งปันให้ก็หันเย้าไหนก็อันหนึ่งค่ะปันตั้งหันถึงก็เป็นลูกล่างไหนไหนค่ะเนาะใครให้ป้าปุ่นยอบในหลีออกกันตัวค่ะละปุ่นก็หนึ่งป้าหัวมันลงที่พี่จิตไหนตั้งใจตอนพี่จิตไหนก็หันเขาเป็นลูกเป็นหลานมาแน่เขาหลัวเลยขึ้นมาที่พี่จิตเลยกับสืบกว่าที่เจ้าหน้าที่ลุ่มปรีเขาตำรวจเขานั่นว่าควางหางก้นก็ในให้ไหนมันในหายกว่าตรงเลยตีว่าไว้มีไว้ที่ไรพองจะไหนเลยสืบมามาจอมหาดินาเนาะเดี๋ยวนี้ป้าเขาไปให้ปุ่นไปให้ปุ่น

มาปืนเผากะที่หมู่ขาวน้องเปิ้นดิลาดมากกว่าเอื่นเด้อก็อําไปเจ้านําเก่านะบางปอกมาเปิ้นก็สําถอมที่6ปอยเสียงเฮาค่ะก็สั่งเป็นไรเพราะนั้นจ่วยกันค่ะปันตั้งอีหมู่ขาวน้องปันตั้งหันถึงว่าให้ลูกหลานลูกๆล่างๆเลยขึ้นมาจังพิจิตรเฮ้พ่อผู้ว่ามันลงดิพิจิตรเนี่ยก็มาสืบจ้อมหากว่าที่ห้องปริกกะแจ้งความเนี่ยก็ลาดว่าคนก็ได้หายกว่ามาเจอในไหนเปิ้นก็ติจ่อยแถมปันค่ะอันนี้เลียวติเตอหันไว้ติหันเพ้อจงใจค่ะเพราะหันเพ้อในยกนิ้วมาเหน่งหมูเขานุ่นอีกหนึ่งอันนี้ขาดปันตั้งหันถึงไรจังไหนบางลวงขาดที่จำปันไรแนะนำปันไรเอาบางลวงมานั่นเนี่ยเขาปืนเผากับปันในกูมันอ่ำถึงไรกูตีกูตั้งจัดโตนั่นขนาดเนาะย้อนฝากไว้ปันเจ้าหนังไหนในข้าอ้อกำในมีทางอันหนึ่งเมื่อไกลักเคยลองก้นหนุ่มก้นหนุ่มหาการในออนไลน์เนี่ยคอมมานิเคส่งกว่าเหตุการณ์คูดเฮค่ะหาการในออนไลน์ก็หลูฟังไว้ค่ะนะแต่เร็วแน่เมื่อวันที่19เดือนธันวาคม2526จุ่มเก้าเงาสุนไลก้นจึงใต้ออกผืนหลีกรายงานว่าก้นหนุ่มเจอหาการในออนไลน์เสถึงกว่าในคอมมานิเคอันเหตุการณ์จะเพี้ยนในใจเวงตาคิเล็กนั่นยาปอเล่งแน่ว่าลักเงินในเสส่งกว่าเหตุการณ์คูดแฮในนาทีซึกว่า UWSA เขากุ้มกำไว้ในนั้นเขาก็มีตั้งนำตั้งหลายเปิ้นก็เตมัดเตเหียมเนี่ยเต็กเจอเหตุการณ์ทุกอย่างในนั้นค่ะจอมก้นตัวคอใครคุดหู้ลิ้นต่อติ่งโคกของมังปอกเลยกว่าคุดแฮลินปันคอมมูนิเคอันมีไผ่ตกแม่น้ำกกนั่นเทียงในนั้นค่ะโยก็อย่าลืมค่ะน้ำกกน้ำสายน้ำหังตั้งวันเฮาเมืองเฮาจอมแดนลินเจ้าในปลาว่ะตัวสัตว์อันมีแนะนำในอําถูกดีเลยกินนั่นบ่ว่ามันมีถาดอันเปิ้นคุดแฮคุดคำปล่อยลงมาเฮ็ดให้เป็นก้องต่อไปอยู่ลีเฮาค่ะและตุ้มเตอถึงอาศักสายใจไล่ในนั้นค่ะเอากอมนั้นหนุ่มยิ่งหนุ่มใจก้นหนุ่มเฮาขายยำพองตะเหลียวนั่นหาการเนื้ออ่อนไร้เสบางก็ก่อนมีนาการดีบางก็ก็กวาดตุ๊กเนี่ยเปิ้นหยอกเลียนเฮ็ดก็เฮ็ดกันจะแพ้นี่เฮ็ดให้จ้าเหนือเจ้าในก็รู้หายตายกว่าเจ้าเจ้าในก็มีย้อนนั่นแหละเฮ็ดอีสังเสียมาฟังกันไว้อย่าไปจู้ง่ายมีอีสังเลยมาง่ายๆในนั่นค่ะฝากฟังไว้ปันเฮาหากูก็เจ็มเหล็กหนุ่มเทาใจยิง3ปาน7แสนย้อนสู้ปันเฮากูก็ลอดพี่กลางยานพี่เขียนกันโยกก็มออยู่มอกินฟังอยู่ฟังกินกันนั่งกลางเซอร์พี่น้องเขาใครใครเป็นนั่นก็ติดเตรียมทวนมาอ่ําเตรียมทวนไรวันมื้อในเซต้ายุ่มยําว่าวันนึงก็ติเป็นวันเฮาอยู่ในนั้นฝากไว้ปันบ่แม่พี่น้องเขากูก็กูก้นจังหนังไหนค่ะเดี๋ยวย้อนผัดยันพี่น้องเขามือกว่าก่อนค่ะนะมือไกลพี่น้องเขาย้อนเพ่งความนั่งแสงอ่อนมาโหหรือก็ไรจองใจค่ะคาดิหาปันค่ะนะหาบันเสียผัดยันเมื่อดังเพียงความนั่งเสียงอ่อนอันย้อนกันเข้ามาสิยินจมขอบใจกูก็ค่ะให้อยู่ลีกินวันกันค่ะหน้าสืบถ่อมเพียงความสิจ้องทบกันขึ้นมือพุกค่ะยินจมขอบใจใหญ่นำค่ะเมื่อสูงค่ะ

0: ครั
1: ค
0: บ
1: ่ะค่ะ
0: โอ
1: สว
0: เ
1: ั
0: ค
1: สดี
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: เรียบร้อยครับขอบคุณครับผู้ฟังทุกท่านอ่ะ5 ทุ่มแล้วข่าวมาแล้วนะไปฟังข่าวนะครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ
2: รู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
2: กรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายจึงดำเนินคดีนายจ้างฐานรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและให้ทำงานนอกเหนือสิทธิน
10: ายสุรศักดิ์จันทรัตน์ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการตามข้อเรียกร้องที่ร้านทำเล็บแห่งหนึ่งย่านสีลมกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบพบคนต่างด้าวกระทำผิดรวม4รายประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา3รายและสัญชาติลาวเพศหญิง1รายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนต่างด้าวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้างในข้อหารับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ทั้งนี้กฎหมายกำหนดโทษสำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและจะถูกผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางรวมทั้งถูกห้ามยื่นขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีขณะที่นายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานผิดประเภทมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รองแม่ทัพภาคที่4เข้าเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสยืนยันจะเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
11: ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพลตรีชาคริตอุจจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าเยี่ยมติดตามอาการพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือส่งกำลังใจแก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ชุดลาดตระเวนร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่1106ในพื้นที่บ้านน้ำขาวตำ ำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยที่อาการล่าสุดอาการบาดเจ็บดีขึ้นตามลำดับโอกาสนี้พลตรีชาคริตอุจรัตนะได้พูดคุยสอบถามอาการพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและได้เป็นผู้แทนมอบกระเช้าเยี่ยมและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและมอบเงินช่วยเหลือจากพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัววิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดขอนแก่นคุมเข้มจุดตัดทางรถไฟกำชับทุกพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด
1: พันตำรวจเอกธนวัฒน์ ตีบุญมีณ ชุมแพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่จุดตัดทางรถไฟบ้านหนองกุงบ้านดอนย่านางตำบลศิราอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันทั้งระบบโดยเริ่มจากการปรับปรุงทัศนวิสัยพร้อมพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบเตือนภัยป้ายเตือนป้ายสัญญาณจุดตัดรถไฟเพิ่มเติมให้ชัดเจนในจุดที่เหมาะสมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรถไฟอย่างทั่วถึงรวมถึงคุมเข้มบูรณาการการตรวจความปลอดภัยทุกมิติและให้จัดกำลังจราจรตั้งจุดตรวจขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดหากพบผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงกระพริบหรือขับรถฝ่ามุดไม้กั้นขณะที่กำลังเลื่อนลงจะถูกดำเนินคดีลงโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทและจะถูกระบบหักคะแนนความประพฤติการขับขี่ทันที1คะแนนผ่านระบบ PTM โดยไม่มีข้อยกเว้นจันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่20พฤษภาคม2569นะคะผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสายชนนีสังเพลงแรกคือเพลงอยุธยาเมืองเก่าเป็นผลงานของคุณสุรินทร์ปิยนันท์ซึ่งต้นฉบับนั้นบันทึกเสียงโดยคุณสุรินทร์และคุณประชุมค่ะแต่คืนนี้คุณจินตนาสุขสถิตจะขับร้องให้ฟังนะคะ

เพลงอยุธยาเมืองเก่าเป็นลักษณะของรำวงประพันธ์โดยคุณสุรินทร์ปิยนันท์คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะต่อด้วยอนุสาวรีย์ไทยคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482ผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการ

นั่นคือผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยแสดงเมื่อปี2482ชื่อเพลงอนุสาวรีย์ไทยคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำหมู่ค่ะฟังเพลงจากคณะคีตเสวีในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรักศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติค่ะ2เพลงนะคะอยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันก็คือสอยดาวโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติอีกหน้าหนึ่งคือกลิ่นดอกรักคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อวันที่26เมษายน2496

ที่จบไป2เพลงนั้นนะคะเป็นการบรรเลงของวงคีตเสวีในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงสอยดาวเป็นผลงานของบุญส่งหักฤทธิ์ศึกและกลิ่นดอกรักครูแก้วแต่งคำร้องศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองอีก3เพลงก็เป็นผลงานของคณะคีตเสวีเช่นเดียวกันนะคะเพลงแรกรักลวงโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะเพลงนี้มณีสิริยงแต่งคำร้องทำนองเป็นของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติใช้เป็นเพลงนำของวงคีตเสวีนะคะเพลงที่2ใกล้สนธยาโดยคุณพรทิพย์คีตเสวีผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและครูไพบูลย์ ลีสุวัฒน์เพลงที่3เวรกรรมผู้ขับร้องใช้นามว่าชัยคีตเสวีนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ค่ะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงโดยวงคีตเสวีนะคะ

เราได้ฟังเพลงผลงานของคณะคีตเสวีจบไปแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะการบันทึกแผ่นเสียงในสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็มีอยู่ไม่น้อยค่ะที่คนแต่งไม่มีวงของตัวเองต้องใช้วงของบุคคลอื่นนะคะอย่างเช่น4เพลงต่อไปนี้เป็น2แผ่นครั้งค่ะดอกไม้หน้าฝนโดยคุณพรทิพย์คีตเสวีเป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันอีกหน้าหนึ่งคืออ้อมอกแม่คุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรขับร้องผู้แต่งคืออมรวรรณทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีนะคะและแผ่นครั้งอีกแผ่นหนึ่งเรือโลทองโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติอีกหน้าหนึ่งคือลีลาความรักโดยคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรบันทึกเสียงนี้เมื่อปี2492ทั้งสองเพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันค่ะและบรรเลงโดยวงสง่าอารัมภี

นั่นก็เป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์แต่ใช้วงของครูสง่าอารัมภีบรรเลงต่อมาครูไพบูลย์บุตรขันธ์ก็มีวงของตัวเองค่ะจึงได้แต่งเองแล้วก็บรรเลงเองมีเพลงชั่วดีก็ลูกแม่โดยคุณวินัยจุลบุษปะทัพทเวศโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามและมนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยขับร้องทั้ง3เพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์บรรเลงด้วยวงไพบูลย์บุตรขันธ์

ครูแก้วอัจฉริยกุลหรือแก้วฟ้าก็มีวงของตัวเองเหมือนกันอย่างเช่นเพลงซายโยนาระลาก่อนคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2500แก้วในนามแก้วฟ้าเป็นผู้แต่งและบรรเลงโดยวงแก้วฟ้าอีกหน้าหนึ่งของเพลงซายโยนาระลาก่อนก็คือเพลงสาวงามในโตเกียวคุณเลิศประสมทรัพย์ขับร้องค่ะเพลงนี้คุณเลิศแต่งคำร้องทำนองมาจากเพลงญี่ปุ่นนะคะและทั้งสองเพลงนี้บรรเลงโดยวงแก้วฟ้าในความควบคุมของครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นสองเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะสายชนดีสั่งดิฉันจารุลินวุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: พบว่า
1: เนื้อซอง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจงานนับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงตาย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเล่าก็โ
7: อเก็บปอเจชั่วจะเก็บบ้านต้องเดาจะมุ่งใจขมอนจะหาสิทธิบัตรทองหรือสิทธิบัตรพิชมบัตรก็มุ่งใจเป๋าก็รู้ใจชั่วขมอนเตาเปล่าจะยังหาอีเชียงก็มุ่งเป๋าก็ยังหาแอปพลิเคชันสปอสชอไลน์สปสช.เตาแล้วก็ยมูทอกอรอพสตสถานีอนามัยรอนแต่จะใจชั่วเป๋าจก็แล้วเตาเที่ยวก็แจ้งผู้สต้องมูทอเป๋าเนี่ยเขาสปสช1330กู้เตาเทียก็จะสีก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนและจำต้องสาวอวนบัตรชื่อไทยวัวจก็ม่วงไปเล่นบัตรกับไปตูจะมุ่งเจ้าต่อจะเชิญวัวไฮตาลสนนอยังก็สับเป๋ามือสีหรือรู้เจ๋ชั่วว่ารู้เชิญย่อชิงยาเจริญก็แดงเดาเจ๋ก็ยังจุ่มมือถอแดงเดาแหล่งเป้าก็แต่ตู้จือเจ๋ตู้เขาจอตู้ล็อปันเดียจอแล้วจะจังเดาเช่าเจ๋เดาแข่งได้เช่นหัวแต่ซ้อว่ามั่วเชิญย่อเขาแดงเดารู้เชิญย่อยังจุ่มย่อเขายิ่งท่าจะว่ารู้เจ๋ชั่วเดาใช้ชั่วก็เทียบยังถอเป๋ารู้เจ๋ชั่วเดาเตา
8: เจ้าอีจงหนักจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าลูกว่าอีปังอยู่ทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดตะกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปู่มั่วสวดตะกูเนี้ยขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกึย่อจวนเต๋อศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดตะกูปังฟัวอาองกึย่อจวนเต๋อลู่เสงเจ้งใหม่เดามงเตาจัวตุงเบอร์สุตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ ลู่เซงแจ้งใหม่เต้าเต๋อจู้ใจตีถ่ายเต้งเหม่งสัวเต๋อกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชิญตื้อจื้อเต้าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต้าลุนเต๋าตุแอฟไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเช่หูจอเหล่าเต้ขยะเตกินตรงขัวบลงขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนูตีอีลูอีหลินดูมงจูนูตีไปเจ้าอีลูจื้อหลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตื้อเหล่ายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจัวเต้าหูชื่อปูมัวปังฟัวอาองเล่งตื้อสังเร่งโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าทรงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตื้อสังเร่งนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

สุดต้องจัวสังชัวหูเต้เขียวไทยเดาลู่เสียงจังใหม่ลู่ชื่อเหอฮาลุมงอินูไปหาออจายังเซิงจูไปหาเถาชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อเหอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดาช่างเอเอ็มเออีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาหนัวมงยอเป้ลุมงสวดเล่าชอกันนงเตา

ยอส่งอีจงเนี่ยจึกตีนิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันพฤหัสบดีนูตีเน่งเดาอีรู้จื้อหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าจอกจัวนูนวลย่างจัวรู้ช่างหลีซาจื้อตูจ้ากือกังนูนวลย่อย่างปีกีนย่างจัวรู้เจ้าหลีซาเจ้าตู่จ้ากืออาทอจื้อฮอดรู้ช่างหลีซาเจ้าตู่จ้ากือกังปิกี้ยอลาชงนัวยอเน่งชงดอกนัวกูยอจัวเสียงวางรงซาดอกกังจอนตู่สู่ต้องจัวฮาลูมงดอกรู้เสียงจังใหม่ตวนซื้ออีจงน่ะจึกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนได้นัวหนูเจ็บกูเต้าจออีร่างลู่จ้ากือยอจงคือเสียงย่างอีช่างหลุดจานจัวมาทอมัวช่างหนัวมัวจอจัวอีตูหน้าเจเสียงมงว่างย้อจวนเดาลู่จอนตรงเต้าเดาลู่เสียงต่างมาก็กูหาตาสังท้อนจงคือเสียงย่างย่างหลุดจานจัวหนัวจุกขอหาตากูตูตู้ชักเกินเกาเลยก็ตูก็ย่อกูเต้าใหญ่ก็มองเหล่าเต้ายอช่างลู่หลีเหล่าหนัวเต้าจอเมสวดเหล่าเจเต้าช่างลู่หลีเหล่ามาต่อๆหลอกูจลูเหล่าเอจึงสังหตาซอโยอวลุเน่งชงเลยจ้างยนทูเตมีตุมีหน่วยย่อหลอชื่อยมอวลุเน่งชามากูเยอะเอียขอคือตู้ตู้ชักเกิงเกาเลยหนัวมาก็สังทอช่างหลุดจ้าหนัวหนูเจกูมัวจอเถาเครายการอวกอนละตูฮะมัวจอจัวเป้สวดเหล่าตอนถูกก็กงเกลอเจน้องอวเกตังเหล่ามาอวนได้หนัวหนูเจกูทอเป้จอน่ะจึกตินิ่งจังพงยืสวดเหล่าคือเมงกังลูใช้ฮาลูนงย้อจวนเต่าเพจเฟซบุ๊กมาทอเมสวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีเลงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมาอวดช่องเต่าจัวเมสวดชัวเล่งชัวตูคือลูนจูกูย้ออัวพงยืออัวเกลูปังจัวช่างกังตูสู่ต้องจัวฮาลูมงดักลูเสงเชียงใหม่มากูหวังให้เจสาหตาตั้งกี้นัวเมสดเลยย้อนดูกูย้ออวพงยืออวเกเถาปีมึงจู่จวดเถาสาวมาจวนซื้อนัวหนุ่ยเจกูโยนหลุมมัวจอบสูสื่อจ่อหลุดถังจวเป้สดเลยเต่าเป้ามาจ้างสูสื่อจวนซื้อนัวกูโยนถังหาจูลูกโครงการไทยช่วยไทยพรานมานำมอจองตู้หนุ่ยเจกูตื้อมดถังอีหรือหรอตัชมากูสังหตาจ่อกลางมวยจะหลุดถังอีจ่าจวดเถาเซินจูห้าจวดขอหาตาเป๊ะจอหนะจึกตินิ่งจางเฝ่งเดาเจเมยนนองจวดเถายังเซินจูอ๋อเอจอกามวยจะหลุดถังอีจานจื้อมั่วเก่งแรงเก่งตูกูเจ๋งชื่อเต่าหนอร่างสูสื่อนัวหนุ่ยเจกูจอกามวยจะหลุดถังอ๋อมาจ้างสูสื่อนัวหนุ่ยเจมหาจูนเต่าลูกโครงการไทยช่วยไทยพลาดมาย่อจวดนู้ตีเก่าจั่วคือตังลูหนัวจอนูจื้อคณะรัฐมนตรีโปกูเตามัวเก๋ชะล่างฮาฮูเล่าฮาจูลูกโครงการไทยช่วยไทยพรานมาลูกโครงการหนัวหนูเจยอีลูกโครงการคือลูปั้งจั่วแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจั่วจอเปเสียงสวดเล่าหนัวมาปุ้มมดไฟอัวอ้อปังเปิดปังเปิดเทิงเดนหนูเจกูยอทางฮาจูนเดาจอต้นหนึ่งคือมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนอจอต้นหนึ่งคือมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งชื่อหนัวจอหนูจื้อโพสชวนจั่วเหล่าหนูเจมั่วคือยังเล่นเดาเก่าไปจุดอีหยิล้านเลยหรอมาจอหนัวโยจอคือมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันเต่าจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูเจเมเจเลช้อนลงทะเบียนเหรอเมเจเลเต่าใจจอเนี่ยกางจัวเมใส่บัตรอัตโนมัติเหล่าซื้อหนอจื้อช้อลงทะเบียนกลัวช้าเหล่ามาจะจ้องเกินเก่าเมนองตัวหาตาเอปัวเต้าเนี่ยตาฮะปัวลงทะเบียนออกมาเต้าเนี่ยตาอ๋อจื้อลงทะเบียนจอคือมีมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจอกู้หนูเจ็บช้อลงทะเบียนเหรอเมย์หยัวเต้าใจอีลูลีโยอีเช้งบะต่ออีแรงอ๋อฮะอันเต่าเก๋ปังจัวนัวหนูเจ๋ยหยัวเต้าใจเก๋ปังจัวตั้งชอยอเปล่าเช้งบะมาหยัวยอเปล่าลูลีอ๋อจื้อรอเถาลู
招林都蒙住路住林都姐我路时候有包路里嘛没有到在给帮助有包清宝我样看干给做完到没给把所谓的干很软嘛用干做路招林都当地挪挪姐莫平时就蒙包有可出车走里就蓝卡给เข้าร่วมโครงการเต้ทงฟ้าคือมีจริงจังจอมงเปาอยู่ขอช่วยชาวหอมาปังเปิดกุยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโนเจเมจเตาสุเนี่ยรัฐบาลปัวปังจวบเมอีปัวเปอร์เซ็นต์หล่อเตาแก่อีเชงจอมงเปาอยู่ขอช่วยชาวเตาหัวจอปังเปิดจวนซื้อโนเจโยจอปังเปิดกุยจูมัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราช่วยจอเปเซ็นต์ทั่วไปมาจอหนูจูปัวหาตาหรือนัวโนเจปัวอยู่ปูยอไปเจ้าล้านสิทธิ์เราช่วยยัวเตายอไปเจ้าล้านแหล่งอ๋อมาเดาจอคือหาตายอเป็นสิ่งทั่วไปชั่วโมงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารัฐบาลจวยยัวปังยอบเจ้าเจ้าเฝ่งปัวเสือเปล่าเจ้าเฝ่งปัวนุเจเปยอตุกือเถอีเล่งกือยังเล่นแต่คือฮัตาก้อยมงยัวอีป๊อกของเอ็มวยอีปวมบ่านุเจรัฐบาลปังจวดเถเจ้าเจ้าบ่าอยู่เต่าอยู่เลยใหญ่อีเล่งยอบเปล่าจอมบ่าเล่นเต่าหอมากู้ยัวเต่าอีลูลีอีเชงบ่าอีหยังเก่าเจ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฮะต่อสุมาก็อยู่สู่เตาสึกอะไรเนาะอยู่เตาอยู่เปล่าเชงบ่าวันรู้ชื่อเขาอยู่เปล่ารู้ลีอีหยังเก่าเลยฮะอ๋ออยู่ปีรอเถารู้เจ้าลินดูมงจูรู้จั่วลินดูมาเงื่อนไขเดาจ้อคือฮะตาเม่เข้าร่วมลุกโครงการคือยอบไทยช่วยไทยพราดหนัวคือยอจ้อคือรัฐบาลปังจวดเจ้าเจ้าฝิ่งปัวจ้อไปสิ่งทั่วไปโนมามาเม่เงื่อนไขคือไม่ยอมจ้องมือซื้อโนมายอจ้องมือซื้ออยู่ว่าเต้เจ้ามอเกลเฮาโลสินค้าทั่วไปเตาให้เจ้ามือเถียค่าโดยสารสาธารณะคือเข้าร่วมโครงการหลอดเตาอย่างคือฮาตาไม่จ้องมือยอดซื้อเตาโนเจยอบเก๋กังคือจ้องมือซื้อบริการนวดสปาอัวเจ้าเตเจ้าเตาอัวปลาเฮาอัวเก๋ส่งเก้าเลนเตาซื้อเตาหนอฮะสุดทั่วจากคือไม่ยอมจ้องมือซื้อยอดขอช่วยเช่าซื้อฮะเจ้าหมอนอโลสินค้าทั่วไปโลส่วนเด็กจอร้านคือเข้าร่วมโครงการมาไม่เยอะจุดเทผ่านตัวแอปเป๋าตังซื้อหนัวเนอร์มาเทมดชูอรุอ้อยแยงเงินสดหน่วยเจ็ดจุดเตาหอฮะเล็งตือคือหาตาไม่เยอะเข้าร่วมลุกโครงการหนัวไม่เยอะลงทะเบียนหน่วยเจ็ดยศมั่วคุณสมบัติเจ้าเลยหนัวหอยศจูยอตัวเองไทยมั่วสัญชาติไทยมั่วน้องยองเก่าหยี่ชงจีมงฮะยศจูยออีตูคือชื่อมั่วบัตรสวัสดิการแห่งร้านหอฮะจือเจ๋งเจ้าระงับไม่เลยเฟ่งเดือจอของโครงการคือตั้งลู่ตั้งลู่นู่นมารัฐบาลโปรโมทจอโครงการคือคนละครึ่งโลเฟทีอีจูเฟทีจื้อมาไม่อยู่จู่ยออีตุคือชื่อเตาเจ๋งเจ้าระงับหอฮะจอหนูจื้อป้อฮาตานูตีเน่งเก่าจื้อจูเน่งเก่าจั่วหนัวนูเจยัวเพจั่วลงทะเบียนผ่านตัวแอปพลิเคชันเป๋าตังมาเมเล่งถือคือฮาตาจียอจอคือมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูเจมบ้างเนอะตังชื่อหนัวหนูเจเมเล่งถือคือเจ๋งชื่อเต้ามั่วตัวแอปเป๋าตังมาเมย์อยู่จู่มั่วลูกสู่ต้องอ้นเด้อเอดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันเป๋าตังลู่เอต่อจั่วนูติเน่งเก่าจื้อเถารู้ชื่อเหอเจ้าเต็งมงหนูเจลงทะเบียนเตาหอลงทะเบียนเล่งถือคือเมจือเตาเจ๋งลงทะเบียนเดือดตัวแอปเป๋าตังมั่วตัวแอปเป๋าตังเอลงทะเบียนเดือดโครงการคนละครึ่งยางตังลู่หนูเจเมย์เตาลงทะเบียนตรวจช้าอ๋อหัวจอคือฮาตายางตังลู่เอเมตื้อเย่งเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพระตังลู่หนูเจเมจัวอัปเดตเมจัวข้อมูลยอดจนเดือดตัวแอปเป๋าตังเอจูเถาคือฮาตาโป้เจลงทะเบียนโลหนูเจเมย์อยู่จู่เตายืนยันสิทธิ์หนูหอเมย์จู่แรงมงยืนยันอาตายเมย์ยัวใจรู้โครงการหนูหนูมาฉันเลยยัวเตาฮะหนูหอมาอยู่จู่ต่อนุติหนึ่งเก่าจั่วมงจู่ทอเจือหนึ่งเก่าจื้อมงจู่หนึ่งเก่าจั่วหนูเจลงทะเบียนเนอร์จื้อหาจ่อกูกูคือเมย์ลงทะเบียนแล้วเมย์อยู่จู่เตามงยืนยันสิทธิ์ฮะจ่อกูยอจ่อช้าหนูหอเมย์อยู่จู่เตาต่อนุติหนึ่งเก่าจื้อเอลงทะเบียนหอฮะอีคำถามอีรอลุนน้องคือเ
เป้จอน่ะจึกตินิ่งจังเมนของต้วนเตาเฮงยอเอจอคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนปัวยัวมั่วเพจัวลงทะเบียนตรวจช้าเหล่าโนมาขอนัวนุเจเจอเลยคือจอหนูจื้อปัวชะล่างอ๋อเจปัวหาตาเจ๋งยัวมั่วเก๋กังลงทะเบียนตรวจช้าฮะตัชมาเจ๋งชื่อเตาหยอดต่างชื่อนัวอ๋อต่างชื่อนัวโนมาเปยอยู่จู่เตามั่วไฟอ๋ออัวอ้อยอย่างต่างชื่อนัวนุเจจอหนูจื้อปัวเพจัวหยอดลูกโครงการไทยช่วยไทยพลาดมาขอนัวนุเจรัฐบาลปัวอยู่โอนยังกะย่างคังการเกียรติจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจอคือมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะเต้าซื้อมึงเหล่าเต้าซื้อมาจอคือเมชมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอเมสังลงทะเบียนจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูเจจอหนูซื้อปัวหาตาปัวยัวเคจัวลงทะเบียนใช้ตอนเต้หนัวห้าเต้าซื้อมาหาจูรายละเอียดเราซื้อยัวลงทะเบียนนู้ตือเลยจังโนมาคอนเต้าต่อเจียจอหนูซื้อปัวฉลังอี้หรือจนซื้อห้าหอเอยอพวกแค่ลงทะเบียนเถ่าตือนุเจกูมาเลยจอหลูถังจอหลูช่างเต่าจัวสดเล่าเต่าเป้าหาตาโอ้พวกแค่ลงทะเบียนเลยโลลิงถือชั่วโมงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนุเจลงทะเบียนเต่ามาเมฮออวชันเดนเดอหอมาจอหนูจื้อพวกฮาเลยหนัวหาตาเกณฑ์เต่าเก๋กังคือหาตายัวลงทะเบียนเต่าจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนุเจกู้ชงเลหรือเท่าเดกือเต่าเจ๋งๆมั่วเก๋ลงทะเบียนเต๋าเหล่าหนัวฮะตายศุยอจอตัวหนึ่งไทยมั่วสัญชาติไทยคือมั่วน้องยองเกาหลีชงยี่มงมั่วรายได้อีชงจุดเข้าเล่นเต๋าอีแสนบาทฮะมั่วเนี่ยฝากธนาคารเราซื้อเต็มทรัพย์สินยศุจุดเข้าเล่นอีแสนบาทฮะยอดตัวตัวหนึ่งคือฮะตากู้คือยมือยัววังยศเจ้หนุ่ยเจ้ก็ยศุยอกู้เต๋าจุดเข้าเล่นเต๋าอีล้านจื้อแสนบาทฮะยอยัวเชหนูเจยัวจุกู้ยัวเชจื้อเข้าได้อีล้านบาทให้ยัวจุยัวจอกุมจื้อมั่วบัตรเครดิตโลชยอข้าราชการนักการเมืองชยอเฮาสั่งเล่นเด้อฮะจื้อเจ้าเกาญาจะหูเจลอฟ้าเนาะมาจอนัวยัวคุณสมบัติเด้อจอคือหาตามิมบ้างคือไม่ยัวลงทะเบียนจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือช้าเนาะมาตั้งชื่อนัวเจ๋งชื่อเตามั่วเกกังเทลงทะเบียนตะชมาจอหนูจือปัวหาตาปัวกูยัวหรือเท่าได้คือยอดลูกโครงการคนละครึ่งพระหนัวหอคือรัฐบาลปัวอวยเนี่ยงั่งย่างคางจัวไม่ไกลบาทมาลิงถึงมั่วบาทสวัสดิการแห่งรัฐหนูเจไม่ยิ่งเตาเนี่ยหอเต้าชื่อจอหนูจือปัวยอชื่อระบบ AI ตรวจสอบฮะมายอหาตาลิงถือคือเมยอดตูต้นนี้คือมั่วเนี่ยเลยคลาวน์เต้าจอหนูจือรัฐบาลปัวเตาหาเลยยออีตูคือมั่วรายได้เหล่าหนูเจระบบ AI นิยจ้าอัตโนมัติรอเลยฮะหนัวปุ้ยยิ่งโอนยังกางต่อชมายปุ้ยส่วนส่วนซื้อหาตาก็อย่าอิทุกือมุ่งแย่เล่าหนูเจนี่ยัวจ้าอัตโนมัติรอเลยจอคือยอจะกู้คือไม่ยิ่งเต่าเหรอยอเจ้าจ้ามาจอหนูซื้อรัฐบาลปุ้ยหาตาปุ้ยยัวซื้อ AI รูสแกนจอมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชัวเล่งชัวตัวปุ้ยยัวใสจอตัวหนึ่งคือหาตามุ่งแย่เต่าเหล่ายัวปังจวดจอคือจอนเหยตาตาซื้อหนอมาขอนัวเตเถ่าระบบ AI นึกุมว่าเก๋กังยัวเก๋ฮะตัชมาจอหนูจื้อปัวหาตาลงทะเบียนหรือช้าหนัวหนูเจ๋ปัวอยู่อ้นรู้ตัวกู้เตเถ่ากูยัวซื้อระบบ AI รูปังจวดฮะให้ยัวซื้อเต้ข้อมูลคือย้อจวนเต่าเต้ฮาวเราเนียงโลจอคือย้อจวนหูเชยชอโลมาปัวอยู่มั่วเก๋กังคือรูคัดกรองตัวช้าให้ยัวอ้นรู้ตัวกู้อยู่ปุรุหอเพียนุเจยอปุยจ๋าจอตัวหนึ่งคือมั่วเนี่ยเหล่าเต่าหูระบบฮะจอคือหาตาจอเนตตาเอนึงจึงยอดจอหูระบบเต่ายงกูจะอ้างกว่าลูเต่าใจเก๋ปังจวดหนอมาหรือนัวนุเจกูยอมเมเต่าเนี่ยอันเดียวบัตรคนจนแล้วซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจเต่าเนี่ยอันเดดังแต่ซื้อมาระบบ AI ตรวจสอบเถ่าตือเจปุยจ้าเมเต่าอัตโนมัติโยก็โยอิทุกือมุ่งเนี่ยหัวจอคือหาตาหันจังจังหาตาจอคือเมต่อคือยัวลงทะเบียนจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือช้าโนเจอวชันเดนเดตอนเนอจอหนูจะปัวยังยกให้จวนลงทะเบียนชาชัยตอนเดนัวเจกูหอมมัวจะรู้ทางได้นัวเอยองหัตากูหักขอตือกูเมจึงงานช้าโนเจเดาสุต้องหนึ่งตัวเตาหอเอเตเถามัวเป็นอย่างคือเมสังเป้าเมหอหนึ่งตัวเตากูเตชื่อเตาโนละกูจอกั้งหมดเชิงชาข้อมูลเอกูมาจอกั้งจะรู้เตช่างเต่าจวนเปยจ้อหนักจุกตีนิ่งจางสดเลยเตาเป้าหอมาจุขอหัตา
ร่างหนูหนูเจเมนของตัวดาวดาวเห็นเจกูมุดช่องชาข้อมูลรู้หลักมากูจะรู้ทางแม่งๆเลยหนูจัวสุดเล่าเต่าเป่าเลยหนูเอจวนซื้อหนูหนูเจกูจอยอีร่างเกลโลเจจัวเป้สุดเล่ารู้กงเกลโลเจอัวเกเออีปลาหนูเจกูหมากเลยจ้อกังรู้มัวหรืออย่างจะรู้ถังจวนซื้อตัวเป้สุดเล่าเต่าเป่าหรอเอกูยลูจออีช่างชัวปังเซงตัวเป้สุดเล่าเต่าลุนน้องอวดเกมาจงอยากเลยคือกูนี่ก็เชี่ยงเอบางชื่อเต่าเต่าช่างชัวปังเซงมาไม่เขาอวดฉันเดนเดียวยลูจออีช่างเกลอเจจวนเป้สุดเล่าน้องอวดเกไม่เขาอวดฉันเด่นเด่นน้องกูรู้สึกอีหยบเปล่าว่าทรงอยากเลยคืออากูกูอยากเกณฑ์ต่อร่างชัวตั้งเสียงล้วนหลักมากูท้อมัวตัวหลุดร่างหอจะหลุดจอตัวเป้สดเลยเต่าลูน้องอวดเกมากูยอดจออีร่างชัวตั้งเสียงกูมัวลุ่มเบฮาตาอยู่ลุ่นในมงอวดเต้ร่างหนัวย่อนเจ้าท่อย่อตุกือหูร่างชัวตั้งเสียงหนัวเอกูมัวร่างหนัวมัวจะหลุดจอตัวเป้เต่าน้อง

จ้าสวดเล่าตั้วกงลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาซูนเหล่าร่างกือยัวมัวจ๋อแฟชั่นกือย้อโจหูเตเชื้อไทยกือลุนเหล่าเต้เจยจ่อจือคู่เล่จางกว่ายอจ๋อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าต้นเองหูลุ่มลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเต้แฟชั่นกือย้อจวนเหล่าเต้เชื้อไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลู่ลัวเฮาลือกือย้อจัวภายใต้ลู่โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือย้อจวนเหล่าจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลู่ลัวเฮาลือหนัวโยอัวจวนนูติอีจูนูติเปยลู่เจ้าลินดูชงออฟเซ็งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวอัวจวนเดอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ย้อจัวหูลู่งานหนัวเมยวนจื้อจอตู้เจิ้งเจนักออกแบบแฟชั่นหาจอตู้เจิ้งเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดอจอนเต้าผ้าไทยกือมั่วชวนเบนจอย้อจัวหูเตหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเดอจ้อตู้ลังหลัวกือย้อจวนเดอเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต่าจัวสวดเหล่าเตาไซฮะจื้อตั้งเล่นเดอแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กือจงเก้าเหงย้อจวนเดอลู่ลัวเฮาหลือหนัวแจงยัวเตาหลงเป๋าเก๋เป๋าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จื้อคูเป้เต้แฟชั่นเราซื้อเป้เต้ปังเต้าเก่าเรายัวมัวเซอร์อัวเขาตัวเลยจังอัวแฟชั่นเลยจังกว่าถั่วเต๋าจัวต้นแหงหูลุ่มราเต้หนัวเตาปู่เตาเป้าแจงยัวเตาใจเทคนิคดาวเต้าจังอย่างเดอลู่ลัวเฮาหลือหนัวมาสวดเล่าอยู่กันจงเนอตัวซึ้งจื้อจวนดักลู่ลัวเฮาหลือหนัว

มาจวนซื้อนัวนุเจกุยัวดอกกังลุงมัวอีจ้างสูสือจ้าลูถังจัวเป้สวดเลิกเตาเป้ามันเดาจ้างสูสือนัวนุเจกูย้อจวนเดาจ้อหนูจื้อกึมใช้ชัวเต้เตเกลเราซื้อใช้ชัวเตอังกุยอกรมทรัพยากรธรณีกูเต่าเต่าตัวเจ้งตรงจัวเปย์จอน่ะจะกูตีนิ่งจางเล็งถือกูย่อจบพื้นที่เสี่ยงมาอยู่ว่าเต่าเจ้งฟังจังหอยอยู่มั่วเกลซาซื้อมั่วต่อป้อเป็นเผาเต่าหนัวจบของหาตาเจ้าเลยจอหนูจื้อกูใช้ชัวฟัวจวดเล่นางป้อเต่าต้วนถั่วเต่ามาป้อหาตาดูหนัวจื้อนู้หนัวมึงจูจัวนู้ตีนิ่งเก่าอ้อมายัวเตาเจ๋งฟังจุขอหาตามวดเกรงขอเชิญมานั่งยัวลู่ลู่ลู่เห็นยัวมวดนั่งเตาหนุ่ยเจ๋เถ่าคือนั่งลู่ลู่ลู่เตาหนุ่ยเจ๋ยัวเตาเจ๋งฟังจดเล่ซะซื้อฮะจังนั่งลู่จ้ออ้อไปนู่จุกเกรงขอเชิญมายัวอวดจวบมวดต่อป้อปิมเผาเตาฮะหนัวมายัวเตาเจ๋งฟังมาวีเล่นเตาหนุ่ยเจ๋จ้อหนุ่ยจื้อคือย่อจัวกรมทรัพยากรธรณีโป๊กูเตาช่อเตาใช้หาจูนเดอกชัยจังคือโยมมั่วต่อป้อเป็นเผามาชะเลหาตานางลูลูนางเจ้าเจอังซ้องซ้องพอพอหนอมาเล่งถือคือย่อจบพื้นที่เสี่ยงคือชื่อหาย่อเยเชนเดอเต้นดูเกลโลเราชื่อเต้เถาย่อจัวทางผ่านคือเกลนคือเราชื่อย่อจวนเดอเต้ขอคือว่าต่อป้อคือเต้เถาโยมว่าตูต่อป้อลูป้องลูเจ้าลูไตไปลูเจเต่าเลนเต่ามาพื้นที่เสียงโยเต่าเจียงฟางอ๋อจอหนูจือป้อหาตาชื่อเซ็งโยย่อจวนดักลูเซ็งอุตราดิษแจ้งไฮตากน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงากระบี่สุราธานีฮะลู่เสงภูเก็ตเนาะมายัวจุเฝ้าระวังหนอยัวจุเตาเจ๋งฟางนูหนัวมึงจู่จัวนูติเน่งกับอ้อมากูม้วยจะหลู่ช่างเตาเลยหนัวจัวสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอ๋จวนซื้อหนัวนูเจกูห้อยอยู่มั่วฟัวจวดเล่นนั่งกูย้อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลู่ทางจวนซื้อมาย้อจัวนูหนัวจอหนูจื้อปุ๊กกูหาตากูเจ๋งมอนนั่งเตาเต้าเลยหนัวหนึ่งย่อจัวเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเดาไทยแต่อ้างมัวเก่งขอเชิญมานั่งยัวลู่ลู่เฟ่งเต้านั่งยัวลู่จัวลู่เสงนานสุโขทัยอุตรดิตตากกำแพงเพชรฮาลู่เสงพิจิตรมาชื่อเสงโยนั่งยัวลู่ลู่จัวพื้นที่กุยอพิษณุโลกฮาลู่เสงเพชรบูรณ์หนัวมาฟัวจัวจ้านู้หนัวย่อจวนเดากือยังเล่เนิงเก่าเป้จูเนิงเก่าเจ้าองศาจ้อฟัวจัวกู้ย่อจัวกือยังเล่เป้เจ้าอ้อจูไปเจ้าช้างองศาห้ามัวจวนเจ้าเลนดอกเก่าจูหนึ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเจ้าหนูจื้อปัวกู้เจ๋งหันจื้ออ้อหาตามช้างนู้จวนจื้อกูยอจื้อนู้หนัวมึงจูจัวหนึ่งเก่าเจ้าหน่วยเจ็บกูเจ๋งยัวลูลูนางเลาะจัวเก่งขอเชิญมานางยัวลูลูจวนนู้หนัวฮับปิกี้มาเล่นถือกูยอจัวพื้นที่เสียงทุ่งกับกูหากูยอจูเต่าเจ๋งฟังอ้อเมย์ยัวเต่าเก๋มึงจัวขอตื้อนอลอยยัวเต่าส่วนสื่อจนเด็กเกจังก็จังเชยอ๋อฮะฟัวจัวเถ่ายังคือฮาตาจนนู่เอนางจะรู้นะเจกูกูเกินเก่าเลยย้อนๆนางรู้ปิเกปิเกียนนะเจปวดจัวฟัวจัวนี่จะเลยจ้าปิเกียเต่ามาเตเถ่าเปรู้เจนี่หลงเป้าจะเลยจ่อฟัวจัวซื้อแย่งนะเจปวดจัวมั่วเป็นสื่อเต่าใจเขาถั่วมาวิเลนเต่าใช้ชัวมีถูกเข่งตัวชงฮะซื้อเส้นหยอดจ้อนเองเล่าจ้อคือมั่วจ้อมอโลกประจำตัวมีเงยยาวเลนเต่ามาโยเต่าใช้ชัวตัวชงเอสุต้องจัวสร้างลูกชัวหนัวมั่วเก๋เช่าจู่จัวไปจ้อนน่ะจึกตีนิ่งจำพงอยู่ชัวเล่งชัวตัวมีย้อจัวขอเช่าตื้อฟัวจัวชงเลยจังซื้อชงเต่าเต่าเต่าสุต้องตัวกงเก๋รอเจทางเปเต่าจนเดินดูสุต้องจัวฮัลลุมองแต่ลูกเสียงจังใหม่เอีปลาหนูเจกูมาเลยใช้จนต้องเตอกูไม่เศร้าตัวฮะรู้ใจสู้ต้องกูมาจ้อกันรู้เต้นต้องเตอจัวไปจ้อหนักจึกตีนิ่งจังพงยืดสวดเลยเตาเป้าเอจวนซื้อนัวหนูเจกูมัวอีจังสูมงตัวจะรู้สร้างจัวไปจ้อหนักจึกตีนิ่งจังสวดเลยเตาเป้ามาจังสูมงตัวนัวเท่านั้นมอจองดูกูตัวมัวสร้างอีหรือหล่อเอซึ่งซื้อนัวจากการมวยจะรู้สร้างอีจานซื้อฮะจังสูมงตัวนัวซื้อเส้นเหยาะจึกตีเส้นมง
ังยังตูคือสังจังสูนัวยอสัวเฮาเสียงยังยอตัวลูชอน้องหอยกูนแต่ลูเสียงจังใหม่ยอตูคือสังจังสูนัวตูคือตังสูเน่งยอเสียงวังเสียงยังยอตัวลูชอน้องหอยกูนแต่ลูเสียงจังใหม่หนูมัวน้องยงกือยังเล่นแต่ยี่เจ้าจั่วชงนี่เต้าตังสูเน่งเหล่าจัวนู้ติเก่าจั่วลูจื้อหลินดูหนัวมาเจ้ากือตี้เจ้าตุกีปัวอวกโคตรจัวนู้หนัวฮอนู้ติเน่งเก่าอีลูจื้อหลินดูหนัวยัวเจ้ามึงฟงก้างเหล่าซื้อเจ้ามึงใส่จัวนู้ปีกีนู้ติเน่งเก่าอ้อลูจื้อหลินดูหนัวอีทอมมัวจังสูหนัวสร้างจัวอีจงหนาจักกือตี้นิ่งจางสวดเล่าเจ้าเลหนัวสร้างจัวเจ้ากือตี้เสียงมงยังตั้งชอจื้อตัวเล่งตึงเบออย่อจัวชัวชัวลูชอชัวชัวลูเสียงท้องปลาหูเต็งเฉยไทยชื่อเสียงย่อลูเสียงตากฮะลูเสียงเชียงใหม่อ๋อฮะจวนซื้อสั่งจัวจ่อเก้ามัวอยู่ยี่เล่าตั้งชอเต้ปุ้นยางตั้งชอชื่อตัวเล่งตึงเบฮะสั่งจัวจ่อนใช้จ่อว้าวจื้อหันใช้ว้าวกื้อใช้ว้าวตี้ตั้งชอชื่อตัวเล่งตึงเบจ่ออ่านจัวเชนแต่พังตุ้นยางพังใช้ว้าวตั้งชอต่อการเกิดหนัวสั่งจัวอี้จงหนาจื้อกุฏินิ่งจังพงอยู่ตั้งชอจื้อหาเสียงมงกลังคอชื่อย่อจัวลู่ชอตือลู่เสียงตือจัวหาตาเมเป้าจูตูต่างชื่อเน่งกือย่อเสียงวังเสียงย่างย่อจัวลู่ชอน้องหอยกู้ดักลู่เสียงจังใหม่หนุ่ยเจตวนจูปังใช้ปังลู่ชอจัวปูมัวเก๋ชูชาเหล่ามากือตีนึงจังเจ้าจ้องเกินเก่าเลยตัวจูจูเมนเบนัวหล่อเมชอสังเลยจังเอสูต้องจัวอวยอีลู่ชัวสังท้องเปล่าจัวชัว

mà chuẩn giữ nữa nội chế của yếu lưu tên đông đông đông bây giờ nạ chứ cứ tin nên chẳng phong như cứ mê sông đông đông hán đầu sư tông tua gồng kế lo dê thằng bê ua kê mà ua trong đầu dưới ý tu nạ chế sinh mông xông nhó cho lưu sông đông đông đông lưu sinh tạng mà có cù hà tua hà ta răng xua băng sinh cứ cú nhọc của cho tăng nữa ua con gà tu ha ế phi chùa có chó à viên giao xua rồi có chó nhang cho nụ xuất lời tao rủ co cùng kế lò rể nung ua kế nó chị cô họ mua cho ua có tu ha co cô chuyển khá tu hà ta nhớ chôn đầu mê lưu tròn tông tao mà nàng cô nị lù lù lò nàng mò nàng lù lù lò inu mà ua chùa chở hà ta lù chú lù ta sử mà cô lù lù inu lò mà ua chùa tăng kì nó phối chùa rõ rõ hình lệ nó mà ua trong tao cứ họ khá tu hà co hà ta cô hà khó xử xử cứ lạc thà bàn băng chùa chó bà สวัสดีการแห่งรัฐเต้าอี้เช้งเต้าเปล่าลูลีนเต้ามาจะร้องชาเกอร์ลีนวะมันจูไปจ่อหน้าจื่อคือตีนิ่งจังคือไม่มัวจ่อบัตรสวัสดีการแห่งรัฐส่งชาฮะคือเต้าใจเก็บปังจั่วฮะฮะอวดจังเต้าจัวไออีตุหน้าเจสิงมงคือย่อจัวอำเภอพบพระลูเสียงตาก็กูเต้าสุต้องตัวกงเกลโลเจปังจั่วช่างการดูสุต้องจั่วฮะฮะมัวจ่อพงยูคือส่งเต้าเต้าตัวฮะมัวอีเล่งพงยูก็สืบลุ่มเบฮะตาลีฮะมาก็หาตายอดตัวเค้กน้อยนางลูลูลอยอิหมอหนออวดจังเตาคือก็หอขาดตัวฮะเจ้าพงยือฮะปอตั้งเจอเลยคือกูใช้หนูเจมัวอีเล่งพงยือเกลือสืบลุ่มเบฮาตาปอก็กูหาตายอดตัวลูเสียงต่างฟุ้ยจวนนอหนอมัวฟุ้ยจวนนอก็เสาเล่นเต่าตัวมาอวดจังเตาฮะอีเล่งพงยืนซื้อฮะพงเทพก็หาตาย้อนสองอก็ย้อนจวนเต่าลูจ้องจวนดูผู้ชี้ฟ้านางลูชัวๆนูเลมากู้จวนฟุ้ยจวนชัวช่องเกินเก่าเลยหนอมาอวดช่องเต่าคือหอเสาขาตัวจวนเป๊สวดเลยเต่าเป้าฮะหาเจงมั่วอีแรงจวนสือฮะจิราพรก็กูหาตาก็ย้อนจวนตัวเจ้งกรุงเทพเถานามอมานางลูหนออวดจัวฟุ้ยจัวกูจ้าเกินเก่าเลยฟุ้ยจัวชัวช่องเลยฮะมาก็กูหาตาจุนจุนนะฮะจือคือย้อนจวนลู่จอบห้วยฮะเอ๋ถอยช่างเก๋หล่อเจ๋หนอเจ๋นู้นัวตังกินดอกกูก็ชื่อยังคืออยู่จอดสุก็เอกูมั่วเสาจีเจ๋บางเตาหนูเจ๋หลุจ่ากูมาเลยมั่วจะหลุจออวกก้อนกระตูฮะฝีจัวก็หนักก็ซื้อตองดูก้อนหนอฮะอีเลงพงยืจวนซื้อฮะสักแซ่ย่างมาก็กูขาตัวหาตาก็ย่อจวนเต่าบ้านล่มใสอำเภอหนองแม่นาอำเภอเขาค้อเพชรบูรณ์มานางลูลูเต่าออไปนู่มากูจวนฟัวจวนชร้องเกินเก่าเลยหนอมาอวดช่องเต่าเกือก็กูหอขาตัวจวนเป๊สุดเลยเต่าเป้าหอฮะย่อเล่งตือคือเม่ช่องเต่าเต่าตัวเอกูชื่อปู่ขันเต่าเต่าคือเม่ช่องตัวชื่อเต่าเต้เม่เราไม่กูชอบตูชาจะขอหาตาดูนัวชอว่าเลยจังชื่อเป้าจะกูตูเฟซบุ๊กมาชงอย่างเลยนือไทยๆมาจะจ้องเล่นเตาตูชอบตัวกูจะช่างปลูกคอนเตอร์เหรอไม่ชอบตูชาว่าจ้องเตาจะไม่สดเลยว่าจ้องเตาจัวไม่จอสติ๊กเกอร์เตาเตาเห็นคือสั่งตัวเช้ารู้กลางรู้สู่ฮะเจ๋งปังจวดหนากดไลค์กดแชร์ปังจวดช่างการดูสู่ต้องจัวฮาลูมงเดาลู่เสียงจังใหม่อ๋อมารู้เสียงเหรอกูจะใช้เกินเก่าเลยตื้อยัวตั้งเหล่าฮะโชคือยังเลี้ยนาทีเหล่าฮะซื้อเจกุมอนตูสุต้องจัวฮาลุมงเถ่าเสริมจูหนัวเจ้าลู่เสาเบาเลยหนัวเหล่าซื้อหอเออีจางจองดูเถ่าลู่เสือเหาเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งมังจ้อกันลุนซื้อหนาหลวมเบาหญ้าจัวลู่เสือเหินเต่าหอเอตังกี้หนัวหนูเจท้อกว่าเมฆชัวเล่งชัวตูมัวเก๋กังซ่าอยู่มึงเต่าเก๋จะขอตือรอกว่าชนซื้อเต็งเหม่งหอเอมัวเก๋ยงซาจีฟังจื้อเก๋นอกกันย่อชงเนาเอกูจัวม้วนดูสุต้องจัวเสาบอกเลยหนัวเหล่าซื้ออวดจังดาวสุดเลยย่อชง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่thammanawa.net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของภาครัฐมีการใช้เอกสารมากกว่า19ล้านแผ่นต่อปีรัฐบาลจึงเดินหน้าขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ D2G เพื่อยกระดับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสลดการใช้กระดาษและลดขั้นตอนการขอเอกสารจากประชาชนโดยปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้ว180หน่วยงานจากเป้าหมาย320หน่วยงานและช่วยลดการขอเอกสารจากประชาชนไปแล้วกว่า210ล้านครั้งสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการลดภาระและเพิ่มความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลดความซ้ำซ้อนและยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สอดคล้องกันทั้งระบบโดยรัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาสู่มาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571พร้อมผลักดันสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอัจฉริยะอย่างแท้จริงในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนัดหารือกลุ่มผู้เสียหายจากกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะชาร์จไฟในวันนี้ย้ำให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้เสียหายร้องเรียนปัญหาการใช้รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าขณะชาร์จไฟอยู่ที่บ้านว่ากลุ่มผู้เสียหายเตรียมส่งตัวแทนประมาณ20รายเข้าพบนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบในวันนี้เวลา 9:30 นาทีเพื่อหารือและติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอจากผู้เสียหายโดยตรงซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยสคบให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาและผลักดันให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการปกครองออกประกาศเน้นย้ำมาตรการคุมเข้ม การห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนชั่วคราวพร้อมกำชับนายทะเบียนทั่วประเทศดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
12: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้ออกประกาศกำชับการดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเรื่องห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือแบบป.12เป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายมาตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2569จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์2570เน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อตัดวงจรการเพิ่มขึ้นของปืนพกพาในที่สาธารณะอย่างตรงจุดและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติลดความคลาดเคลื่อนที่ถูกส่งต่อกันบนโลกออนไลน์ซึ่งตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490มาตรา8ทวิระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามห้ามพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพกเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีการจัดงานนมัสการงานรื่นเริงหรือสถานมหรสพต่างๆเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาทแล้วแต่กรณียกเว้นให้แก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเช่นทหารตำรวจและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: อ๋อบูดาจ้า
3: โอมิชเปอร์
2: เมิร์ซุงคา
3: ปอกว่า
2: เนาะซง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: ข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงอยากใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออรายไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
1: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัชรุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
2: ชาว่าพระวัฒนมาปีใหม่อาทิตย์สุดตาจิงชมองเป็นยังไงอามซาจังหวัดเชียงใหม่ค่อยถึงมาปีใหม่ปะไก่ฝรั่งอ่ะทีห้าทีนี้ก็พวกไฟยังว่าห้าซาซื้อทีนี้สังเกตคนอยู่ตรงไหนฮะโฉดซื้อกูขวางอ่ะมาคืออาโตถาโชดอกอ่ะกับปากกับเมียนแบสเปียลุมิโดขยันรัวชุบดอกอ่ะซาซื้อความแบดต้นแบงอ่ะอาโตถาโชบดอกอ่ะอาทิตย์ยาวพื้นที่หรือตัวจางงูเป็นยังไงก็ยากระบบไฟดีค่อยยี่มาอนุญาตอยู่ไม่เฮมาคืออาโตถาโชดอกอ่ะอาทิตย์ยาวปีข้าววัดตุ้ดสองงูเป็นยังไงฝาฝืนยังคือกลุ่มหมายละชัวยาชัวยาโจดอกอ่ะอาทิตย์แบงงูเป็นยังมาอาตุจวะอาตุเบียพะมวงงูเบญญาอาวโทแจ้งง่ะศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันง่ะอันนี้คือฝุ่นละอองง่ะมาคือจังหวัดเชียงใหม่ง่ะยี่เบอร์โทงูเบญญาง่ะ053ง่ะอันที่นี้112808ง่ะหรือมางูเบญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมากทีเดียวประกาศยุคหลังง่ะอันนี้ประกาศมาก็ตะวันเลยยินดีรับฟังง่ะ

小花不来花花，你呢？错莫欢迎见莫啊！我李叔我都知的话，做不了我啊！啊，我李叔我把家个都叫我我不要他金毛大雅斯坦尼为他有个在西洋汉，把他台中我叫买哇！ยี่ระบบงบัญญาวิทยุยังไง AM กว่ายี่ครึ่งความถี่เนี่ยคือที่ตัวลิฮะชิสโชวะโจญาโดละอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดคือดวงฟิสุบุยเพลงว่าคือสวทชันใหม่ง่ะ AM 1476กิโลเขาที่เลยไลฟ์สดอย่างง่ะนาทีเนี่ยคนยังคือนายเนี่ยสถิญีหรือที่ตัวจ้าในเมื่อถึงยังโง่ปัญญาอวุลิสูอาบังปัญญาคือลีฮาวานิงะในเมื่อถึงยังว่าคือโจนิงะอาโจนิยุโคนิโตนิจโชโคนะวะไทอาบังปัญญาคือวาฮาวาฮานิจถี่ยในเมื่อถึงยังว่าคือลีนาลีนิงะของงาอาถี่ยงาในเนี่ยคือนาลาเกิดมาปีมาเอออาทิปากาอินเชปีขวาวเชื่อข้อถึงว่าแบบมาไงจังวัดมาละเอาพระจ่าสูงมันยังเอออามากระติญาฝาละจำหมู่บุรุษการธรรมญาญาทุยากรงทรัพยากรธรณีไงธรรมญาเตือนยูฟลังอาทิญิจญิขวัญญิจญิญาถึงว่าหาคนเนี่ยง่ายยิ่งคุณยิ่งต้องวิญญาสุดสุดกุกมือหาคือเลียที่เนี่ยคือกว่าอาจจะจะมองดินสไลด์มาแล้วพัชเชกว่ายังมาที่เล็กเกินเอาบริการมาคืออะไรเนี่ยงวดชูชิจังหวัดงาอยู่ที่กังงบเนี่ยจังหวัดอุตรดิตถ์ไงอาทิเนี่ยคือเชียงรายงอเจ้าให้ไงอาทิเนี่ยคือจังหวัดตาจังหวัดน่านไงอาทิเนี่ยพิษณุโลกไงอาทิเนี่ยคือจังหวัดเพชรบูรณ์ไงกาญจนบุรีจันทบุรีไงจังหวัดตราดระนองไงพังงาอาทิเนี่ยคือจังหวัดกระบี่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตไงอาจจะแบบว่าชกตมามาพัดจังว่าไงอามากระตุ้นยาฝาละจำโมบุรุษงามมือหาคือพันเลี้ยงเนี่ยคืออาจจะจังมางอดีสไลย์มาคืออีบิโอการเนี่ยคือขึ้นยาสูงยังไม่ถึงไงอาทิตย์นี้เราจะพัฒนาทุกบทจะสงบปัญญาเท่านั้นที่เรียกว่ากับเบี้ยมามันก็ที่เดียวว่าข้าราชการเนี่ยชาวประมงประเทศอามาสังสุญญ์เนี่ยคือมาเกือควายหิงไงงอควายมังอ่ะอาศิบุรุษเพื่อยิ่งขึ้นทะเลเนี่ยคืออาคือโม่หิงไงอาทิตย์นี้ก็ยิ่งมีเสียงไงยิ่งโม่จังมันเนี่ยคือว่าน้ำทะเลยิ่งขึ้นไงมันคือหนีไม่ค่อยหนีสามเมตรไงถึงก็ต้องเพื่อลีเมตรสิบเอ็ดไงทำไมยากคือสีแจ้งสุภาษิตอาทิตย์ท้าวท้าส่งพัดเหนือระโบจ้าส่งงูมันยังไงเอาเรียกว่าจัวบ้าจ้าส่งไงอาจจะลึกคุยเคยมีจะสบเหือมันก็แต่เนี่ยฝาล่างที่มือขึงมันก็จะคือเส้นยังเคือหลวงอ่ะเปียกว่าวัวคือเมื่อเขาจะเจ้ามหาคือเลี้ยงหัวนี่สลิงหัวจู่โฉจมูกสลิบงานแบบนั้นจ้าน้ำทุยมาจะจมาเทกินางานอาทิตย์ไปจ้าชอบกันมาคือจำโมฝาตาบังอะไรนี่จีเนี่ยคนนี้คือนี่จีนี่ยังอ่ะเปียกว่าวัวน้ำทุยบังงานมาคือลิซากิจวัวคือวัวที่สุดบังคือขึ้นยังข้างอัดมาถึงมาปีมาที่เลี้ยงเจ้าเตยใช่ไหมอาทิตย์ยังไงที่มาเตยเชื่อที่กูละอาลาในสัญญาคนเนี่ยมากว่าจอกรุงเทพมหานครเนี่ยที่รถไฟทำมากว่ารูปมือแล้วอยู่มังอ่ะอาทิตย์เป็นอย่างเออหลักชัวร์ชื่อขอแล้วมาดูงออาทิตย์เนี่ยเออนาสัวขึ้นนาสัวที่จวบอาทิตย์เป็นงบเนี่ยเอารัฐบาลย่าพบบายี่จวบมองบเนี่ยเออเงาขึ้นยามเนี่ยเออนี่ล้านสี่เปอร์เซ็นต์อาทิตย์เป็นอย่างเอออันนี้ยี่จวบมองว่าทำมาปีมาเออสิจิงเซียงอ่ะยี่วุฒิมังโง่ไม่ยาจะปีว่าหลักชูชื่อคนเลี้ยงโง่ไม่ยังไงที่มาเคยยาฟุบายยุ่งจอมาเคยที่ว่ามาแล้วเคยหนีล้างอ่ะสาแสงกุมบาทที่ยุ่งจอดงอ่ะหนีมาที่มังโง่ไม่ยังว่าปีว่าว่าจัดงานงานสุดยังไงจัดดูยุ่งดูพี่ว่าว่าละกูที่ยังมังอ่ะว่าที่งานยังมังยังเคยอาเมียสกุลเคยยาที่เบื่อบุรุษงานปีว่าว่าจัดงานสุดพยายามงอสามารถที่มังโง่ปัญญาจะปีอาวกว่าอาวกดูก็มีน่าเลยมั้งอ่ะเอทมังโง่ปัญญาคือผู้บ่ายยิ่งจอมาคือเนี่ยคือที่แสนสามหมู่บ่ายยิ่งจอหรืองอ่ะที่ที่มังโง่ปัญญาที่ปีขวางไงกรณีว่าอาวอาคือ
刷了么啊？啊，个城南我们也去，我去，我吃个拍带，要吃拍表，我们也去啊，养一桌么喝？个么样么也去提篮把子里一桌啊，不容啊！啊，这边我们也听我那次去会也去了我，下马干什么？一不熟我们也去呀，那边菜也是也去。个苏安看不那空啊，他们要提里拉比车也不行啊。啊，这边和么和伊科穆提亚科的么苏国居留后面和的啊，古提亚过来的罗法啊，罗法他们个罗米面具为了出许可的么和阿拉尼和黑瓦斯背景啊，这人也不和那苏我们也和阿拉尼和尼兹萨斯瓦斯的背景啊，他们和他们比么见得上啊。啊，这边我们也喜欢比划我嘛罗西苏有什么瓜我。啊，路法这个怕被我们人啊，孙男这边去难啊。这个老板说孙男这边去路法，这边去我我故意么去迷信啊。哎，这关键去安德拉耶啊，什么什么啊，比马尔见得上啊，这边我啊马去啊，我路上去杂木啊，路上我们要去两个两个摩托车改行走过的啊，我在这块下么个下来过下啊，啊我下面说了我们要去咋阿里些例子。我的小巴卡拉巴和我一杯去讲我们和苏拉居啊不能啊啊我罗香我们也喝啊啊罗和做事我做啥你看呀你罗香我太爷我们和我什么地方做和安德拉样啊苏太白的我和你看皮做什么我苏拉下么我这个没那个错啊啊这边我罗西斯不买喝啊我们和罗西巴和啊我你们这个当年和做的历史和俺的年和俺的年怎么啊啊这年啊这嘛这些和啊，过来和我和同学伢，电话门啊，阿拉伢你生领我和，这里比嘛不干家小伢，这么啥呀？是那个他们老板有伢，阿么啥的啊？古鲁米查新伢老粗嘛，哈子都不和啊，我这女儿托叔叔的伢这里啊，托弗拉尼和福巴格尼班去北加嘛，嘛我是个一心北加嘛很做新伢，北加嘛我们伢阿里北加不和。比划啊，亚瓦拉夫巴瓦亚巴提杜巴萨杜巴格尼，阿乌伊米欢迎过来去，他那看不也行啊？不我们家亚拉亚拉格行啊？我乌伊拉哈金，我比划你拉哈小老板拉哈金格，本去这个，伊他妈和我乌啊，本去不我我们做英雄啊？阿提欢迎他妈和伢过来做啊？伊们那啊，阿妈怕伊巴和伢伢做啥个？湖北边和泥库，或者和沙库这边啊，湖北库上我们也和泥下啊，就叫个泥木，或者和沙下这边。阿妈和咱们啊，湖北阿面是个和他爷小伙子，你和我阿爸妈也说啊，阿我父母湖北和阿我咱恁早些那天的比嘛啊，比划恁那湖北阿妈啊，我现在在东北、沙东北，个人不去，你什么不怎么和伢？尤其是发这边和他爷的那边嘛，不懂啊，阿妈说现在没去工。没些西北的人呢，我湖北啊，可以啊，有找苏拉这里土方人湖北啊，目前北疆没合作啊，听人讲啊，我来一时北疆没合作行啊，一时我们讲啊，我们上海这边说，我一时怕不啊，不过的个天这里云江也行啊，我为八号人啊，啊这边个一时他妈和人一时怕人和不行啊，啊这边呀，第二年我说了，赶快先得没关系和啊，没些些衣服不行啊，啊这边个才和苏拉。托会嘛和阿伟阿伟不发托行啊，挂伟没欢迎啊，而且欢迎各种明星啊，而且欢迎和阿伟先不不阿嘛和啊，他也不阿个他也啊，他们和购买了装啊，说他白和朋友们白和啊，嘛就那个不把那泥沙另外多和嘛就那个，说怕什么了嘛和一下什么一没什么口罩，湖北白和一口什么白就红啊，而且欢迎和晚期。不要嘛，一心不要嘛和太爷，俺们也和公妈来装啊。这个头和马叔叔不和，我这里一家叔叔不和阿米男人啊，爸妈不和，朋友们也和马追了，俺是黄阿的嘛，他妈比嘛，真得上啊！阿这边人啊，没啥的了去，木瓜的花，跟那些黄阿他木瓜，那那个样子不花的花，娶了黄阿，我就和他为了又和那家说啊，来说的说那个。花花我啊，阿妈你都叫去他太阳发烧啊。

thế nhìn à thì mà thế sẽ hơi thì mà bị mà hơi à thì sự chuyển sẽ sẽ khó vào thì mà hơi à mẹ là thì một loại nhà thì khó nhà bị mà hơi thì để bắt cờ chẳng à à thì như hơi cố là thì để bắt cờ chẳng à à mà sau đấy à sẵn đang nghe tâm buồn nghe tâm nổi thì mà thì chen từ phụ lạ à mà sau là sự bùng nổ mới hơi qua tâm nổ bị chung một sơn là hôm ba tâm huyết thì để dễ nhìn ngọ à thì nhìn qua nhà những họ mà trao như hơi sẵn đang nghe tâm nổi huyết sáng như hơi ảo là thô phá như hơi video call ngọ qua phim memo họ mà thì lý giải được ngà à thì lý do của mấy nhà nên là những khách đi bè hiện ngà nô nhà những khách đi à gọi lý lý do nô gọi lý do thì lý do ít bên nhìn ngọ à thì bây giờ nhà lý do na bây giờ ngà bị khoan nô làm mình na cái sai sao mình đã bây giờ nên là gì na bây giờ những khách đang nâng cao ngọ qua những à yếp phụ hữu bố bên nhìn phụ bảo ô chê mà gù lì chê mà hữu dô xì ngà xe khó ngà à mà hữu dào mô ngà mà nhà sẵn năng ngà tà muột bè mô bên nhà hữu xô tà nô à chứ chứ mà ngô bên nhà hữu thì lì mà dê bố đồ ngà quà nên là à video khó yên mà ngọt nên là video khó yên nhà hữu ngoài nhà tà nô bè xì ngà ông bảo nhô bảo khó chú mà nhà thì lì bà thư ta ngà bên nhìn qua tà nô bố khó chú quê nhà ngà à lì bà hữu nô nhà mô xà gù lì chua thì lì chua bên nhìn ngà à lì bà hữu ผมว่าคือกูเลยโคจ้าคุบิทีมีเป็นไงสิเป็นยังไงเป็นคนนู้นคุบิเป็นมีชีพคือผมบอกกูเลยเบื่อจ้าที่เบื่อจ้าเป็นไงว่าค่าประกันตัวยังมั่งเหรออธิบายคือผมบอกโอ้เจ้ามาดูไงอธิบายไม่ใช่ของงานมาคือยังคือมาคือจำมึงอ่ะอธิบายครับว่าสุดสุดแผ่นแบงอ่ะมาสุดสุดที่เรียบปีมาปีขวาที่เสียพอจิตจงมันยังคืออันนี้ยังคือเนี่ยตันนัวอาจจะเสื่อมมั่งอ่ะบริงานทำมาคือกลุ่มมิชาชิงอ่ะเอาละที่เรียควักเกลันยิ่งผู้บอกโอ้เจ้ามาคืองานอ่ะอาทิตย์ที่ถึงมาบ้างเฮนุบัญชีมาสับผู้บ่าหนุ่ยยังมาคือพิกมาพิกมาแย่เป็นไงอาทิตย์แย่แล้วโอ้ฟลาเหรอเป็นยังไงย่าตัวสอยแย่เป็นยังไงถึงมาคือโจยังไงกูหลักคือยังคือมีข้อที่เลยปีเมื่อประกาศจังงานถึงมาย่าแม่ที่ยิ่งมาคือสกว่าแจ้งข่อยมาไงเป็นย่าสื่อสารงานตลอดคือถ้าย่ายี่เพียวคนที่เลยแจ้งเตือนถึงมาย่าช่วยงานบ้างว่าที่หมดบ้างว่าคือที่เลยปีมาเจนเตยช่างงานมาคือจำมือช่างงานเอามาใส่แห่งยิงเอาไปเนี่ยคือกลุ่มมิชาชีพไปคือนุตันเฮียที่เรียยิงคือกึ่งลามาคือมียาเจ้าหน้าที่ก็มาก็มาไปยิงยิงคือกึ่งลามาคือมียางมาคือจำมืองานมาคืออาชีพมาทั้งสืบพวกเขาตัดชุดละไปคืองานมาคือแต่กับกุญญ์กับใจยิงแต่สงสัยช่างงานมันงั้นเนี่ยคือเอามาดูจามาสงสัยว่าคือส่วนอะไรสิจะคือเยอะไปคือสุดท้ายแบบไหนผู้บ่าวคือกูเอาข้อมูลส่วนตัวสุดเต็งยิ่งมาเข้ามาเยอะมาคือเมียงอ่ะมาที่เด็กกิจมาช่วยงานทางเราแบบช่วยหนึ่งสุดตันโนอาจจะส่งไปคือที่ริมเย่บุรุษเงียน้อยบริษัทมุจโดงอ่ะมาไปช่วยตัวว่าคือตัดเชื่อมีเงี้ยเสียงานมาเนี่ยกลุ่มมิใช่ที่เด็กกูรักช่วยงานทำไมถึงมาแจ้งเตือนช่วยงานอาทิตย์บ้างก็ไม่ยังงานนะปีมามาคืออาทิตย์แรกจะช่วยเขาบ่อาทิตย์บ้างคืออาจจะคือที่หมู่ละงะหนีโมควันยังคือสามโมคือแต่ความด้วยอะไรกันดีสูงอ่ะอาจจะเป็นน้าปีมากมาคือเทระจงนี่แหละงะเอาไว้เฉพาะท่าวิธีนั้นจะ

Hayin adam anne sopa tesal hay tabe.

起了啊爬关啊，姐姐姐你说你是那么娘啊，不也许不

你的爱也疯啊，也没得嘛，俺们我是我妈妈也咋地哦，哎，一百副。

0: 보이가
1: 행이 수와에 아닌 모사 잠보냐고 아파가이
0: 아마샤